0: จาการ์ตาแห่งนี้นะคะมีระบบคมนาคมขนส่งหลายแบบค่ะแต่ถ้ามองไปทั่วๆนะคะจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เตะตาทันทีค่ะนั่นก็คือบาจัยนั่นเองค่ะบาจัยจะไม่วิ่งบนถนนใหญ่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่สำคัญสำหรับคนที่จะต้องอาศัยอยู่ในซอยหรือว่าลึกๆค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบ้านเราก็อาจจะคล้ายๆตุ๊กๆนะคะแต่ว่าจะเล็กกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะบาจัยเป็นรถที่น่ารักมากค่ะเขาว่ากันว่าบาจัยนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียค่ะ
1: โอ้อันนี้แหละอินโดนีเซียค่ะเนี่ยโอเค thank you very nice terima kasih thank you
2: okay thank you
1: thank you thank you very nice Indonesia yes.
0: ส่วนราคาของเจ้าบาจัยนี้นะคะก็ถูกกว่าแท็กซี่ถึง8เท่าเลยนะคะโดยประมาณแล้วราคาของมันจะอยู่บวกลบ30กว่าบาทนะคะแต่ความจริงแล้วแต่ว่าเราต่อรองกับคนขับยังไงด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับพี่โรครับกลับมาอาเซียนแล้วนะครับหน้ามันแล้วนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่สถานีรถไฟกอนจาการ์ตานี่นะครับที่นี่ไม่มีรถไฟใต้ดินนะฮะแต่ตัวนี้มีรถไฟธรรมดาแบบนี้อันนี้คืองานกอนสอนที่ถูกที่สุดนะฮะก็ชาวบ้านก็ใช้กันบ่อยนะฮะที่นี่เดินไปไหม
1: เออเดินไปดีกว่า
0: ห้วยร้อน
2: ที่จาการ์ตาก็มีรถไฟนะคะที่นี่เขาเรียกกันว่าเกราตาอาปิค่ะซึ่งจะมี2แบบนะคะแบบเอคโนมีหรือว่าแบบประหยัดนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็มีอีกแบบนึงอันนี้จะสบายหน่อยนะคะจะมีเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่รถไฟก็เหมือนกับบ้านเรานะครับมี A กับไม่มี A ถ้าไม่มี A ก็ถูกครับราคาก็20 บาทนั่นได้แล้วครับรถไฟคนน้อยกว่าที่คิด

0: อฝ่ายสร้างมาอันนี้ไม่ใช่รถไฟครับรอฮะรอฮะกำลังมาแล้ว
1: ส่วนราคาของมันก็จะอยู่ระหว่าง4บาทถึง40บาทค่ะถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่มีราคาถูกมากเลยนะคะเมื่อราคาถูกขนาดนี้ก็ต้องหมายความว่ามีคนมาใช้บริการเยอะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าใน1วันนะคะจะมีคนมาใช้บริการเจ้ากระตาอาปินี้ถึง 300,000 คนเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะคันที่ไม่มีแอร์จะราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีคนใช้เยอะกว่าค่ะในจาการ์ตายังมีรถบัสค่ะและก็ไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะคะมีหลายแบบเลยค่ะจะมีแบบใหญ่นะคะซึ่งแบบใหญ่นี้ก็คือจะจุได้ประมาณ 60-70 คนค่ะและก็จะมีแบบกลางค่ะคันสีเขียวนะคะที่เห็นอยู่มีชื่อค่ะชื่อของมันคือโคปาจาค่ะและก็จะมีคันสีส้มนะคะคันสีส้มจะมีชื่อต่างกันนั่นก็คือชื่อเมโทรมินิค่ะของรถบัสมีเยอะมากราคาก็ถูกคนใช้ก็เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเป็นอันดับ4ของโลกนั่นหมายความว่ารถติดยิ่งกว่าบ้านเราอีกค่ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดอยู่ในช่วงรถติดห้ามใช้บัสค่ะไม่ถึงแน่ต่อไปเราจะไปดูบัสอีกประเภทนึงนะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงจะประมาณรถตู้นะคะเราจะเห็นรถบัสไซส์นี้นะคะวิ่งทั่วเมืองเลยค่ะผู้คนท้องถิ่นนะคะจะเรียกรถบัสคันนี้ว่าอังตันโกตะค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าอังคดนั่นเองค่ะ

0: วิ่งอยู่ทั่วเมืองเหมือนบ้านเรานี่ล่ะค่ะ
1: เมเทอร์แท็กซี่นะครับตัวนี้ครับนั่งสัก40นาทีเนี่ยครับเหมือนแสงครับหมดกระเป๋าครับ
0: แต่อย่าตกใจเมื่อขึ้นแท็กซี่ที่นี่นะคะเพราะว่าตัวเลขบนมิเตอร์นั้นจะน่ากลัวมากค่ะและยิ่งเรานั่งนานๆ นะคะตัวเลขจะยิ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่จะเย็นๆนะคะ 50,000 รูเปียนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นเมืองไทยก็เพียงแค่170บาทเท่านั้นค่ะใจเย็นๆนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับประเทศที่มีปัญหารถติดเหมือนเมืองไทยแบบบ้านเรานั่นก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาจะเรียกกันว่าโอเจ็กค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อยามรถติดนะคะโอเจ็กก็เป็นที่นิยมอย่างสุดค
2: ่
0: ะ
2: แน่นอนครับที่นี่นะฮะที่อินโดก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับแบบนี้อันนี้จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะที่ยังอยู่ใช่ไหมครับว่าพาร์คิ่งนะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์กันนะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับแบบนี้เรียกว่าอะไรนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะทีนี้ก็มีนะครับแบบนี้เรียกว่าโอเจกไอโอเจกโอเค
3: โอเค
2: ดราฟเวอร์โอเคHow long you working here? How long you working, Ojek?
3: Three years?
2: Yeah. Okay. Years. Many customer? Your friend?
3: Yeah. 10 years.
2: Hello. 10 years. Ojek.
3: Ojek.
2: 10 years.
3: Good. Customer okay. Customer.
2: Customer many.
3: Many
2: customer.
4: River. River. River.
2: Okay. Terima kasih.
3: We from India.
2: India. From Thailand.
3: Hey.
2: Okay. อย่างนี้ครับคือโอแจกนะฮะก็นิสัยก็น่ารักน่ารักเขาก็มาทำงานมา10ปีกับ3ปีเอาบัตรเองโอเค later โอเค I will เขาบอกว่าใส่ชุดปฏิกอินเดียสิอินโดนีเซียสิไม่ใช่แบบนี้ครับได้ครับขอบคุณครับ
0: แล้วในเมืองที่รถติดหนักๆอย่างจาการ์ตานะคะก็ต้องมีฮีโร่ค่ะฮีโร่ของประเทศนี้ก็คือ BRT หรือว่า Bus Rapid Transport นั่นเองค่ะถ้าแปลตรงๆก็คือรถบัสด่วนนั่นเองค่ะแล้ว BRT ที่วิ่งอยู่ในเมืองจาการ์ตานะคะก็มีชื่อว่า Trans Jakarta นั่นเองค่ะข้อดีของ BRT แน่นอนค่ะเขาจะมีบัสเวย์หรือว่าเลนเป็นของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นรถติดขนาดไหนก็ยังสามารถวิ่งได้ค่ะซึ่งระบบ BRT นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะ
2: ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นหลักของจาการ์ตานะครับชื่อว่าถนนทามูลิงนะครับทามูลิงคือที่นี่ช่วงเย็นเวลานี้นะฮะจะรถติดมากครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีรถแบบพิเศษช่วงรถติดนะฮะมันสัดใจมากครับรถแบบพิเศษนะฮะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะว่ามีรถแบบนี้นะฮะนั่นดูให้ดูว่าสัดใจแค่ไหนนะฮะด้านหลังนี่นะฮะมีสตาร์นี่แบบคนหนึ่งนะครับ3,512 บาทเออถูกครับคันละ12บาทเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับไม่เป็นไรตอนแรกนี่นะครับเปิดรถแม่นี้ก็จะเส้นอันนี้เนาะอันนี้ก่อนนะฮะวันละประมาณ80,000ก่อนใช้บริการนี้จริงเดี๋ยวเราสักครู่ครับพ่อมาแล้วขึ้นจากที่ไหนนะที่นี่ขึ้นรถบล็อก M
5: is
2: for it ขึ้นไปเลยครับ adios ภาษาสเปนทำไมภาษาสเปนขึ้นไปเลยคอนติคอนตินะครับสถานีรถติดข้างในก็ขนติดนะประมาณ

0: ใต้สุดๆใต้สุดๆของเส้นนี้นะครับจะลองไปดูครับ
1: เอาเป็นว่าเราลองตามคุณวิโรจน์ไปดีกว่านะคะอย่างที่เห็นนะคะรถติดขนาดไหนไม่เกี่ยวกับรถบัสคันนี้ค่ะมีเลนเป็นของตัวเองไปได้เรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณวิโรจน์ของเรานะคะก็เลยเรียกรถบัสคันนี้ว่าบัสสะใจแม่ตั้งชื่อให้เลยซะงั้นนะคะ
0: ขึ้นแล้ว
1: พอตกเย็นนะคะแน่นอนค่ะรถติดค่ะนั่นหมายความว่าผู้คนมหาศาลจะมาใช้บริการของรถบัสคันนี้รถไม่ติดค่ะแต่ว่าท่าทางคนจะติดนะคะจะขึ้นรถบัสคันนี้ได้ก็ต้องเข้าแถวกันหน่อยละค่ะเห็นไหมคะคนเยอะแยะมากมายแบบนี้คุณฮิโร่แอบกระซิบมานะคะมีคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้พลังงานก็เยอะแยะมากมายนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นแรงขับให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านั่นเอง
0: ครับมืดแล้วครับตอนนี้ครับแต่ที่ถนนยังรถติดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็คนก็เยอะนะครับตอนนี้แล้วก็ปุ๊บบนถนนนี้นะครับมองเห็นของขอสร้างอยู่ตอนนี้ก็คือโมโนเรลนะฮะรัฐบาลเคยเริ่มสร้างนะฮะแต่มีปัญหาแล้วก็หยุดอยู่แต่กำลังจะใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสร้างใหม่นะครับแล้วก็ผมอันนี้นะครับรู้สึกว่าเห็นภาพชัดเลยนะฮะว่าประเทศอินโดนะฮะโดยเฉพาะเมืองจาการ์ตานะฮะคนเยอะมากประชากรก็เยอะมากก็กำลังปรับตัวเข้ากับความเจริญของประเทศนี้นะครับรู้สึกแบบนั้นนะอันนี้ด้วยแล้วก็ฟันนี้ด้วยเห็นชัดเลยจากจาการ์ตา
1: ต่อไปคุณฮิโร่จะพาเราไปยังเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะเรียกสั้นๆว่า KL นั่นเองเรามาดูกันนะคะว่า KL จะมีระบบคมนาคมแบบไหนบ้าง
0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มาเลเซียครับอยู่ในตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์นะฮะวันนี้ผมขึ้นรถไฟฟ้าเมืองรถไฟฟ้านะฮะจะเรียกว่า KL โมโนเรลนะฮะโมโนเรลก็คือร้านเดียวอะฮะรถไฟร้านเดียวยังไงขึ้นไปลองดูครับอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองทุกที่โอ้ไปแล้วเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวฮะขึ้นไปครับ
1: มองไปเพียงแค่แวบเดียวก็สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าระบบคมนาคมของ KL นั้นไม่ธรรมดาค่ะอย่างแรกที่เห็นนะคะก็คือ KL Monorail หรือว่ารถไฟฟ้าของประเทศมาเลเซียค่ะหน้าตาของมันน่ารักและก็ดูเด่นเห็นชัดในเมืองมากเลยนะคะตอนนี้ตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่าค่ะ
0: ขออธิบายนิดนึงนะครับนี่ครับแผนที่ครับแผนที่อันนี้อยู่ในตัวเมืองนะฮะกัวลาลัมเปอร์ KL นะฮะนี่ KL มอนแล้วอยู่ถึงทางแต่ที่นี่เซ็นทรัลถึงเหนือนี่นะฮะแค่อยู่ในกลางเมืองนะฮะ1 2 3 4 5แค่18สถานีรถไฟนะฮะอันนี้สะดวกแล้วก็เมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมฮะน่ารักเมื่อกี้ก็สีหลายเสือนะฮะเสือแล้วก็มีรูปน่ารักนะฮะมีรูปน่ารักน่ารักนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเขาบอกว่า 2.1 ใช่ไหมฮะผมบอกว่ามีแต่แบนนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรโหลดให้ที่ตัวแบบนี้ฮะโอ้ไม่ใช่ฟันนี้อันนี้ตัวแบบนี้ประมาณจีนี่สร้าง4-5สถานีรถไฟนะฮะประมาณ20บาทของเมืองไทยก็ไม่แบนเนาะโหลดให้ด้วยแล้วก็เข้าไปไม่ใช่

0: ใช้ไม่ได้นะอันนี้ดัมบอลดัมบอลสีดำอันนี้โอเคตกใจเด็กก็งงโอเคขึ้นไปนี่แหละโอ้ยข้างในน่ารักมากสีสดใสนะฮะโอเคขึ้นข้ามสะพานกันใจเย็นอย่าตื่นเต้นคนเดียว
1: เจ้าโมโนเรลนี้นะคะจะวิ่งเฉพาะภายในเมืองเท่านั้นภายใน20นาทีเท่านั้นนะคะคุณก็จะสามารถไปจากต้นทางถึงปลายทางได้ค่ะความสะดวกนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามีวิ่งอยู่เยอะค่ะ
0: แล้วก็ข้างในรถไฟนะครับที่ผมสังเกตนะครับนี่แน่นอนมีแผนที่สถานีรถไฟต่อไปอะไรใช่ไหมครับแต่ตกใจชื่อสถานีรถไฟแล้วก็มันโฆษณาแล้ว บริษัทเนี่ยดูสวยมากดูสวยมากนะครับเห็นทุกสมัยนี้กับตึกเก่าๆนะยังอยู่ในเมืองนะฮะขึ้นลงมา KL โมโนเรลนะฮะแล้วก็มีสถานีรถไฟเอกนะครับต่อกันนี้นะฮะอันนี้เรียกว่า LRT นะฮะเดินได้นาทีหนึ่งนะสะดวกดีครับเดี๋ยวลงไปสถานีรถไฟนี้ครับ LRT ลองดูครับ
1: ยังมีอีกหนึ่งรถไฟนะคะที่วิ่งในเมืองนั่นก็คือ LRT ค่ะหรือว่ารถไฟลอยฟ้านั่นเองค่ะสำหรับสถานที่ที่ KL Monorail ไปไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้บริการของเจ้า LRT นี้ล่ะค่ะแน่นอนนะคะก็เป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะราคาก็ไม่สูงด้วยนะคะ
0: ตกใจเขาบอกว่าเอาส่งตัวใช่ไหมของขึ้นแหละนะครับคนละ240นะครับ 2.4 ก็คือประมาณ24 บาทของเมืองไทยนะครับขึ้นไปครับ

0: แล้วก็ข้างใน LRT นะฮะเนี่ยห้ามบุหรี่ห้ามเครื่องดื่มนะฮะกินข้าวเดิมนะฮะห้ามทิ้งขยะใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามอันนี้อะไรอ่ะหมักฝรั่งนะฮะและใช่ไหมห้ามอันนี้น้ำมันแล้วก็แก๊สทางการแก๊สใหญ่นะฮะห้ามใครจะเอามาครับแล้วก็อันนี้ห้ามข้ามเส้นต่างรถไฟนะฮะแล้วก็500ริงกิตนะฮะ500ริงกิต5ปอนด์บาทนะฮะไฟน์ก็คือต้องเสียปรับค่าปรับนะฮะ5ปอนด์บาท
1: แพง
0: ระวังนะครับ

0: อีก2นาทีนะครับรถไฟมาโอ้มาแล้วโอ้มันรู้สึกรถไฟนี้ยิ่งกว่าเมื่อกี้ครับขากล้องก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้างในนั่งแล้วเก้าอี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ KL Monorail นะครับดูพบไว้ลุ่มกว่านะครับของเงียบเงียบผมพูดคนเดียว
1: เราจะไปยังบัสเทอร์มินอลนะคะหรือว่าสถานีรถบัสนั่นเองค่ะสถานที่อาจจะดูไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่มีผู้คนมาใช้บริการเยอะมากค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆขนส่งเอกมัยบ้านเรานะคะจะมีผู้คนมายังบัสเทอร์มินอลแห่งนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีรถที่เต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียด้วยค่ะพอดี

0: คุณฮีโร่ไปถ่ายทำเป็นวันชาติของมาเลเซียพอดีนะคะเราเลยจะเห็นธงชาติมาเลเซียเต็มไปหมดค่ะพี่ชายคนนี้เป็นคนขับแท็กซี่แต่ว่าใส่เสื้อเต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียเลยนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ว่ามาประเทศนี้แล้วทุกคนจะแต่งตัวแบบนี้นะคะวันนี้เท่านั้นค่ะเป็นวันพิเศษนะคะแล้วก็พี่ชายคนนี้ก็เป็นคนพิเศษด้วยค่ะและแน่นอนนะคะในเมืองก็ต้องมีรถบัสค่ะที่นี่ก็มี2แบบเหมือนกันค่ะแบบที่มีเครื่องปรับอากาศกับแบบที่ไม่มีค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะรถบัสที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศกับมีคนเยอะกว่าค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะราคาถูกกว่าค่ะ
1: วิธีการข้ามถนนนะฮะก็คำถามชาวบ้านนะฮะก็แบบนี้เหมือนกรุงเทพนะครับ
0: สำหรับประเทศนี้นะคะใครที่ข้ามถนนโดยที่ไม่มองไฟสัญญาณจราจรแล้วก็จะถูกปรับค่ะปรับเท่าไหร่รู้ไหมคะ300ริงกิตค่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ 3,000 บาทแน่สำหรับประเทศมาเลเซียนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นรถที่หน้าตาเหมือนตุ๊กๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ากระป๋อก็ไม่มีนะคะแต่ว่าคนในเมืองแถวนี้เขาก็จะใช้โมโนเรลแล้วก็ LRT เพื่อเดินทางไปมาค่ะ
1: ที่เห็นนะครับจราจรที่นี่ก็คือรถไม่เยอะมากนะครับแล้วก็อากาศนะฮะควันจากรถก็ถ้าเปรียบเทียบนะฮะก็น้อยนะครับหายใจก็โอเคไม่ต้องมีผ้าปิดปากนะครับ
0: เดินไปนานแล้วนะคะคุณฮีโร่ของเรารู้สึกว่าจะหลงทางค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะช่วยเราได้ก็คือแท็กซี่นั่นเองค่ะไม่มีประเทศไหนหรอกนะคะที่ไม่มีแท็กซี่มีทุกประเทศแหละค่ะถ้าเกิดเราเดินผ่านโรงแรมหรือว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีแท็กซี่มาจอดรอรับลูกค้าค่ะหรือว่าเราเดินไปข้างๆถนนยกมือขึ้นก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตามคุณฮีโร่ไปดีกว่าค่ะ
1: อย่างนั้นนะครับพอมาถึงที่นี่แล้วขับง่ายที่สุดก็คือแท็กซี่เหมือนใจนะฮะที่นี่ก็มีแท็กซี่จะบนรถจับเลยนะครับน่าดีใจดีถูกคิดบินตัง
0: คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ในเมืองแบบนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนมาเลเซียเพราะฉะนั้นพี่แท็กซี่เขาไม่ยอมใช้มิเตอร์ค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณฮีโร่นะคะต่อรองราคาให้ได้ค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวมาเลเซียอย่าลืมต่อรองราคานะคะ
1: 12ริงกิตครับ
2: ครับ

0: ันนี้ฮะนั่งแท็กซี่แล้วนะฮะผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนต่างชาตินะฮะใช่ไหมครับก็ใช้ปากมากกว่าเมต้านะครับเวลาเรื่องราคาก็ถ้าคนต่างชาติก็จะต้องรู้ระยะแล้วก็นึกออกว่าประมาณราคาไหนต้นโตราคากันแบบนี้นะครับเออแต่เคยนั่งแท็กซี่ที่ใช้เมต้าเลยก็มีครับก็ประมาณมี2อย่างนะฮะใช้เมต้าใช้ปากแล้วแต่อารมณ์นะครับ ก็เลยใจเข้มแข็งหน่อยนะฮะภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรนะฮะเข้มแข็งหน่อยแล้วก็คุยสบายถ้ารู้ใจแล้วเป็นเพื่อนแล้วคุยกันสนุกแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเขาก็ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ก็ใกล้ๆนะอาเซียนนะฮะก็ใจดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าชอบอาเซียนชอบของอาเซียนชอบนะฮะประมาณนี้ครับแท็กซี่มาเลเซียนะครับ
1: ยานพาหนะที่ดูน่าสนุกยานพาหนะที่ดูน่ารักยานพาหนะที่สะดวกสบายกุดมาจากวิธีการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นผลงานทางศิลปะวัฒนธรรม

0: ด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ล่ะมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่แน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่

0: แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
0: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่แม่แม่แม่แม่แม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
4: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
0: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
2: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
0: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
0: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
4: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
0: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
0: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละทีเดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
2: ้ฮะแย่ แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
4: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
0: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
2: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
0: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
2: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
0: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
4: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
0: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
4: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
3: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นเน้นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
4: ขอโทษข
3: ้
4: าแค่คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
3: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
1: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
2: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
0: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
4: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
0: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ ิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
1: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
5: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
0: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
1: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
0: ถูกต้องแล้ว
4: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
0: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นะชูแอบเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
3: ว้าวข้าเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย
4: เข็มทอง
2: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
4: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
6: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่นายอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบว่ากระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอน

0: ทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพสต์และเขาโพสต์ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
1: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
2: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
3: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
4: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะ
2: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับใหม่กันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคนในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่ครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าเปลี่ยนแปลง

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

ช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนอย่าลักลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุพยมบาลตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทุพยมบาลแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรม To Be Number One นี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นําท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกําลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจ

0: จริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กไมล์หรือเซอร์วิสไมล์นะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้อมนะคะทุกคนผิดผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เอ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่แน่ปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบสโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินหนาวอุณรุตกาเพชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลานลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีหน้า

0: ศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
1: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
2: ฮะ
1: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
3: อีกแล้วเหรอเนี่ย
0: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาพย์เหชมเครื่องคาหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โ
1: ถโอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสาร

0: ารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTV เพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
2: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์คนสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
2: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
2: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
4: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นคำที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
2: เย้ที่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
2: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
2: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
2: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึง ผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อใดถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แต่แกนี่ก็แปลกเน
2: า
1: ะ
2: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
3: ขอบคุณค่ะ
4: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
1: แกว่าฉันไกลมารยาทอย่างนั้นเหรอ
4: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
1: ยังไงอะ
4: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
4: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
4: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
4: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา

0: 12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ของปูน้องเจล
3: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
3: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
3: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
3: มาหาในบ้านน้อง
4: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เรา

0: ้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ส
0: วัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าบทเรียนด้วยคำถามชวนคิดคำถามแรกนะครับถามว่าถ้านักเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ไม่มีระเบียบเลยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่30ครับเลขที่30ครับถ้าเราอยู่ในโรงเรียนที่ไม่เป็นระเบียบเลยโรงเรียนของเราจะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วลองฟังคำตอบของนักเรียนกันนะครับ
3: อาจเกิดการทะเลาะวิวาทกันค่ะ
2: อาจเกิดการทะเลาะวิวาทกันเพราะว่าอะไรเอ่ย
3: เพราะว่าทุกคนไม่มีระเบียบไม่เป็นแนวทางเดียวกันค่ะ
2: อ
3: าจเกิดความขัดแย้งได
2: ้เกิดความขัดแย้งเกิดทะเลาะวิวาทได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับอีกสักหนึ่งคนละกันนะครับถ้าในโรงเรียนของเรานะครับถ้าอยู่ในโรงเรียนที่ไม่มีระเบียบคนในสังคมนั้นคนในโรงเรียนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเลขที่18ครับลองดูนะครับจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรถ้าอยู่ในห้องเรียนที่ไม่มีระเบียบโรงเรียนที่ไม่มีระเบียบมันจะส่งผลอย่างไรบ้างครับ
3: เกิดความวุ่นวายค่ะไม่เรียบร้อยไม่น่าอยู่ค่ะ
2: เกิดความวุ่นวายไม่เรียบร้อยไม่น่าอยู่โอ้ยอดเยี่ยมมากครับทีนี้ต่อไปคำถามแรกผ่านไปคำถามต่อมานะครับถามว่าให้นักเรียนลองบอกพฤติกรรมที่ไม่ดีในสังคมที่รู้สึกว่าทำแล้วให้คนอื่นเดือดร้อนเพิ่มเติมด้วยนะคือตัวเองก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันลองนึกดูนะว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทำแล้วเนี่ยคนอื่นเดือดร้อนเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยในสังคมนี้นะครับขอเป็นเลขที่12ครับเลขที่12ครับพฤติกรรมอะไรบ้างในสังคมที่มันไม่ดีเลยทำให้คนอื่นเดือดร้อน
4: ลักขโมยของหรือทำร้ายร่างกายครับ
2: ขโมยของทำร้ายร่างกายขอบคุณมากครับขออีกเลขที่1เลขที่20ครับห้ามซ้ำกับเพื่อนนะลักขโมยของทำร้ายร่างกายไปละมีอะไรอีกมีเยอะแยะมากมายเลย
5: ยุ่งกับยาเสพติดแล้วก็นินทาลับหลังค
2: ่ะยุ่งกับยาเสพติดนินทาลับหลังขอบคุณมากครับอีกสัก1คนนะครับเลขที่13ห้ามซ้ำกับของเพื่อนนะลองดูซิยังจำได้ไหมว่าเพื่อนตอบอะไรไปบ้างแล้วพฤติกรรมที่ไม่ดีในสังคม
6: หลอกลวงคนอื่นครับ
2: อะไรนะครับพูดช้าๆชัด
6: ๆหลอกลวงคนอื่นครับ
2: หลอกลวงคนอื่นขอบคุณมากพฤติกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยทีนี้คำถามของครูก็นำไปสู่คำถามนี้ว่าถ้าเราทำพฤติกรรมเหล่านั้น

0: แล้วไม่มีความผิดในสังคมจะเป็นอย่างไรนะครับไม่มีความผิดเลยเราทำร้ายร่างกายคนอื่นหลอกลวงคนอื่นยุ่งกับยาเสพติดที่นักเรียนบอกว่าเป็นความเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ดีและถ้าทำแล้วมันไม่ผิดจะเกิดอะไรขึ้นขอเป็นเลขที่5ครับไหนลองแสดงทัศนะหน่อยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพฤติกรรมเหล่านั้นทำไปแล้วมันไม่ผิดเลยไปยุ่งกับยาเสพติดอย่างนี้อ่ะลองดูครับ
1: สังคมเกิดความวุ่นวายครับ
0: สังคมเกิดความวุ่นวายวุ่นวายยังไงลองยกตัวอย่างหน่อย
1: เกิดการขโมยของ
0: เกิดการขโมยของเพราะว่าขโมยไปสิเพราะว่าทำไปก็ไม่ผิดใช่ไหมแล้วผลจะเกิดขึ้นยังไงถ้าทุกคนเป็นขโมยหมดเลยจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมนั้นคำตอบแรกเราตอบว่าอะไรนะครับ
1: สังคมวุ่นวายครับ
0: วุ่นวายวุ่นวายยังไงลองยกตัวอย่างพฤติกรรมของคำว่าสังคมวุ่นวายหน่อยสังคมจะเป็นยังไงวุ่นวายเนี่ยสามารถปรึกษากับเพื่อนได
1: ้คนผิดจะลอยนวลหาผู้ร้ายไม่เจอครับ
0: คนผิดจะลอยนวลหาผู้ร้ายไม่เจอขอบคุณมากนะครับอีกสักหนึ่งคนนะครับเลขที่15ครับเลขที่15ลองบอกสิครับว่าถ้าพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยที่เราทำแล้วเนี่ยมันไม่ผิดเลยสังคมเราจะเป็นยังไงบ้างใครก็ได้ไปยุ่งกับยาเสพติดใครก็ได้ไปทำร้ายร่างกายคนอื่นก็ได้อย่างนี้ไม่ผิดเลยจะเกิดอะไรขึ้นอะไรนะครับ
2: มีแต่ผู้คนทำผิดครับ
0: มีแต่ผู้คนทำผิดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมถ้าทุกคนเป็นคนผิดหมดเลยจะเกิดอะไรขึ้น
2: สังคมวุ่นวายไม่น่าอยู่ครับ
0: สังคมวุ่นวายสังคมไม่น่าอยู่ขอบคุณมากนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแนวคำตอบของนักเรียนนะครับทีนี้คำถามต่อมาถามว่าควรใช้อะไรนะครับเราจะใช้อะไรดีในการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านั้นนักเรียนคิดว่าเราควรใช้อะไรดีนักเรียนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ากฎหมายใช่ไหมในห้องเรียนของเราถ้าเราจะมีสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่คอยควบคุมพฤติกรรมไม่ให้นักเรียนเนี่ยพฤติกรรมไม่ดีเราคิดว่าในห้องเรียนของเราจะใช้อะไรในการควบคุมดีเราใช้อะไรดีขอสัก1คนแล้วกันขอเป็นเลขที่23เราจะใช้อะไรในการควบคุมพฤติกรรมของคนในห้องเรียนของเราไม่ให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีเราจะใช้อะไรดีครับ
3: ใช้กฎระเบียบค่ะ
0: กฎระเบียบกฎในห้องเรียนนั่นเองใช่ไหมครับแล้วถ้าในชีวิตจริงล่ะนักเรียนจะใช้อะไรในชีวิตประจำวันในสังคมในชุมชนในประเทศของเรานักเรียนจะใช้อะไรเอ่ยในการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี
3: ้ใช้กฎหมายค
0: ่
3: ะ
0: ใช้กฎหมายปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้สักครู่นี้นักเรียนบอกว่ากฎหมายใช่ไหมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาพูดถึงกฎหมายกันนะครับนักเรียนคิดว่ากฎหรือกฎหมายมีไว้ทำไมมีไว้ทำไมกฎหมายกับกฎแล้วก็ย้อนกลับไปจากคำถามแรกๆของเราใช่ไหมมีไว้ทำไมเอ่ยควบคุมพฤติกรรมของใครของประชาชนของคนไหนไหนในประเทศในสังคมนี้ใช่ไหมครับเอาละครับนักเรียนซึ่งมาในวันนี้นะครับเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรียนกฎหมายอาญาน่ารู้นะครับซึ่งกฎหมายอาญาเนี่ยเป็นกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของนักเรียนโดยตรงเลยนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจว่าเราจะทำอะไรกันในวันนี้นะครับเราต้องบรรลุจุดประสงค์อะไรบ้างถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

แน่นอนมี3ข้อข้อแรกคือนักเรียนจะต้องบอกความหมายว่ากฎหมายอาญาคืออะไรนะครับข้อที่2คือสามารถจำแนกผลกระทบที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายอาญานะครับและสุดท้ายคือบอกผลกระทบที่

0: ่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวถ้าหากว่าเรากระทำผิดกฎหมายอาญานะครับซึ่งนักเรียนครับกฎหมายอาญาคืออะไรอ่ะเดี๋ยวขอสุ่มสักหนึ่งคนนะครับเลขที่11อ่ะลองบอกครูหน่อยครับจากในขั้นนำของเราเราได้พูดถึงกฎหมายแล้วถ้านักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญาน่าจะหมายถึงอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะครับเลขที่11ยืนขึ้นได้เลยครับกฎหมายอาญาน่าจะหมายถึงอะไร
1: กฎที่มีไว้เพื่อควบคุมการประพฤติครับ
0: กฎที่มีไว้ควบคุมการประพฤติควบคุมใครเอ่ย
1: ประชาชนนะ
0: ประชาชนใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสอดคล้องกับของนักเรียนหรือไม่นะครับคำว่ากฎหมายอาญานะครับนักเรียนกฎหมายอาญาเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐนะครับในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนเพื่ออะไรเอ่ยเพื่ออะไรเอ่ยเราควบคุมพฤติกรรมของประชาชนไปเพื่ออะไรกลุ่มที่3ขอตัวแทน1คนลองบอกสิครับว่าเรามีกฎหมายอาญาไว้เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมของคนของประชาชนในสังคมเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับลองดูนะครับ
1: เพื่อให้อยู่ในขอบเขตครับ
0: เพื่อให้อยู่ในขอบเขตแล้วเราอยู่ขอบเขตไปเพื่ออะไร
1: ก็ไม่ให้เกิดความวุ่นวายครับ
0: เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายการที่สังคมไม่เกิดความวุ่นวายจะส่งผลให้สังคมเป็นยังไง
1: สงบสุขครับ
0: สงบสุขนั่นเองดังนั้นเรามีกฎหมายอาญาไว้เพื่อสังคมเป็นยังไงเอ่ย
1: ให้สังคมสงบสุขครับ
0: สังคมจะต้องสงบสุขขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำตอบนะครับก็คือเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำที่เป็นภัยและอันตรายต่อสังคมนะครับโดยกำหนดความผิดและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนและเป็นธรรมนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนคือเรามีกฎหมายอาญาไว้เพื่อควบคุมพฤติกรรมของประชาชนนะครับเพื่อสังคมเนี่ยจะได้สงบสุขนั่นเองทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดนะครับโดยให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดตัวอย่างการกระทำผิดกฎหมายอาญานะครับเรารู้ความหมายของกฎหมายอาญาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องบอกให้ได้ว่าความผิดที่พบนะครับในชีวิตประจำวันของนักเรียนเขียนให้ได้มากที่สุดภายในเวลา1นาทีเท่านั้นทุกกลุ่มจะต้องช่วยเหลือการต้องระดมความคิดกันนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยโอ้โหเสียงเบามากเลยไม่มีเสียงเลยพร้อมหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกคนปรบมือ1ครั้งยกมือขึ้นสูงๆไม่มีใครเขียนแล้วนะเอามือลงกลุ่มที่1ได้กี่ข้อโอ้7ข้อเลยห้ามเขียนแล้วนะกลุ่ม6กลุ่ม6กลุ่ม6วางปากกานะครับกลุ่ม2ได้กี่ข้อเอ่ย4ข้อกลุ่ม3 8ข้อเอาละสิอ่ะกลุ่ม4ได้กี่ข้อเอ่ยเท่าไหร่นะครับโอ้โห1ข้อใช้เวลา1นาทีนะครับอ่ะกลุ่มที่5ล่ะครับ6ข้อและกลุ่มสุดท้าย4ข้ออ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของแต่ละกลุ่มกันดีกว่ากลุ่มที่1ครับมีอะไรบ้างกฎหมายอาญาที่เราพบในชีวิตประจำวันของเรานะครับอ่ะลองดู
1: การลักขโมยการทำร้ายร่างกายค่ะแล้วก็การขายยาเสพติดการมีอาวุธครอบครองโดยไม่ถูกตามกฎหมายค่ะแล้วก็การพรากผู้เยาว์การฆ่ามนุษย์แล้วก็การลักลอบเข้าประเทศค่ะ
0: นักเรียนคิดว่าถูกต้องทุกข้อไหมทุกข้อปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากต่อไปกลุ่มที่สองลองดูนะครับในระหว่างที่กลุ่มกำลังนำเสนออยู่ทุกคนจะต้องให้ความสนใจเพื่อนนะครับให้กำลังใจเพื่อนแล้วก็ฟังว่าเพื่อนกำลังพูดอะไรอยู่กลุ่มที่สองครับ
2: มีการลักขโมยค่ะทำร้ายร่างกายยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็กฎหมายทางการจราจรเช่นผ่าไฟแดงค่ะ
0: ถูกทุกข้อไหมทุกข้อไหมครับทุกข้อยอดเยี่ยมมากต่อไปกลุ่มที่สามกลุ่มนี้นะครับเขียนได้มากที่สุดเลยลองดูซิว่าจะถูกต้องครบทุกข้อหรือไม่มีอะไรบ้างครับกลุ่มที่3
3: การขโมยครับการทำร้ายร่างกายการอาชญากรรมการพรากผู้เยาว์ครับเมาแล้วขับคดีฆาตกรรมพาไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยถูกต้องหมดทุกข้อนะครับก็ถือว่าเป็นคดีอาญานะครับทั้งสิ้นเลยกลุ่มที่4ให้กำลังใจกลุ่มที่4หน่อยได้1ข้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับ1นาทีนะครับลองดูเราเขียนว่าอะไรบ้างเอ่ย
4: ลักขโมยค่ะ
0: ลักขโมยถ้างั้นครูให้เวลาอีก10วินาทีขอเพิ่มอีก2ข้อมีอะไรอีกบ้าง10 9 8 7
4: ทำร้ายร่างกายค่ะ
0: ทำร้ายร่างกายอีก1ข้ออีก1ข้อ
4: ค้าขายยาเสพติดค่ะ
0: ค้าขายยาเสพติดปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปกลุ่มที่5ครับมีอะไรที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันของเรา
2: การผิดกฎจราจรค่ะการลักขโมยการทะเลาะวิวาทค่ะการใส่ร้ายผู้อื่นการละเมิดสิทธิผู้อื่นแล้วก็การสร้างความวุ่นวายในที่สาธารณะค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มที่6นะครับมีอะไรบ้างครับการกระทำผิดกฎหมายอาญา
5: การขโมยของการทำร้ายร่างกายการเสพสารเสพติดการฝ่ากฎจราจร
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนครับนี่ก็เป็นกฎหมายอาญานะครับที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดกฎหมายอาญาในชีวิตประจําวันที่นักเรียนพบเจอในข่าวสารต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูกิจกรรมนี้กันดีกว่าเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนรับชมวิดีทัศน์นะครับ2เด็กชายรุมตีชายเร่ร่อนสาหัสเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าวิดีทัศน์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างและหลังจากที่รับชมวิดีทัศน์แล้วครูจะให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6ข้อด้วยกันซึ่งค่อนข้างเยอะดังนั้นขอให้นักเรียนจับประเด็นในวิดีทัศน์นี้ให้ดีนะครับทุกคนนั่งตัวตรงเตรียมตัวเพื่อจะรับชมวิดีทัศน์นะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมหรือยังเอ่ย
6: พร้อม
0: แล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับรับชมรับฟังกันได้เลยครับ
7: เรื่องเราชาวนิรผู้ชมมาดูเรื่องน่าตกใจสังคมมีปัญหามากจริงๆที่ปากช่องโคราชนักข่าวได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีนายเกรียงชัยอายุ60ปีเป็นชายเร่ร่อนอาศัยหลับนอนอยู่แถวโรงหน้าซอยหน้าโรงหนังพญาเย็นเก่าในเขตเทศบาลเมืองปากช่องถูกเด็กผมเรียกเด็กเลยอายุสัก12 13คว้าไม้รุมตีกระทั่งอาการสาหัสมีวงจรปิดเมื่อ27ตุลาหน้าโรงหนังพญาเย็นเขตเทศบาลเมืองปากช่อง เยาวชนชายอายุสัก12 13 3คนซ้อมมอเตอร์ไซค์กันมาแล้วขี่ลงมายังจุดที่ลุงนอนอยู่60นะ
6: ก็ลงมือทำร้ายร่างกายคุณลุงอะค่ะ
7: จากภาพจะเห็นว่าหนึ่งในนั้นใส่เสื้อสีเขียวว
6: ิ่งกลับมาหยิบไม้บริเวณหน้าบ้านของชาวบ้านแล้วก็เอาไปรุมฟาดคุณลุงซึ่งนอนอยู่อะค่ะเนี่ยค่ะไปหยิบไม้มาแล้วพอเอาไม้ฟาดเสร็จเนี่ยก็กระทืบซ้ำแบบไม่ยั้งเลยนะคะเนี่ยๆๆฟาดก่อนที่จะพากันหนีไปค่ะ
7: และยังมีคลิปหนึ่งจะเห็นตอนลุงเกรงสาวอายุ60ปีเร่ร่อนนอนอยู่หน้าประตูร้านห่างจากจุดแรกที่ถูกทำร้ายไม่กี่เมตร
6: แล้วก็มีวัยรุ่น2คนคนเดิมเนี่ยใส่เสื้อเขียวอะค่ะเดินมาหยิบไม้ที่วางไว้เสร็จแล้วเอาไม้ไปรุมตีคุณลุงซึ่งคุณลุงอะแน่นิ่งไปแล้วนะคะ
7: พอหยุดค้างเอาไว้สักหน่อยภาพอย่าให้เห็นไม่มีการตอบโต้ใดๆต่อมาลุงบาดเจ็บศีรษะแตกใบหน้าบวมช้ำเจ็บซี่โครงหายใจลำบากปอดฉีกทั้งสองข้าง
6: และมีเลือดออกในช่องท้อง
7: เจ้าตัวพอพูดได้บอกในเวลาต่อมาเด็ก 2-3 คนนี้มาขอเงิน60บาทจากคนเร่ร่อนอย่างผม
6: แล้วคุณลุงตอบไปว่าไม่มีค่ะ
7: แล้วก็เลยถูก
6: ไม้ตีเตะต่อยพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเพราะมันเป็นช่วงกลางคืน
7: ท่านผู้ชมมันเกิดอย่างนี้จริงๆนะต่อมาเด็ก2คนชื่อภูกับตังอายุ13กับ14 2ใน3ผู้ก่อเหตุรีบมาพบตำรวจปากช่อง
6: บอกที่รีบเข้าพบตำรวจเพราะกลัวตัวเองจะโดนกระทืบค่ะ
7: เพราะข่าวมันออกไป
6: ค่ะ
7: ว่าไปทำอย่างนี้กับคนชราเร่ร่อนเล่าเหตุการณ์ว่าวันนั้น2คนซ้อมมอเตอร์ไซค์เพื่อนอีกคนไปยังจุดหน้าซอยหน้าโรงหนังที่ว่านี้ไปกัน3คนเพื่อนที่มารับบอกไม่มีอะไรทำ
6: ก็เลยสั่งให้ไปทำร้ายชายเร่ร่อน
7: เด็ก2คนนี้อ้างว่าหลงเชื่อ
6: ก็เลยเอาไม้กวาดตีจนกระทั่งคุณลุงชายเร่ร่อนได้รับบาดเจ็บเสร็จแล้วก็ขึ้นรถขี่หนีไป
7: แล้วอีกวันนึง
6: ก็มาทำร้ายอีกทั้งที่เขาก็ยอมรับนะคะว่าไม่ได้เคยรู้จักกับคุณลุงมาก่อน
7: ชาวบ้านได้เห็นคนเร่ร่อนบาดเจ็บหน้าตาบวมปวดคือไปขอความช่วยเหลือกู้ภัยเอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาและตัวเด็กเนี่ยอ้างว่าต่อมามีคนโทรมาขู
6: ่ว่าเดี๋ยวตัวเด็กเองนี่แหละจะโดนทำร้ายที่ไปรุมตีชายเร่ร่อน
7: 2คนก็เลยชักชวนมาหาตำรวจ
6: แต่เพื่อนหัวโจกอีกคนนึงที่อายุ 13-14 เหมือนกันเนี่ยพยายามโทรไปบอกเขาแล้วเขาไม่ยอมรับสาย
7: ไม่รอแล้ว
6: เข้าพบตำรวจก่อนเลยดีกว่าสำนึกผิดแล้ว
8: มาขอชวนแล้วก็ต้องผมก็เลย
9: เพราะว่าผมมากับรถมันอ่ะพาไปหาขี่รถเล่นแล้วมันไม่มีอะไรทำมันเลยไปมันเห็นคนบ้าพอดีอ่ะมันเลยพาดีครับ
8: ที่แรกผมก็ไม่กล้าทำแต่ว่ามันยุ่งอ่ะมันยุ่งอ่ะมันยุ่งเอาเลยเพื่อนไม่รู้สึกผิด
10: สารทำไม
8: รู้สารมีแค่ครั้งนี้กับวันที่25วันที่7นี่นะก็แค่มีแค่2วันนี้แหละมามอบตัว
9: จะมีคนอ่ะไปกระทืบพวกผมที่บ้านนะครับพวกผมเลยมานี่มาเหมาะ
10: เขากระทืบเพราะอะไร
9: ก็เรื่องที่
8: พวกผม
9: ตีมันบ้า
10: อ๋อ
9: นี่พวกผมเลยมาก่อน
8: ใช่เขามาหาผมพวกผมเลยมา
9: ก่อนจะมากระทืบพวกผมก็เลยมานี
7: ่นั่นแหละฮะพุ่มกลับว่าไงน้อง
6: ทางผู้กำกับพันตำรวจเอกวีรพลระเบียบโพค่ะท่านบอกก็ติดตามเด็กทุกคนที่ทำร้ายชายเร่ร่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นเด็กก็ต้องถูกดำเนินการมันจะมีขั้นตอนของมันเนี่ยค่ะเหตุมันไม่ได้เกิดซึ่งหน้าก็เลยยังไปจับตัวมาไม่ได้ก็ต้องออกหมายเรียกก่อน
7: ขณะที่มีรายงานว่าตำรวจรู้ตัวแล้วล่ะแต่เนื่องจากเป็นเยาวชนไม่สามารถจะดำเนินการได้ทันควันและชายเร่ร่อนไม่มีเอกสารติดตัวใดๆด้วย
6: ตำรวจที่ทำได้ก็คือว่ากล่าวตักเตือนแล้วเดี๋ยวต้องรอสหวิชาชีพค่ะมาสอบสวนเด็กต่อ
0: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับ2เด็กชายรุมตีชายเร่ร่อนสาหัสนะครับเผยแพร่โดยเรื่องเล่าเช้านี้นะครับอย่างที่ครูบอกว่าหลังจากที่พวกเรารับชมวิดิทัศน์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมอภิปรายร่วมกันนะครับโดยกิจกรรมนี้มีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยกันอภิปรายมีอยู่ทั้งหมด6ข้อด้วยกันที่แต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายนะครับคำตอบเรามาดูคำถามแรกคำถามแรกถามว่าอะไรเอ่ยจากที่เรารับชมเกิดอะไรขึ้นมีการกระทำผิดอย่างไรข้อ ข้อที่2อ่านว่าอะไรครับขอเสียงดังๆหน่อยในข้อนี้เราอาจจะอภิปรายกันเฉยๆไม่ได้ในข้อที่2อาจจะต้องค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนะครับดูว่าพฤติกรรมที่ 2-3 คนวัยรุ่นเนี่ยไปตีชายเร่ร่อนเนี่ยเขามีความผิดอาญาอะไรบ้างแล้วมีบทลงโทษอย่างไรนะครับก็สามารถเปิดอินเทอร์เน็ตสามารถค้นคว้าได้นะครับข้อที่3คำถามถามว่าคิดว่าเด็กที่ทำร้ายผู้อื่นควรถูกลงโทษหรือไม่และถ้าเราบอกว่าควรถูกลงโทษควรลงโทษอย่างไรให้เป็นธรรมนะครับข้อที่4ที่เราจะต้องอภิปรายร่วมกันนะครับถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นี้จะเลือกทำอย่างไรข้อนี้ให้นักเรียนนึกภาพนะอาจจะเป็นคนที่มาพบเจอเหตุการณ์นี้ก็ได้นักเรียนจะทำอย่างไรหรือถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของวัยรุ่น 2-3 คนนั้นนักเรียนจะทำอย่างไรก็ลองเลือกอภิปรายเขียนมาดูนะครับข้อที่5กฎหมายอาญาช่วยไม่ให้คนทำผิดซ้ำได้อย่างไรและข้อสุดท้ายทำไมเราต้องมีกฎหมายอาญาในสังคมนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับสามารถอภิปรายกันได้เลยและเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับเริ่มครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับจากการอภิปรายของนักเรียนนะครับในแต่ละกลุ่มซึ่งเดี๋ยวครูจะแบ่งอย่างนี้นะครับเพื่อเกิดความรวดเร็วกลุ่มที่1รับผิดชอบข้อที่1กลุ่มที่2รับผิดชอบข้อที่2แล้วก็ตามลำดับไปเรื่อยๆนะครับจนถึง6กลุ่มที่6ก็จะรับผิดชอบนะครับเรามาดูนะครับในข้อที่1จากวิดิทัศน์ที่ชมนะครับเกิดอะไรขึ้นมีการกระทำผิดอย่างไรแน่นอนนะครับกติกาของเราเมื่อเพื่อนนำเสนอเมื่อเพื่อนพูดหน้าที่ของเราคืออะไรเอ่ยกลุ่มที่3หน้าที่ของเราคือฟังแล้วก็ลองคิดตามด้วยว่าสิ่งที่เพื่อนอภิปรายพูดมานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับกลุ่มที่1ครับลองบอกเล่าหน่อยสิครับว่าเกิดอะไรขึ้น
1: จากวิดิทัศน์สิ่งที่เกิดคือเด็กอายุ 12-14 ปีขี่รถจักรยานยนต์มาลุมทำร้ายร่างกายคุณลุงที่กำลังนอนและเล่ร่อนจนลุงได้รับความบาดเจ็บคือมีเลือดออกที่ช่องท้องศีรษะแตกปอดฉีกทั้งสองข้างนอกจากนั้นยังมีต่อจากนั้นคือเด็กได้เข้ามามอบตัวที่ศาลและแจ้งว่ามีคนมาโทรขู่หากตนไม่มามอบตัวตนจะโดนกระทืบแทนครับ
0: ถือว่าจำรายละเอียดได้ดีมากนะครับก็สรุปง่ายๆก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชายไร้บ้านคนหนึ่งถูกกลุ่มวัยรุ่นนะครับก็เหมือนอย่างที่นักเรียนบอกเลยก็คือทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงทั้งตีกระทืบและนำกลับมาทำร้ายซ้ำอีกกลับมาทำร้ายซ้ำแม้เขาจะไม่ได้ทำอะไรผิดก็ตามนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้ข้อที่สองในเหตุการณ์นี้พฤติกรรมใดผิดกฎหมายอาญาแล้วมีโทษอย่างไรนะครับซึ่งในข้อนี้ครูก็ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพื่อเราจะได้รู้และก็ทราบนะครับเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายนะครับว่ามีข้อห้ามอย่างไรมีโทษอย่างไรบ้างอ่ะกลุ่มที่สองว่ายังไงบ้างครับ
2: การทำลายร่างกายมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าอายุไม่เกิน15ปีจะไม่ได้รับบทลงโทษทางอาญาแต่จงเปลี่ยนเช่นการตักเตือนหรือส่งไปอบรมค่ะ
0: กลุ่มที่2นะครับตอบได้ดีมากคือกลุ่มที่2นึกถึงในวิดิทัศน์จริงๆก็คือตามตัวบทกฎหมายเนี่ยกฎหมายอาญาเขาบอกลงโทษอย่างนี้แต่วัยรุ่นนะครับอายุกี่ปีเมื่อสักครู่นี้12 13ปีเป็นเยาวชนอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นจึงไม่ต้องรับการลงโทษแบบกฎหมายอาญาแต่ก็จะมีการลงโทษในรูปแบบอื่นๆนะครับเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับการทำร้ายร่างกายชายไร้บ้านเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุกหรือคุมประพฤตินะครับตามความรุนแรงของบาดแผลแม้ผู้กระทำจะเป็นเด็กก็ยังอยู่ภายใต้กระบวนการกฎหมายเยาวชนทีนี้เดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปดูว่าเวลาที่เรากระทําผิดกฎหมายนะครับในข้อนี้ก็คือทําร้ายร่างกายผู้อื่นเนี่ยจะได้รับโทษอย่างไรบ้างนะครับฐานความผิดทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัสนะครับในมาตราที่297นะครับผู้ใดกระทําความผิดฐานทําร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัสเช่นกระดูกหักปอดฉีกเลือดออกภายในก็เหมือนในข่าวเลยใช่ไหมครับต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีด้วยกันและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทจนถึง 200,000 บาทนะครับโทษหนักไหมนักเรียนหนักมากนะครับไม่ใช่ว่านักเรียนดูแล้วนักเรียนก็จะปล่อยผ่านนักเรียนก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเราเผลอกระทำความผิดอย่างนั้นจริงๆบทลงโทษมันก็จะหนักหนานะครับนักเรียนต่อไปอย่างที่กลุ่มที่2บอกว่ามีเกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนด้วยเนื่องจากเด็กอายุ12 13เนี่ยยังไม่ต้องรับโทษกฎหมายอาญานะครับในมาตราที่74กลุ่มที่2ลองอ่านทบทวนหน่อยสิว่ากฎหมายนี้ว่าอย่างไรบ้างอ่ะขอตัวอย่างขอตัวแทน1คนกลุ่มที่2เดียละกันนะครับอ่ะลองว่ามันสิครับว่ามาตราที่74เขาว่าอย่างไรบ้าง
3: มาตราที่74นะคะเด็กอายุเกิน12ปีแต่ไม่เกิน15ปีแม้กระทำความผิดอาญาไม่ต้องรับโทษแต่ศาลมีอำนาจใช้มาตรการพิเศษเช่นว่ากล่าวตักเตือนเด็กและผู้ปกครองมอบตัวให้ผู้ปกครองดูแลพร้อมกำหนดเงื่อนไขส่งไปสถานศึกษาสถานฝึกอบรมหรือสถานควบคุมประพฤติกำหนดเงื่อนไขคุมพฤติกรรมค่ะ
0: แน่นอนครับนักเรียนแม้ว่าจะไม่ได้รับกฎหมายทางอาญาแต่ก็ต้องรับโทษภายใต้กฎหมายของเด็กและเยาวชนนะครับก็อาจจะต้องเข้าไปตักเตือนนะครับหรือเข้าไปควบคุมต่างๆนะครับให้พฤติกรรมนั้นดีขึ้นนะครับต่อไปข้อที่3กลุ่มที่3นะครับก็จะอภิปรายเรื่องคิดว่าเด็กที่ทำร้ายผู้อื่นควรถูกลงโทษหรือไม่ควรถูกลงโทษอย่างไรให้เป็นธรรมกลุ่มที่3ครับ
4: ควร
0: ควรแน่นอนว่าทุกคนบอกว่าต้องได้รับการลงโทษอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรเอ่ย
4: เพราะเป็นการกระทําแบบเจตนาค่ะ
0: เพราะเป็นการกระทําแบบเจตนาแล้วลงโทษอย่างไรดี
4: ลงโทษโดยการให้ผู้ปกครองจ่ายค่าเสียหายหรือตักเตือนเด็กค่ะ
0: ตักเตือนเด็กทําไมเราไม่ให้เด็กถูกจําคุกไปเลยล่ะลองนึกถึงในแง่มุมถ้าเราเป็นเด็กและเยาวชนถ้าไปทำร้ายผู้อื่นเราบอกให้ติดคุกไปเลย10ปีไปเลยอย่างนี้นักเรียนเห็นด้วยไหม
4: ไม่เห็น
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
4: เพราะยังเป็นเยาวชนค่ะ
0: เพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่ทำไม
4: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ก็คือยังไม่บรรลุนิติภาวะใช่ไหมครับก็คือเขาอาจจะกระทำไปโดยที่อาจจะไม่ยังคิดยังทำเท่าที่ควรใช่ไหมและอย่างหนึ่งการเป็นเด็กและก็เยาวชนเนี่ยเขายังเพิ่งอายุ11 12 13ใช่ไหมครับยังมีโอกาสอีกเยอะในการปรับปรุงแก้ตัวใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับเรามาดูแนวคำตอบของกลุ่มที่

0: ข้อที่3นะครับควรลงโทษนะครับเพื่อให้เขารู้ว่าสิ่งที่ทำเป็นความผิดการลงโทษควรเน้นให้กลับตัวนะครับเช่นเข้าค่ายปรับพฤติกรรมบำเพ็ญประโยชน์นะครับถ้ารุนแรงมากๆนะครับอาจจะต้องคุมประพฤติหรือเข้าสถานพินิจนะครับต่อไปกลุ่มที่4นะครับถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นี้จะเลือกทำอย่างไรเราจะทำยังไงดี
1: แจ้งตำรวจแล้วโทรเรียกรถพยาบาลครับ
0: แจ้งตำรวจโทรเรียก
1: รถพยาบาล
0: รถพยาบาลอ่ะถ้าเราเป็นเพื่อนของวัยรุ่น2คนนั้นล่ะเราอยู่ในเหตุการณ์นี้เราจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีเราจะส่งเสริมเขาเลยไหม
1: ตักเตือนครับ
0: ตักเตือนตักเตือนยังไงเช่น
1: ไม่ให้เขาทำครับ
0: อะไรนะครับ
1: ไม่ให้เขาทำครับ
0: ไม่ให้เขาทำแล้วถ้าเพื่อนยุโยงล่ะเพื่อนบอกว่าทำเลยชวนเราด้วยชวนเราด้วยบอกว่าเฮ้ยไม่กล้าเหรอแค่นี้เองเราจะทำยังไงดี
1: บอกเพื่อนว่าไม่เอาดีกว่าครับมันไม่ดี
0: แล้วจะทำยังไงต่อนอกจากบอกแล้ว
1: แจ้งตำรวจไม่ว่า
0: แจ้งตำรวจ
1: ผู้ปกครองเพื่อนมาย
0: อดมากนะครับขอบคุณมากเรามาดูแนวคำตอบนะครับถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นี้นะครับก็ต้องรีบห้ามเพื่อนหรือพยายามพาเพื่อนไปให้พ้นจากจุดนั้นขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แจ้งครูแจ้งตำรวจนะครับไม่คล้อยตามเพื่อนแม้จะถูกกดดันก็ตามนะครับสิ่งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคำพูดที่ง่ายแต่ในสถานการณ์จริงเวลาเราอยู่กับเพื่อนเวลาเพื่อนยุยงเราคล้อยตามไหมแน่นอนว่าเราคล้อยตามแน่นอนนะครับดังนั้นเราจะต้องหนักแน่นเห็นความถูกต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับต่อไปข้อที่5กฎหมายอาญาช่วยไม่ให้คนทำผิดซ้ำได้อย่างไรกลุ่มที่5ครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5กันกฎหมายอาญาช่วยไม่ให้คนทำผิดซ้ำได้อย่างไรครับอย่างไรบ้างครับ
2: มีการลงโทษที่เหมาะสมครับทำให้เรารู้สิ่งที่ควรทำไม่ควรทำครับหากมีการลงโทษก็เช่นการตักเตือนและการเข้ารับการอบรมครับ
0: ก็คือให้คนที่กระทำผิดเนี่ยรู้ว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันมีบทลงโทษใช่ไหมครับเขาจะได้กลัวการลงโทษกลัวกระทำผิดใช่ไหมขอบคุณมากครับแนวคำตอบนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนก็คือทำให้คนรู้ว่าถ้าทำผิดมีโทษอย่างแน่นอนนะครับจะไม่ได้กล้าทำนะครับช่วยให้คนกลัวการลงโทษและระมัดระวังพฤติกรรมช่วยให้ผู้กระทำผิดได้กลับตัวและป้องกันไม่ให้ทำผิดซ้ำและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6นะครับทำไมเราจึงต้องมีกฎหมายอาญาในสังคมอ่ะลองบอกเล่าหน่อยสิครับ
3: เพื่อให้สังคมสงบสุขและไม่มีความบาดหมางต่อสังคมครับ
0: ก็คือเพื่อให้สังคมสงบสุขนั่นเองใช่ไหมครับมีอีกไหมครับ
3: และไม่ทำสิ่งนั้นอีกครับเมื่อกระทำผิดไปแล้ว
0: โอเคครับขอบคุณมากนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบนะครับก็คือเพื่อควบคุมไม่ให้คนทำผิดนะครับป้องกันพฤติกรรมรุนแรงเช่นเหมือนเมื่อสักครู่นี้วิดิทัศน์ใช่ไหมก็จะมีการตีทำร้ายร่างกายกันนะครับเราก็จะทำให้สังคมเนี่ยปลอดภัยและก็อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบนะครับนี่ก็จะเป็นการอภิปรายนะครับเกี่ยวกับหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้รับชมวิดิทัศน์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกิจกรรมต่อมานะครับเป็นกิจกรรมกฎหมายอาญาน่ารู้ครูจะมีกฎหมายอาญาทั้งหมด10กฎหมายด้วยกันให้นักเรียนได้ช่วยกันอ่านแล้วก็ช่วยกันจำแนกนะครับซึ่งนักเรียนครับกฎหมายอาญาเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันข้อเลยนักเรียนแต่ครูก็ได้เลือกสิ่งที่น่าเรียนรู้น่ารู้มาให้พวกเรารู้เท่าทันเพราะในกฎหมายประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตราที่64ระบุไว้ว่าผู้ที่กระทําผิดจะอ้างว่าตนเองไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราไปฆ่าแมว1ตัวแล้วมีคนมาจับเราจะเอาเราเข้าคุกให้ได้นะครับเพราะเราไปฆ่าแมวแล้วเราอ้างว่าเราเนี่ยไม่รู้กฎหมายว่าการฆ่าแมวเป็นการกระทําความผิดกฎหมายอาญาอย่างนี้อ้างได้มั้ยไม่ได้นะครับดังนั้นเราจึงต้องรู้กฎหมายต่างๆนะครับเพื่ออะไรเรารู้กฎหมายเพื่ออะไร

เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ให้กระทำผิดกฎหมายรู้เท่าทันกฎหมายนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูคำอธิบายนะครับ1ครูจะแจกชุดภาพอินโฟกราฟิกนะครับกฎหมายอาญา10แผ่นด้วยกันให้แต่ละกลุ่มครับข้อที่2นักเรียนช่วยกันอ่านและดูภาพในอินโฟกราฟิกทั้งหมดโดยผลัดกันดูให้ครบทุกแผ่นนะครับมีอยู่ทั้งหมด10แผ่นด้วยกันข้อที่3ครับให้นักเรียนช่วยกันจัดหมวดหมู่ภาพนะครับแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับประเภทที่1ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เราลองดูซิว่าในอินโฟกราฟิกนี้อะไรบ้างที่เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับข้อที่2ความผิดเกี่ยวกับร่างกายข้อที่3ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงและข้อสุดท้ายนะครับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด4หัวข้อนี้ด้วยกันนะครับขอให้นักเรียนลงมือได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันนะครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็จะถึงกิจกรรมที่เราจะร่วมกันเฉลยนะครับกฎหมายอาญาน่ารู้เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังห้องเรียนกันเลยครับเอาละครับนักเรียนครับตอนนี้เราก็จะมาอยู่ที่หลังห้องของเราแล้วซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด4แผ่นป้ายด้วยกันนะครับความผิดเกี่ยวกับร่างกายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงและสุดท้ายคือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครูจะขอเลือกนะครับเป็นกลุ่มนะหยิบได้เลขใดก็จะเป็นกลุ่มนั้นจะต้องออกเฉลยนะครับขอเป็นกฎหมายแรกก่อนเลยความผิดที่เกี่ยวข้องกับร่างกายขอเป็นกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ยืนขึ้นได้เลยครับออกมาติดความผิดที่เกี่ยวข้องกับร่างกายลองดูนะครับมีอะไรบ้างรวดเร็วเลยรวดเร็วเลยช่วยกันได้ออกมาเลยกลุ่มที่5มาคนเดียวเองเหรอเอามาเร็วมาช่วยเพื่อนหน่อยเลยครับติดได้เลยติดยาลงไปเลยนะครับ

0: อ่ะขอไมค์หน่อยกลุ่มที่5บอกคุณหน่อยครับว่าความผิดเกี่ยวกับร่างกายที่เราเลือกมามีความผิดอะไรบ้าง
1: 1คือเด็กถูกทารุณกรรมค
0: ่
1: ะ
0: เด็กถูกทารุณกรรมเกี่ยวกับร่างกายอย่างแน่นอนใช่มั้ยครับต่อไปครับ
1: ทําร้ายสัตว์เลี้ยงค่ะ
0: ทําร้ายสัตว์เลี้ยงเห็นมั้ยบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทําร้ายสัตว์เลี้ยงก็เป็นความผิดอาญาเช่นเดียวกันนะครับข้อที่3
1: ผัวเมียตีกันค่ะ
0: ผัวเมียตีกันสามีภรรยาตีกันนะครับบางคนคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องในครอบครัวแต่จริงๆแล้วเป็นความผิดกฎหมายนะครับทางกฎหมายด้วยและสุดท้าย
1: ทำให้บุพการีบาดเจ็บค่ะ
0: ทำให้บุพการีบาดเจ็บนะครับบุพการีน่าจะหมายถึงใคร
1: ผู้ปกครอง
0: ผู้ปกครองพ่อแม่ญาติของเราใช่ไหมครับถูกต้องไหมนักเรียนถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยกับเข้าที่ได้ต่อไปขอเป็นกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3เกี่ยวข้องกับทรัพย์นะครับลองเลือกดูว่าความผิดไหนที่น่าจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์บ้างมาเลยครับกลุ่มที่3ติดได้เลยครูขอมั่นนะครับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เราเลือกอะไรมาบ้างหันหน้าเพื่อนปลายทางดูด้วยมีอะไรบ้างครับ
2: การลักทรัพย์ในพื้นที่น้ำท่วมครับ
0: การลักทรัพย์ในพื้นที่น้ำท่วมจริงๆแล้วการลักทรัพย์ก็เป็นความผิดเกี่ยวกับความผิดอาญาใช่ไหมครับแต่ถ้าลักทรัพย์ในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยโทษจะหนักมากกว่านะครับอ่ะมีอะไรอีก
2: ลักทรัพย์โดยทำลายสร้างความเสียหายแก่ทางหลวงครับ
0: ลักทรัพย์โดยทำลายสร้างความเสียหายทางหลวงมีอะไรบ้างจากที่เราอ่านมาไปทำอะไรบ้างอ่ะลองยกตัวอย่างซิในอินโฟกราฟิกภาพนี้ทำอะไรจึงผิดกฎหมายข้อนี้บ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างลองดู
2: กันนักการลักทรัพย์ครับ
0: การลักทรัพย์การเอาของหลวงไปขายใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยกับข้อที่ได้ทีนี้ต่อไปกลุ่มที่2ครับความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงลองดูนะครับว่ามีกฎหมายอะไรบ้างมีกฎหมาย2กฎหมายมีอะไรบ้างครับ
3: ด่า
4: การด่าคนอื่นพล่อยๆผิดกฎหมายก็คือเป็นการด่าคนอื่นพล่อยๆค่ะ
0: ก็คือเป็นการ
4: ด่าคนอื่นโดยเจตนาค่ะ
0: ด่าคนอื่นโดยเจตนาดูหมิ่นนั่นเองนะครับมันเป็นเสรีภาพของเราใช่มั้ยที่เราจะพูดอะไรก็ได้แต่การที่เราไปหมิ่นประมาทไปด่าคนอื่นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพและชื่อเสียงของผู้อื่นด้วยใช่มั้ยครับแล้วอีกอย่างนึงล่ะอะไรเอ่ย
4: การโพสต์ด่าประจานค่ะ
0: การโพสต์ด่าประจานไหนๆที่ไหนเอ่ยโซเชียลระวังคุกนะครับนักเรียนบางคนอาจเคยเห็นข่าวใช่ไหมที่มีคนโพสต์ด่ากันใน Facebook ใน LINE หรือว่าใน Instagram ใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าอาจจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราแต่จริงๆแล้วมีความผิดนะครับฐานหมิ่นประมาทโดยโฆษณานะครับและอาจจะผิดพ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยนะครับตอบได้2ข้อเลยนะครับสำหรับกฎหมายตัวบทข้อนี้ขอบคุณมากนะครับและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ลองออกมาติดหน่อยสิครับเหลืออะไรบ้างนะครับความผิดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างเอ่ยเอาไปติดได้เลยครับตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะครับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

0: ะพร้อมหรือยังเอ่ยความผิดอะไรบ้างที่เราไปเจอมา
1: โพสแชร์ไม่คิดชีวิตใกล้คุกครับ
0: โพสแชร์ไม่คิดชีวิตใกล้คุกใช่ไหมการที่เราไปโพสในโซเชียลใช่ไหมครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้ามันเป็นความผิดเนี่ยเป็นยังไงเราอาจจะติดคุกได้เลยใช่ไหมครับอาจจะเป็นความผิดได้นะครับซึ่งข้อนี้นักเรียนจะต้องพึงระลึกไว้เสมอเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวกับเราเลยใช่ไหมครับแล้วอีกข้อหนึ่งล่ะครับ
1: การกระทำผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์2550ครับ
0: อีกสักขอสักหนึ่งข้อซิว่าทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ข้อไหนบ้างที่จะโดนโทษมีอะไรบ้างสักหนึ่งข
1: ้อมาตราที่5ครับ
0: ครับผม
1: โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกิน 10,000 บาทครับ
0: เพราะว่าเราทำอะไรเอ่ยเราทำอะไรผิดถึงโดนปรับอย่างนี้
1: แอบเอา ID และพาสเวิร์ดผู้อื่นไปเข้าสู่ระบบครับ
0: แอบเอา ID หรือพาสเวิร์ดของผู้อื่นเข้าระบบโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของใช่ไหมครับแบบนี้ก็ผิดกฎหมายนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่นะครับก็จะเป็นกฎหมายอาญาน่ารู้นะครับถ้าหากว่านักเรียนยังมีเวลาว่างนะครับก็สามารถกลับมาดูในแผ่นป้ายของเรานี้ได้นะครับในป้ายประชาสัมพันธ์ของเราได้นะครับเพื่อให้พวกเรารู้เท่าทันกฎหมายนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูขั้นสรุปของพวกเรากันเลยครับเอาละครับนักเรียนกิจกรรมสุดท้ายนะครับจับคู่สรุปบทเรียนนะครับโดยครูจะให้นักเรียนจับคู่กันภายในกลุ่มนะครับโดยลองพูดคุยกันว่ากฎหมายอาญาคืออะไรข้อที่2ผลกระทบที่เกิดจากการกระทําผิดกฎหมายอาญามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะขอสุ่มเลยละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาเราหมดแล้วนะครับขอเป็นเลขที่19ครับเลขที่19อยู่ไหนเอ่ยจับคู่เพื่อนมา1คนยืนขึ้นได้เลยครับลองดูสิครับว่ากฎหมายอาญาคืออะไรถ้าเรากระทำผิดกฎหมายอาญาเนี่ยผลกระทบจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขอคนเรามีคนละ1คนละขอเพื่อนอีก1คนในการช่วยเราตอบยืนได้เลยครับเรามาดูนะครับคู่นี้จะสรุปบทเรียนกฎหมายอาญาคืออะไรเอ่ยกฎหมายอาญาคืออะไรครับ
2: คือเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญของรัฐค่ะในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความอันตรายต่อสังคมค่ะ
0: ก็คือเป็นเครื่องมือควบคุมความประพฤตินั่นเองใช่ไหมครับแล้วข้อที่สองล่ะครับผลกระทบที่เกิดจากการกระทําผิดกฎหมายอาญาลองช่วยกัน
3: จําคุกหรือปรับค่ะ
0: มีโทษจําคุกหรือปรับมันส่งผลต่อเราคนเดียวมั้ย
3: ไม่ค่ะ
0: ส่งผลต่อใครอีกบ้าง
3: ส่งผลต่อครอบครัวด้วยค่ะ
0: ครอบครัวจะเป็นยังไงเอ่ย
3: อาจจะเดือดร้อนค่ะ
0: อาจจะเดือดร้อนเพราะว่าม
3: ีการปรับค
0: ่
3: ะ
0: เพราะว่าอาจจะเสียค่าปรับใช่ไหมก็จะเดือดร้อนเรื่องทรัพย์สินใช่ไหมครับ
3: ใช่ค
0: ่ะขอบคุณมากนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบนะครับกฎหมายอาญาคืออะไรขอให้นักเรียนทุกคนนะครับลองอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งเป็นการสรุปนะครับกฎหมายอาญาคือ

นี่คือกฎหมายอาญามีไว้เพื่อควบคุมพฤติกรรมของประชาชนแล้วผลกระทบล่ะถ้าเรากระทําผิดกฎหมายอาญามีผลกระทบหลายด้านเช่นอะไรบ้างครับ

นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่เรากระทำผิดกฎหมายอาญาไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราเท่านั้นครอบครัวของเราก็จะเดือดร้อนนะครับชื่อเสียงอนาคตของเรานะครับอิสรภาพของเรานะครับแล้วก็ทำให้สังคมเกิดความ

0: ต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะในการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางหรือคุณครูเองก็มีการพูดคุยสื่อสารในรูปแบบที่ใช้ประโยคในการสื่อสารใช่หรือไม่คะไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือการอ่านข้อความการเขียนต่างๆเราก็ใช้ลักษณะของประโยคในการสื่อสารนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้แล้วว่าประโยคในภาษาไทยเนี่ยมีโครงสร้างเป็นอย่างไรใช่ไหมคะแล้วก็มีประเภทใดบ้างตามโครงสร้างของประโยคมีด้วยกันกี่ประเภทคะนักเรียน3ประเภทก็คือประโยคสามัญประโยคซ้อนแล้วก็ประโยครวมซึ่งต้นทางและปลายทางก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะในวันนี้เราจะนำความรู้เรื่องของประโยคต่างๆนะคะมาใช้ในการเรียนนะคะกับชั่วโมงจากคำสู่ความค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องพูดอธิบายลักษณะโครงสร้างของประโยคทั้ง3ชนิดได้ถูกต้องนะคะ2จำแนกประโยคตามโครงสร้างของประโยคทั้ง3ชนิดได้นะคะว่าโครงสร้างของประโยคสามัญเป็นอย่างไรโครงสร้างของประโยคซ้อนเป็นอย่างไรโครงสร้างของประโยครวมเป็นอย่างไรนะคะ3ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องแต่งประโยคทั้ง3ชนิดได้นะคะในภาษาไทยจากคำที่กำหนดให้นั่นเองค่ะแล้วก็ในการใช้ประโยคเนี่ยนักเรียนจะต้องเห็นถึงประโยชน์ของการสื่อสารด้วยรูปแบบประโยคที่ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก่อนเข้าสู่เนื้อหาคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนนักเรียนมีการสื่อสารโดยใช้ประโยคใดมากที่สุดนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางต้นทางเราพิจารณาสิคะว่าตัวเองเนี่ยใช้ประโยคใดในการสื่อสารมากที่สุดเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางในการตอบคำถามแสดงความคิดเห็นว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนนักเรียนใช้ประโยคใดในการสื่อสารมากที่สุดนะคะวัชรพลคะวัชรพลในการสื่อสารวัชรพลในชีวิตประจำวันวัชรพลใช้ประโยคใดในการสื่อสารมากที่สุดจากการที่วัชรพลได้เรียนแล้วเนาะประโยคสามัญประโยครวมประโยคซ้อนวัชรพลคิดว่าวัชรพลใช้ประโยคใดในการสื่อสารมากที่สุดคะ
3: ประโยคสามัญครับ
2: เช่น
3: แล้วก็ประโยครวมครับ
2: ใช้ประโยคสามัญแล้วก็ประโยครวมใช่ค่ะแล้วคุณครูอยากจะให้วัชรพลนะคะยกตัวอย่างประโยคสามัญสักหนึ่งประโยคสิคะที่วัชรพลใช้ในชีวิตประจำวันเช่นประโยคสามัญ
3: ฉันกินอาหารครับ
2: ฉันกินอาหารโอเคค่ะถูกต้องไหมคะประโยคสามัญใช่ส่วนใหญ่ท่านครูสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูเองหรือนักเรียนเองเวลาพูดคุยสื่อสารกับเพื่อนๆจะใช้ประโยคสามัญและก็ประโยครวมซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เช่นคำว่าฉันหิวข้าววันนี้ร้อนจังเลยใช่ไหมคะแล้วก็ประโยครวมที่ส่วนใหญ่ที่เจอก็อย่างเช่นเหมือนจะถามเพื่อนในชีวิตประจำวันให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าวันนี้เธอจะทานหรือเธอจะทานก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นประโยครวมใช่ไหมคะ

้ก็คือเป็นประโยคที่เราใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมประลองปัญญาแยกแยะประโยคนะคะก็จะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะนำความรู้จากหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราเรียนเรื่องของประโยคมาแยกแยะประโยคว่าประโยคที่คุณครูให้นั้นเป็นประโยคอะไรนะคะโดยการให้แยกแยะว่าประโยคที่ให้เป็นประโยคสามัญประโยครวมหรือประโยคซ้อนนะคะคุณครูก็จะมีแถบข้อความให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็ให้นักเรียนแยกแยะนะคะเริ่มที่ประโยคแรกนะคะจะมีประโยคอะไรบ้างประโยคแรกครูที่กำลังเดินมาเป็นครูที่ปรึกษาของฉันประโยคที่สองฉันไปเรียนเพิ่มเติมทุกวันเสาร์3นะคะเรารักพระเจ้าอยู่หัวประโยคต่อไปฉันไม่ชอบคนที่เอาเปรียบเพื่อนประโยคต่อไปนะคะถึงเขาจะยากจนแต่เขาไม่เคยแล้งน้ำใจประโยคต่อไปค่ะนักเรียนเรียนวิชาภาษาไทยเขาทำความดีแต่ไม่มีคนเห็นปีนี้อากาศจะหนาวมากเธอจะเลือกเรียนศิลปะหรือดนตรีไทยคุณย่าของฉันไปวัดทุกวันพระกีฬาแห่งชาติปีนี้จัดที่จังหวัดพิษณุโลกวินัยเห็นตำรวจจับผู้ร้ายแสงสุดาชอบอ่านหนังสือจึงสอบได้ที่1ครอบครัวที่อบอุ่นเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดธนิษฐาได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นเพราะมีความประพฤติเรียบร้อยค่ะทั้งหมดประโยคทั้งหมดนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแยกประโยคใดเป็นประโยคสามัญประโยคใดเป็นประโยคสอนประโยคใดเป็นประโยครวมคุณครูมีแถบข้อความแล้วก็มีกระดานให้กับนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนจำแนกให้เป็นสัดส่วนได้เลยนะคะกิจกรรมนี้จะให้เวลานักเรียนไม่เกิน5นาทีในการร่วมกิจกรรมนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนะคะในการบอกว่าประโยคที่คุณครูให้นักเรียนแยกแยะเนี่ยประโยคสามัญได้แก่ประโยคอะไรบ้างประโยคซ้อนได้แก่ประโยคอะไรบ้างแล้วก็ประโยครวมได้แก่ประโยคอะไรบ้าง

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับกิจกรรมประลองปัญญาแยกแยะประโยคที่ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแยกแยะประโยคสามัญประโยครวมประโยคซ้อนที่คุณครูได้กำหนดไว้ให้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอผลของการแยกแยะประโยคก่อนเนาะว่านักเรียนได้แยกแยะไว้ว่ามีประโยคใดบ้างเริ่มที่ประโยคสามัญก่อนนะคะประโยคสามัญขอตัวแทนจากกลุ่มที่1แล้วกันนะคะว่านักเรียนได้ประโยคใดบ้างที่เป็นประโยคสามัญแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ค่ะประโยคสามัญกลุ่มที่1แยกแยะได้ว่ามีประโยคใดบ้างคะ
1: มีนักเรียนเรียนวิชาภาษาไทย
0: ค่ะ
1: วินัยเห็นตำรวจจับผู้ร้าย
0: ค่ะ
1: เรารักพระเจ้าอยู่หัวฉันไปเรียนเพิ่มเติมทุกวันเสาร์คุณย่าของฉันไปวัดทุกวันพระครอบครัวที่อบอุ่นเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด
0: ค่ะอันนี้คุณครูจะยังไม่บอกนะคะขอบคุณค่ะว่าถูกหรือผิดนะคะเดี๋ยวคุณครูขอผลก่อนต่อไปนะคะประโยครวมค่ะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5แยกแยะประโยครวมได้ว่าประโยคใดบ้างจากที่นักเรียนนำความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะประโยครวมได้ว่าอย่างไรบ้างคะมีประโยคใดบ้าง
2: เธอจะเลือกเรียนศิลปะหรือดนตรีไทยค่ะครอบครัวที่อบอุ่นเป็นเกราะป้องยาเสพติดค่ะ
0: ค่ะ2ประโยคเหรอคะได้แค่2ประโยคใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวครูขอกลุ่มที่6ขอประโยครวมมีเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะที่นักเรียนแยกแยะหนูแยกแยะได้ว่าประโยคใดบ้างคะที่เป็นประโยครวม
2: ถึงเขาจะยากจนแต่เขาไม่เคยแรงน้ำใจ
0: ค่ะ
2: เธอจะเลือกเรียนศิลปะหรือดนตรีไทย
0: ค่ะ
2: เขาทำความดีแต่ไม่มีคนเห็นธนิษฐาได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นเพราะมีความประพฤติเรียบร้อยกีฬาแห่งชาติปีนี้จัดที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปประโยคซ้อนกลุ่มที่3แยกประโยคซ้อนได้ว่าประโยคใดบ้างประโยคใดบ้างคะประโยคซ้อน
3: แสงสุดาชอบอ่านหนังสือจึงสอบได้ที่1ฉันไม่ชอบคนที่เอาเปรียบเพื่อนครูที่กำลังเดินมาเป็นครูที่ปรึกษาของฉันปีนี้อากาศจะหนาวมาก
0: ค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มที่2ได้ประโยคซ้อนว่าประโยคใดบ้างคะกลุ่มที่2ค่ะหนูแยกแยะประโยคซ้อนได้ประโยคใดบ้าง
4: ฉันไม่ชอบคนที่เอาเปรียบเพื่อนครูที่กำลังเดินมาเป็นครูที่ปรึกษาของฉันแล้วก็เธอจะเลือกเรียนศิลปะหรือดนตรีไทยครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณตัวแทนนักเรียนในการตอบแยกแยะส่วนประกอบทั้งหมดนะคะก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มบางคนของเพื่อนเนี่ยบางประโยคก็จะซ้ำกับของเราในประเภทของประโยคแต่ละประโยคใช่ไหมคะแล้วก็จากการที่คุณครูสังเกตนักเรียนนะคะต้นทางนำเสนอการแยกแยะส่วนประกอบก็จะมีทั้ง

ถูกและผิดบ้างใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันแล้วก็สับเปลี่ยนให้ถูกต้องนะคะแล้วก็พิจารณาว่าไอ้ที่เราไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ถูกต้องอย่างไรเราพิจารณาจากสิ่งใดนะคะค่ะตรวจสอบความถูกต้องประลองปัญญาแยกแยะประโยคนะคะเรามาเริ่มกันที่ประโยคสามัญก่อนนะคะประโยคสามัญคือประโยคที่มีเนื้อความใจความเดียวถูกไหมคะประกอบไปด้วยนามวลีและกริยาวลีสามารถมีกริยาวลีได้มากกว่า1แต่ต้องไม่มีคำเชื่อมใช่ไหมคะอ่ะประโยคสามัญประโยคแรกคือประโยคฉันไปเรียนเพิ่มเติมทุกวันสังเกตได้ว่าจะมีคำว่าไปเรียนใช่ไหมคะก็คือไปแล้วก็เรียนแต่ไม่มีคำเชื่อมระหว่างกริยาสองตัวนี้จัดได้ว่าเป็นประโยคสามัญต่อไปประโยคสามัญประโยคที่สองนะคะเรารักพระเจ้าอยู่หัวก็จะเห็นว่ามีนามวลีและมีกริยาวลีเพียงแค่1ใช่ไหมคะก็จัดว่าเป็นประโยคสามัญนะคะประโยคต่อไปคือประโยคอะไรคะนักเรียนเรียนวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะก็จะมีกริยาเพียงแค่1ตัวต่อไปค่ะปีนี้อากาศจะหนาวมากโดยประโยคนี้มีเพียงแค่ภาคแสดงเท่านั้นหรือมีเพียงแค่กริยาวลีเท่านั้นไม่มีประธานใช่ไหมคะแต่สื่อความได้จัดว่าเป็นประโยคสามัญเพราะมีกริยาเพียงแค่1เดียวใช่ไหมคะต่อไปค่ะคุณย่าของฉันไปวัดทุกวันพระนั่นเองอันนี้ก็จัดว่าเป็นประโยคสามัญนะคะมีอีกหนึ่งประโยคที่คุณครูสังเกตนะคะนักเรียนจะเข้าใจผิดว่าประโยคนี้จะเป็นประโยคสอนจริงๆแล้วประโยคนี้เป็นประโยคสามัญนะคะกีฬาแห่งชาติปีนี้จัดที่จังหวัดพิษณุโลกคุณครูเดินสำรวจแต่ละกลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่จะนำประโยคนี้ไปไว้ที่ประโยคสอนนักเรียนอาจจะสังเกตตรงที่คำว่าที่ใช่หรือไม่พอนักเรียนเห็นคำว่าที่นักเรียนก็ไปไว้ที่ประโยคสอนเลยแต่จริงๆแล้วเวลาที่นักเรียนสังเกตเวลานักเรียนก็ต้องดูด้วยว่าคำว่าที่ในที่นี้ถ้าเป็นคำเชื่อมจัดว่าเป็นประโยคสอนแต่ถ้าที่ในที่นี้บ่งบอกถึงสถานที่ไม่จัดว่าเป็นประโยคสอนนะคะประโยคนี้นะคะเป็นประโยคสามัญ นั่นเองนะคะต่อไปประโยครวมประโยครวมมีประโยคอะไรบ้าง 1. ถึงเขาจะยากจนแต่เขาไม่เคยแล้งน้ำใจสังเกตได้จากคำว่าอะไรคะสังเกตได้จากคำว่าแต่เป็นคำเชื่อมนั่นเองเกิดจากประโยคที่ว่าถึงเขาจะยากจนกับอีกประโยคนึงคือเขาไม่เคยแล้งน้ำใจเอา2ประโยคนี้มารวมกันนะคะต่อไปประโยครวมประโยคต่อไปเขาทำความดีแต่ไม่มีคนเห็นก็มีคำว่าแต่นั่นเองนะคะเป็นคำเชื่อมประโยครวมต่อไปค่ะเธอจะเลือกเรียนศิลปะหรือดนตรีไทยนะคะก็จะเกิดจากประโยคสามัญรวมกันกับประโยคสามัญใช่ไหมคะก็คือเธอจะเลือกเรียนศิลปะกับอีกประโยคหนึ่งคือเธอจะเลือกเรียนดนตรีไทยโดยใช้คำว่าหรือมาเชื่อมประโยคย่อย2ประโยคให้เป็นประโยครวมโดยมีเนื้อความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองต่อไปค่ะแสงสุดาชอบอ่านหนังสือจึงสอบได้ที่1นั่นเองก็จัดว่าเป็นประโยครวมนะคะต่อไปนะคะประโยคซ้อนประโยคซ้อนคือเกิดจากประโยคหลักบวกกับประโยคย่อยใช่ไหมคะโดยมีคำเชื่อมประโยคย่อยกับประโยคหลักนั่นเองเช่นประโยคที่ว่าครูที่กำลังเดินมาเป็นครูที่ปรึกษาของฉันต่อไปค่ะฉันไม่ชอบคนที่เอาเปรียบเพื่อนสังเกตได้จากคำว่าอะไรเป็นคำเชื่อมประโยคซ้อนนี้ที่ในที่นี้เห็นไหมคะไม่ใช่สถานที่ที่ตามหลังเป็นอนุประโยคตามด้วยคำเชื่อมคำเชื่อมจะอยู่หน้าอนุประโยคใช่ไหมคะต่อไปค่ะวินัยเห็นตำรวจจับผู้ร้ายเมื่อสักครู่ครูจำได้ว่ามีกลุ่มนึงบอกว่าวินัยเห็นตำรวจจับผู้ร้ายเป็นประโยคสามัญจริงๆแล้วเป็นประโยคสอนสังเกตได้จากอะไรคะวินัยเห็นตำรวจแล้วก็วินัยมันเป็นประโยคสอนเพราะว่าจริงๆแล้ววินัยเห็นตำรวจเนี่ยเป็นประโยคหลักแล้วก็ตำรวจจับผู้ร้ายเป็นประโยคย่อย

0: นั่นเองนะคะจริงๆก็คือถ้านักเรียนจะมองว่าเป็นประโยคสามัญเพราะไม่มีคำเชื่อมให้เห็นใช่ไหมฉะนั้นในการพิจารณาประโยคเราไม่จำเป็นว่าจะต้องดูแค่คำเชื่อมอย่างเดียวเราต้องดูเนื้อความสังเกตที่กริยาด้วยนะคะว่ามีมากกว่าหนึ่งหรือไม่นะคะแล้วก็ธนิษฐาได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นเพราะมีความประพฤติเรียบร้อยก็จัดว่าเป็นประโยคซ้อนนะคะแล้วก็ครอบครัวที่อบอุ่นเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดนั่นเองก็เป็นประโยคซ้อนนะคะทั้งหมดนี้คือประโยคซ้อนนะคะกิจกรรมประลองปัญญาแยกแยะประโยคก็จะสังเกตเห็นว่าประโยคในภาษาไทยก็มีความยากง่ายที่แตกต่างกันออกไปมีหลักสังเกตที่แตกต่างกันออกไปกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวครูจะขอทบทวนเรื่องประโยคในภาษาไทยให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกิจกรรมใหม่ค่ะประโยคในภาษาไทยประโยคจะเป็นประโยคได้จะต้องประกอบไปด้วยโครงสร้างสองส่วนก็คือนามวลีและกริยาวลีถูกไหมคะยังจำได้ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนามวลีคือทำหน้าที่เป็นภาคประธานของประโยคส่วนกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยคประโยคจะเป็นประโยคได้จะต้องประกอบไปด้วย2ส่วนใช่หรือไม่ใช่ถามนักเรียนว่าถ้ามีเพียงนามวลีเป็นประโยคไหมคะ
1: ไม
0: ่เป็นเก่งมากถ้ามีเพียงกริยาวลีเป็นประโยคได้ไหม
1: ได
0: ้เก่งมากค่ะซึ่งประโยคในภาษาไทยแบ่งออกเป็น3ประเภทหรือ3ชนิดชนิดแรกคือประโยคสามัญสามัญคือมีเนื้อความอย่างเดียวใช่มั้ยคะมีใจความเดียวประกอบไปด้วยนามวลีและกริยาวลีประกอบกันโดยที่ไม่มีคำเชื่อมกริยาแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดที่เป็นกริยาวลีเดียวคือมีกริยาเพียง1เดียวตัวเดียวใช่มั้ยคะแล้วก็ชนิดที่2ก็คือมีกริยาวลีหลายกริยาเรียงกันเป็นการบ่งบอกถึงการกระทําที่พร้อมกันเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันซึ่งกริยาวลีนั้นจะต้องไม่มีคําเชื่อมกริยาถ้ามีคําเชื่อมก็จะกลายเป็นประโยคอะไรทันทีคะประโยคซ้อนไม่ซ้อนก็รวมนั่นเองต่อไปประโยคซ้อนนะคะเกิดจากประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลักหรือเรียกอีกอย่างนึงว่ามุขยประโยคบวกกับอนุประโยคนะคะซึ่งมีด้วยกัน3ประเภทนะคะประโยคซ้อนที่มีนามานุประโยคประโยคซ้อนที่มีคุณานุประโยคประโยคซ้อนที่มีวิเศษณานุประโยคนะคะอันนี้ก็คือโครงสร้างของประโยคซ้อนนะคะประโยคซ้อนเกิดจากประโยคหลักบวกกับประโยคย่อยที่เรียกว่าอนุประโยคหน้าประโยคย่อยจะขึ้นต้นด้วยอะไรคะคำเชื่อมใช่ไหมคะถูกต้องซึ่งคำเชื่อมที่ขึ้นต้นด้วยว่าที่ที่ว่าให้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประโยคซ้อนประเภทอะไรคำเชื่อมหน้าประโยคย่อยหน้าอนุประโยคหน้าอนุประโยคจะนำหน้าด้วยคำเชื่อมเสมอถูกไหมคะถามว่าคำว่าคำว่าที่ที่ว่าให้เนี่ยนำหน้าประโยคย่อยแล้วจะกลายเป็นประโยคซ้อนชนิดอะไรนามานุประโยคนั่นเองนะคะต่อไปคำเชื่อมที่หน้าประโยคย่อยที่มีคำว่าที่ซึ่งอันจะเป็นประเภทคุณานุประโยคนะคะแล้วก็สุดท้ายคำเชื่อมหน้าประโยคย่อยที่มีคำว่าเมื่อเพราะจนเพื่อถ้าหากว่าทั้งที่แล้วก็มีคำอื่นอีกที่บ่งบอกถึงสาเหตุบ่งบอกถึงเวลาบ่งบอกถึงผลเนี่ยจะเป็นคำเชื่อมหน้าประโยคย่อยประเภทประโยคซ้อนวิเศษณานุประโยคนั่นเองค่ะส่วนประโยครวมเกิดจากประโยคย่อยบวกกับประโยคย่อยรวมกันโดยมีคำเชื่อม2ประโยคใช่ไหมคะคำเชื่อมสมภาคคำว่าและแต่หรือนั่นเองเชื่อมประโยคย่อย2ประโยคซึ่งประโยคย่อยเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งประโยคสามัญแล้วก็ประโยคสอนอาจจะเป็นประโยคสามัญรวมกันกับประโยคสอนก็ได้หรือประโยคสอนรวมกันกับประโยคสอนก็ได้นั่นเองนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือ ความรู้ทบทวนนะคะประโยคในภาษาไทยกิจกรรมต่อไปไขปริศนาบอกชนิดประโยคนะคะกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนนำความรู้จากชั่วโมงหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมานะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คนให้นักเรียนค้นหาประโยคสามัญพร้อมประโยครวมจากบทอ่านบันทึกลงในใบกิจกรรมเรื่องไขปริศนาบอกชนิดประโยชน์นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนนำเสนอประโยคที่พบจากกิจกรรมไขปริศนาบอกชนิดประโยคคุณครูก็จะมีบทอ่านให้นักเรียนนะคะกับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่าน1หน้าเป็นบทอ่านเกี่ยวข้องกับตลาดน้ำแห่งหนึ่งให้นักเรียนอ่านบทอ่านนี้สั้นๆนะคะเป็นบทอ่านที่มาจากธนากรทรัพย์มูลนะคะตลาดน้ำยามเย็นเผยวิถีไทยให้โลกเห็นนั่นเองให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจับคู่กันอ่านอ่านและพิจารณาว่าข้อความนี้เนี่ยบทอ่านนี้มีประโยคสามัญประโยคใดแล้วก็ประโยครวมประโยคซ้อนตรงไหนบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนในการนำเสนอนะคะเมื่อนักเรียนหาเจอแล้วให้นักเรียนลงไปบันทึกในกรอบนะคะประโยคสามัญที่พบคือประโยคอะไรบ้างนักเรียนก็บันทึกลงไปเลยประโยคซ้อนที่พบประโยครวมที่พบก็บันทึกลงไปเลยนะคะจับคู่ช่วยกันพิจารณาค้นหานะคะในงานเขียนที่คุณครูให้เริ่มทำได้เลยค่ะ

0: นักเรียนปลายทางกับการร่วมกิจกรรมไขปริศนาบอกชนิดของประโยคจากบทอ่านที่คุณครูหยิบยกมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้พิจารณาสั้นๆเนาะว่าในการเรียบเรียงข้อมูลในการเขียนหรือการอ่านอะไรก็ตามในการสื่อสารย่อมใช้ประโยคหลายๆประโยคหลายๆชนิดรวมกันเป็นเนื้อหาเป็นข้อความใช่ไหมคะเป็นงานเขียน1ชิ้นคุณครูก็เลยอยากจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะพิจารณาว่าส่วนใดเป็นประโยคสามัญส่วนใดมีการใช้ประโยคซ้อนส่วนใดมีการใช้ประโยครวมในการสื่อสารจากงานเขียนชิ้นนี้เดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มที่5ในการนำเสนอใบกิจกรรมไขปริศนาบอกชนิดประโยคนะคะว่านักเรียนค้นพบประโยคใดบ้างในการร่วมกันพิจารณานะคะขอตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะค่ะไขปริศนาบอกชนิดของประโยคคุณครูก็นำบทอ่านให้นักเรียนจากงานเขียนสั้นๆนะคะของธนากรทรัพย์มูลที่เขียนเรื่องราวของตลาดน้ำยามเย็นที่เผยถึงวิถีชีวิตไทยให้โลกได้เห็นนะคะว่ามีเอกลักษณ์อย่างไรนะคะในการดำเนินชีวิตที่เป็นตลาดน้ำนั่นเองนะคะค่ะกลุ่มที่5ค้นพบประโยคสามัญประโยคซ้อนประโยครวมได้ประโยคใดบ้างคะ
1: ประโยคสามัญ นะคะเช่นแม่ค้าพายเรือขายของค่ะ
0: ค่ะเก่งมากถูกต้อง
1: ประโยครวมนะคะเช่นตลาดน้ำแห่งนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์เท่านั้นค่ะประโยคซ้อนนะคะคือประโยคที่ว่าแม่ค้าพายเรือขายของซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของไทยๆค่ะ
0: ค่ะมีอีกไหมคะหมดแล้วใช่ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอตัวแทนจากกลุ่มที่3ประโยคสามัญหนูได้ประโยคนอกเหนือจากเพิ่มจากกลุ่มที่5มั้ยคะมีประโยคใดบ้างที่ค้นพบว่าเป็นประโยคสามัญ
2: ภาพแม่ค้าขายของครับ
0: ภาพแม่ค้าขายของเป็นประโยคสามัญค่ะต่อไปค่ะ
2: ประโยคซ้อนครับคนไทยมีวัฒนธรรมประเพณีที่น่าภาคภูมิใจมากมายหลายอย่างที่สามารถนำไปอวดชาวได้ครับ
0: ค่ะ
2: ประโยครวมคือตลาดน้ำแห่งนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์เท่านั้นครับ
0: ค่ะมีไหมคะหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะก็จะเห็นได้ว่าในงานเขียน1ชิ้นเนี่ยก็จะใช้ประโยคสามัญประโยครวมและประโยคซ้อนในการสื่อสารนั่นเองนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมจากคำสู่ความนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะจับคู่นะคะให้นักเรียนแต่ละคู่นะคะร่วมกันแต่งประโยคในภาษาไทยโดยเลือกจากคำที่คุณครูกำหนดให้นะคะคำหรือกลุ่มคำที่คุณครูกำหนดให้ลงใบกิจกรรมจากคำสู่ความนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนในการนำเสนอประโยคที่นักเรียนร่วมกันแต่งนะคะให้นักเรียนจับคู่นะคะโดยให้นักเรียนนะคะร่วมกันแต่งประโยคสามัญประโยคซ้อนและประโยครวมจากคำที่กำหนดให้นะคะซึ่งประโยคสามัญคุณครูก็กำหนดคำมาให้นะคะด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5 6ก็คือคำว่าพวกเราทั้งหมดเพื่อนหนังสือภาษาไทยบ้านวันหยุดนักเรียนสามารถหยิบยกคำทั้งหมดนี้ไปใช้ในการแต่งประโยคได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องครบทุกคำนะคะให้หยิบยกคำเหล่านี้ให้อยู่ในประโยคของนักเรียนนะคะประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวและประโยคสามัญที่มีหลายกริยานะคะส่วนประโยคซ้อนคุณครูก็กำหนดคำมาให้นะคะคำว่าร้องไห้คำว่าโกรธคำว่าว่าคำว่าล้ำค่าคำว่าผ่อนคลายให้นักเรียนแต่งประโยคซ้อนที่มีนามานุประโยคประโยคซ้อนที่มีคุณานุประโยคประโยคซ้อนที่มีวิเศษณานุประโยคโดยเลือกเอาคำเหล่านี้ไปแต่งประโยคนะคะแล้วก็ประโยครวมนะคะก็จะมีคำว่าภาวะโลกร้อนไม่รับผิดชอบชอบอ่านหนังสือคำว่าดีคำว่าคงทำไม่ได้นะคะก็ให้นักเรียนแต่งประโยคที่เกิดจากการเอาประโยคสามัญรวมกับประโยคสามัญมารวมกันประโยคซ้อนรวมกันกับประโยคสามัญประโยคสามัญรวมกันกับประโยคซ้อนอะไรแบบนี้ตามที่ในใบงานได้กำหนดไว้เลยนะคะจากคำเหล่านี้นะคะกิจกรรมนี้ให้นักเรียนเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนจากการฝึกลองแต่งประโยคสามัญประโยครวมประโยคซ้อนจากคำที่คุณครูกำหนดไว้ให้นะคะก็จะเห็นว่านักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มากในการแต่งประโยคจากคำที่คุณครูกำหนดให้สู่เนื้อความเป็นประโยคชนิดต่างๆนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมนำเสนอใบกิจกรรมจากคำสู่ความนะคะก็จะขอตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะก็คือเด็กชายสราวุธในการนำเสนอผลของการนำคำมาแต่งประโยคให้ได้เนื้อความตามชนิดของประโยคแต่ละชนิดนะคะค่ะค่ะประโยคสามัญที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแต่งนะคะก็จะมีคำว่าพวกเราทั้งหมดหนังสือภาษาไทยมีคำว่าเพื่อนมีคำว่าบ้านมีคำว่าวันหยุดนะคะแล้วก็คุณครูก็ให้นักเรียนแต่งประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวประโยคสามัญที่มีหลายกริยาใช่ไหมคะค่ะขอตัวแทนนะคะนำเสนอผลของการนำคำมาแต่งประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียวหนูแต่งได้ว่าอย่างไรคะ
1: เพื่อนของฉันซื้อหนังสือภาษาไทยเล่มใหม่ครับ
0: อ่ะประโยคสามัญที่มีหลายกริยาวลี
1: พวกเราทั้งหมดเดินทางไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนครับ
0: ค่ะก็จะเห็นว่ามีกริยาคำว่าไปแล้วก็เดินทางใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ประโยคซ้อนประโยคซ้อนที่มีนามานุประโยคมีประโยคอะไรบ้างคะ
1: ครูบอกว่าเพื่อนกดเรื่องเมื่อวานครับ
0: ค่ะต่อไปประโยคซ้อนที่มีคุณานุประโยค
1: เพื่อนคนนี้ที่ว่าใจดีมากมักจะช่วยเหลือคนอื่นครับ
0: ค่ะต่อไปประโยคซ้อนที่มีวิเศษณานุประโยค
1: เขาร้องไห้จนทุกคนตกใจครับ
0: ค่ะต่อไปค่ะประโยครวมนะคะก็เกิดจากประโยคย่อยรวมกันกับประโยคย่อยแล้วก็มีคำเชื่อมประโยครวมที่เกิดจากประโยคสามัญรวมกับประโยคสามัญได้ว่า
1: ฉันชอบอ่านหนังสือแต่เพื่อนไม่ชอบเลยครับ
0: ค่ะต่อไปค่ะประโยครวมที่เกิดจากประโยคสามัญรวมกับประโยคซ้อน
1: เขาไม่รับผิดชอบทั้งที่ครูบอกว่าเขาต้องทำงานนี้ครับ
0: ค่ะต่อไปค่ะประโยครวมที่เกิดจากประโยคซ้อนรวมกันกับประโยคสามัญ
1: ฉันรู้ว่าการเรียนดีจะมีอนาคตฉันเลยตั้งใจเรียนครับ
0: ค่ะแล้วก็ประโยครวมที่เกิดจากประโยครวมรวมกันกับประโยคซ้อน
1: แม้ว่าเขาจะไม่รับผิดชอบแต่เพื่อนก็รู้ว่าเขาเป็นคนดีครับ
0: ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือผลของการจากการนำคำที่กำหนดให้มาแต่งประโยคสามัญประโยครวมและประโยคซ้อนขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะค่ะจากคำสู่ความก็จะเห็นได้ว่าในการแต่งประโยคนะคะก็มีความสำคัญในการสื่อสารนะคะตามโครงสร้างของประโยคหากเราไม่ตรงโครงสร้างหรือโครงสร้างไม่ถูกต้องความหมายก็ย่อมผิดเพี้ยนไปในการสื่อสารครั้งนั้นนะคะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะประโยคความที่สื่อสารเรื่องราวนะคะทำให้รู้ว่าผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการบอกเล่าเรื่องอะไรนะคะประโยคประกอบไปด้วยวลี2ส่วนนะคะเรียกว่านามวลีทำหน้าที่เป็นภาคประธานและกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงนะคะการที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางศึกษาเรื่องประโยคนะคะก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคและนำความรู้ไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

0: นั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นะคะก็สิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องเรียงร้อยถ้อยความใบกิจกรรมเรื่องสืบเสาะเลาะหาประโยคนะคะใบกิจกรรมเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์นะคะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีสิ่งใดอยากจะซักถามเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งประโยคไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนความรู้เรื่องของประโยคแล้วก็นำความรู้นี้ไปใช้ในการสื่อสารอย่างถูกต้องนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำ

ให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของหญ้าในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขัดเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องของการสะท้อนในระบบพิกัดฉากในชั่วโมงที่2กันค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะ1ค่ะนักเรียนสามารถที่จะหาภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปต้นแบบได้ค่ะ2ค่ะนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้เรื่องการสะท้อนไปในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตได้ค่ะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองทบทวนนะคะความรู้เกี่ยวกับการสะท้อนที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วกันก่อนนะคะอ่ะแรกค่ะในข้อแรกค่ะคุณครูเนี่ยได้กำหนดภาพที่ได้จากการสะท้อนมาแล้วก็คืออะไรคะเป็นรูปสามเหลี่ยม ABC นั่นเองนะคะแล้วก็กำหนดเส้นสะท้อนแล้วก็คือเส้นตรงสีแดงหรือว่าแกน X ให้เป็นเส้นสะท้อนนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะคุณครูต้องการทราบว่าจุด A พรามจุด B พรามและจุด C พรามซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนจุด A จุด B และจุด C นะคะจะมีพิกัดเป็นอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเรามาหาจุด A พรามไปพร้อมกันก่อนนะคะเราจะหาพิกัดของจุด A พรามได้อย่างไรคะเรียนหาได้ไงเอ่ยจำได้ไหมคะถูกต้องค่ะเราจะสามารถหาได้จากระยะห่างจากอะไรคะก็คือจากจุด A มาที่เส้นสะท้อนต้องห่างกี่หน่วยคะห่าง3หน่วยดังนั้นจุด A พรามก็ต้องอยู่ห่างจากเส้นสะท้อนกี่หน่วยคะ3หน่วยดังนั้นเราจะได้พิกัดของจุด A พรามอยู่ที่เท่าไหร่คะ
3: -3
2: ก็คือ -3 ถูกต้องค่ะแล้วพิกัดของจุด B พรามล่ะคะ
3: -2
2: เนื่องจากว่าจุด B อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะซึ่งจุด B เนี่ยอยู่ห่างจากเส้นสะท้อน2หน่วยดังนั้นจุด B พรามก็ต้องอยู่ห่างจากเส้นสะท้อน2หน่วยเช่นเดียวกันซึ่งก็คือพิกัดเท่าไหร่นะคะ
3: ลบ2
2: ถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะจุด C ของเราค่ะจุด C อยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะจุด C 3-1ดังนั้นจุด C พรามจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ3-1ถูกต้องค่ะแปลว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะระบุพิกัดนะคะของจุด A พราม B พรามและ C พรามได้แล้วนะคะถูกต้องค่ะค่ะทีนี้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณครูเนี่ยต้องการให้พิกัดของจุด C เป็นลบ3-1สมมุตินะคะอันนี้คุณครูต้องการให้จุด C ปีพิกัดที่เท่าไหร่คะลบ3-1ก็คือตรงบริเวณจุดนี้ใช่ไหมคะคุณครูสมมุติว่าจุด C เนี่ยมีพิกัดอยู่ที่ลบ3-1แล้วคุณครูให้แกน X เป็นเส้นสะท้อนคุณครูต้องการทราบว่าจุด C พรามของคุณครูจะอยู่ที่พิกัดใดถูกต้องค่ะนะคะถ้าพิกัดของจุด C เราเป็นลบ3-1นะคะเราจะได้ว่าจุด C พรามจะอยู่ที่พิกัดลบ3-1นั่นเองนะคะโดยที่ให้แกน X เป็นเส้นสะท้อนถูกต้องค่ะค่ะและในทำนองเดียวกันค่ะคะถ้าคุณครูเนี่ยต้องการให้จุด C และจุด C พรามเป็นจุดเดียวกันล่ะคะได้เราสังเกตดูว่าพิกัดของจุด C จะเป็นอย่างไรถ้าครูนะคะต้องการให้จุด C และจุด C พราม2จุดนี้เป็นจุดเดียวกันนี่ลองสังเกตดูว่าจุด C ของเราจะมีพิกัดเป็นอย่างไรได้บอกว่าสมมุติว่าถ้าคุณครูให้จุด C และจุด C พรามอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ30สังเกตดูว่าพิกัดที่1เท่าไหร่คะเป็น3ส่วนพิกัดที่2เป็นเท่าไหร่คะ0ใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณครูนะคะต้องการให้จุด C และจุด C พรามเนี่ยอยู่ที่พิกัดตรงนี้ล่ะคะพิกัดเท่าไหร่เอ่ย10สังเกตดูว่าพิกัดที่1เป็นไงคะก็คือเลข1ส่วนพิกัดที่2เป็นไงคะคือเลข0ดังนั้นเราดูว่าพิกัดไหนจะเปลี่ยนแปลง

0: ัดไหนคะพิกัดที่1จะเปลี่ยนแปลงส่วนพิกัดที่2เป็นเลขอะไรคะ0สังเกตว่าถ้าจุด C และจุด C พรามเป็นจุดเดียวกันโดยที่ครูให้แกน x เป็นเส้นสะท้อนสังเกตดูว่าพิกัดที่1ของเราจะเปลี่ยนแปลงไปตามต้องการใช่ไหมคะว่าเราจะเลื่อนจุดไปไหนก็แล้วแต่พิกัดนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงแต่พิกัดที่2จะเป็น0นั่นเองนะคะเห็นไหมคะเราจะได้ว่าพิกัดของ C เนี่ยที่ทำให้จุด C และจุด C พรามเป็นจุดเดียวกันก็คืออยู่ที่พิกัด x 0นั่นเองหมายความว่าพิกัดที่1เนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ตามสิ่งที่เราต้องการนะคะส่วนพิกัดที่2เนี่ยก็จะเป็น0นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะค่ะทีนี้วันนี้เรามาลองดูค่ะคุณครูได้กำหนดจุดซึ่งเป็นรูปต้นแบบมาให้ก็คือให้กำหนดจุดอะไรขึ้นมาคะจุด P มีพิกัดอยู่ที่ลบ2 4และให้เส้นตรงสีแดงนะคะเป็นเส้นสะท้อนโดยบอกว่าเส้นตรงนี้นะคะมีสมการก็คือ y เท่ากับ x ทีนี้สิ่งที่ครูต้องการนั่นแหละค่ะถ้าครูต้องการอยากทราบว่าจุด P พรามเนี่ยจะอยู่พิกัดใดเราจะทำยังไงคะถ้าเราเจอแนวนี้บ้างซึ่งแน่นอนว่าเส้นสะท้อนเนี่ยไม่ได้อยู่ในแนวนอนหรือแนวตั้งแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าอยู่ในแนวไหนเอ่ยแนวเส้นทแยงมุมนะคะเราจะหาจุด P พรามได้ยังไงเรียนมาคุณอาจจะบอกว่าใช้การอะไรคะการอาจจะเดินขึ้นเดินซ้ายเดินขวาเดินลงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีแนวคิดอย่างอื่นเรียนสังเกตว่าเราสามารถหาจุด P พรามได้เนื่องจากว่าอะไรคะระยะห่างระหว่างเส้นสะท้อนกับจุด P ห่างกันกี่หน่วยนะคะระยะห่างระหว่างจุด P พรามกับเส้นสะท้อนก็ต้องห่างกันเท่านั้นใช่ไหมคะซึ่งถ้าเรียนบางคนเนี่ยอาจจะมองในแนวเส้นทแยงมุมนะคะเราจะได้ว่าจุด P กับเส้นสะท้อนห่างกันกี่ช่องคะถ้าจากการสะท้อนจุด P น่าจะอยู่ในจัตุภาคใดคะจัตุภาคที่4นะคะซึ่งพิกัดเนี่ยเรียนได้บอกคุณครูก็คือพิกัดอยู่ที่4ลบ2ถูกต้องนะคะทีนี้ระยะห่างระหว่างจุด P กับเส้นสะท้อนเมื่อกี้เราพิจารณาไปแล้วคือห่างกันกี่หน่วยคะก็คือเมื่อเราลากเส้นตรงผ่านจุด P นะคะให้ตั้งฉากกับเส้นสะท้อนนะคะเราก็จะได้นี่ระยะห่างหน้าตาแบบนี้เลยเห็นไหมคะลากเส้นตรงขึ้นมาเห็นไหมคะสังเกตดูว่าเส้นสะท้อนของเราตั้งฉากและแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง PP พรามพอดีไหมคะพอดีนะคะซึ่งจุด P นะคะมีระยะห่างจากเส้นสะท้อนกี่ช่องคะที่เรานับไป3ช่องในแนวทแยงมุมนั่นเองค่ะทีนี้นะคะจุด P พรามนะคะมีระยะห่างจากเส้นสะท้อนกี่ช่องคะในแนวทแยงมุม3ช่องเช่นเดียวกันนะคะค่ะแล้วก็พิกัดของจุด P พรามนะคะซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนจุด P ค่ะก็จะอยู่ในพิกัดใดคะ4ลบ2ถูกต้องค่ะค่ะทีนี้นะคะคุณครูก็จะกำหนดจุดเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนช่วยกันระบุพิกัดของจุดที่ครูได้กำหนดให้นะคะคุณครูได้กำหนดให้จุด A ของคุณครูหรือว่าจุดสีเขียวเห็นไหมคะจุด A มีพิกัดอยู่ที่3 2นะคะต่อไปค่ะคุณครูกำหนดจุด B หรือว่าจุดสีม่วงเห็นไหมคะจุด B อยู่ที่พิกัดลบ4ลบ1นะคะและกำหนดจุด C นะคะหรือว่าจุดสีน้ำเงินให้อยู่ที่พิกัด2ลบ2คุณครูต้องการให้นักเรียนเนี่ยช่วยครูหาจุด A พราม B พราม C พรามนะคะโดยที่ให้มีเส้นตรงสีแดงนะคะหรือว่าเส้นตรง Y เท่ากับ X เนี่ยเป็นเส้นสะท้อนเรียนช่วยครูหาคำตอบให้หน่อยนะคะและเดี๋ยวครูขออาสาสมัครมาช่วยครูเฉลยมีตัวแทนที่สามารถตอบได้ไหมคะโอเคนะคะดังนั้นนักเรียนลองดูนะคะจุด A ของเรามีพิกัดอยู่ที่3 2จุด A พรามจะมีพิกัดอยู่ที่เท่าใดนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนช่วยครูตอบนิดหนึ่งนะคะ
1: 2 3ครับ
0: A พรามมีพิกัดอยู่ที
1: ่2 3ครับ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าจุด A พรามมีพิกัดอยู่ที่2 3

0: ถูกต้องค่ะต่อไปเราต้องหาพิกัดของจุดไหนต่อคะ
1: B
0: จุด B พรามนั่นเองนะคะอ่ะคนไหนช่วยคะจุด B ของเรานะคะมีพิกัดอยู่ที่ลบ4ลบ1นะคะและจุด B พรามจะมีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่คะ
2: ลบ1ลบ4ค่ะ
0: ลบ1ลบ4ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเราจะได้นะคะจุด B พรามอยู่ที่พิกัดลบ1ลบ4ถูกต้องค่ะอ่ะและสุดท้ายค่ะเราจะมาหาพิกัดของจุด C พรามไปพร้อมกันนะคะจุด C พรามอ่ะโอเคนะคะจุด C ของเราอยู่ที่พิกัด2ลบ2นะคะและจุด C พรามจะมีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่คะ
2: ลบ2 2ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้จุด C พรามอยู่ที่พิกัดลบ2 2นะคะถูกต้องค่ะนะคะสังเกตว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะระบุพิกัดนะคะได้อย่างถูกต้องใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนคะจากที่เราได้ช่วยกันหาพิกัดไปเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะได้ว่าการสะท้อนรูปหลายเหลี่ยมโดยที่เส้นสะท้อนไม่ขนานกับแกน x และไม่ขนานกับแกน y นะคะเราจะได้ว่าพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการสะท้อนจะเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะก็คือเปลี่ยนแปลงทั้งพิกัดที่1และพิกัดที่2เลยนะคะในกรณีที่เส้นสะท้อนของเราไม่ขนานกับแกน x แล้วก็ไม่ขนานกับแกน y นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างให้กับนักเรียนได้ร่วมกันหาคำตอบไปพร้อมกับคุณครูนะคะในข้อแรกค่ะคุณครูได้กำหนดรูปสามเหลี่ยม A B C มาให้นะคะแล้วก็ให้เส้นตรง L นะคะหรือว่าเส้นตรงสีแดงค่ะเป็นเส้นสะท้อนนะคะซึ่งมีสมการเป็น y เท่ากับ x นะคะคุณครูต้องการให้นักเรียนช่วยกันหารูปสามเหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มนะคะซึ่งได้จากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยม A B C นั่นเองค่ะพร้อมกับหานะคะพิกัดของจุด A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มให้เรียบร้อยนะคะอ่ะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะหาภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยม A B C เริ่มแรกเราต้องหาอะไรก่อนคะเก่งมากค่ะเริ่มแรกเราต้องทราบก่อนใช่ไหมคะว่าจากจุดรูปตำแหน่งหรือว่าจุด A เนี่ยอยู่ห่างจากเส้นสะท้อนเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นให้เราดูว่าจุด A ของเราเนี่ยมีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่คะจุด A ก็คือ3 1นะคะตอบได้จุด B นะคะมีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย
1: 2
0: -0 ถูกต้องค่ะและจุด C นะคะมีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย
1: -3
0: ลบ3 3ถูกต้องค่ะทีนี้ค่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะต้องหาจุดคู่ที่สมในการแต่ละคู่ใช่ไหมคะซึ่งต้องอยู่ห่างจากเส้นตรง L เท่ากันดังนั้นจุด A กับเส้นสะท้อนห่างกันกี่หน่วยคะถ้าเราดูในแนวเส้นเทียงมุมใช่ไหมคะสังเกตไหมจากจุด A นะคะห่างจากเส้นสะท้อน1หน่วยดังนั้นจุด A พาร์มก็ต้องอยู่ห่างจากเส้นสะท้อน1หน่วยสังเกตดูว่าถ้าจุด A ของเราอยู่ฝั่งนี้จุด A พรามก็ต้องอยู่ฝั่งไหนคะฝั่งขวาถูกต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะอ่ะเก่งมากดังนั้นจุด A พรามของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
1: 1 3
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะได้พิกัดของจุด A พรามก็คือ1 3ถูกต้องค่ะต่อไปเราหาจุดไหนคะจุด B พรามนะคะจุด B ของเราอยู่ที่พิกัดลบ2 0นะคะเมื่อเราสะท้อนด้วยเส้นตรง L เราจะได้จุด B พรามอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
1: 0
0: -2 เก่งมากค่ะเราจะได้พิกัด0 -2 ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะจุด C ของเรานะคะอยู่ที่พิกัดลบ3 3นะคะแล้วก็สะท้อนด้วยเส้นตรง L เราจะได้จุด C พรามอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ เก่งมากค่ะถูกต้องนะคะเราจะได้จุด C พรามก็คือ3ลบ3นั่นเองค่ะเมื่อเราได้จุด A พรามจุด B พรามจุด C พรามเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็อะไรคะลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดทั้ง3จุดนี้นะคะซึ่งเราก็จะได้ภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยม ABC แล้วใช่ไหมคะนะคะคำตอบของเราก็จะหน้าตาลักษณะนี้เลยเห็นไหมคะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม A พรามม B พรามม C พรามมเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยม ABC

0: ด้วยเส้นสะท้อน L นั่นเองโดยมีสมการเป็น y เท่ากับ x ค่ะเป็นยังไงคะยังตัวอย่างแรกพอได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะแปลว่าทั้งครูมีรูปต้นแบบมาให้นะคะแล้วก็มีเส้นสะท้อนมาให้และสามารถหาคำตอบได้ไหมคะได้นะคะลองดูดีนะว่าถ้าเส้นตรงของเราไม่ขนานกับแกน x และไม่ขนานกับแกน y นะคะเราจะต้องหาระยะห่างให้ดีนะคะก็คือดูตามแนวเส้นทแยงมุมนั่นเองเห็นไหมคะที่ครูจะแสดงให้เห็นนะโอเคค่ะต่อไปที่เรียนลองดูภาพที่ครูจะแสดงบนกระดาษให้กับเรียนดูนะคะได้ลองดูว่าอันนี้เป็นภาพมีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นภาพศิลปะที่สวยงามไหมคะเป็นภาพที่สวยงามทีนี้นักเรียนลองสังเกตดูว่าลักษณะเป็นไงคะภาพนี้เป็นเส้นโค้งใช่ไหมคะมีอีกไหมคะเป็นไงเอ่ยสังเกตดูสังเกตดูว่ามันจะเป็นฟิลเหมือนปลีกใช่ไหมคะซึ่งสองฝั่งเป็นไงกันคะสังเกตดูว่าสองฝั่งเนี่ยจะมีรูปร่างขนาดเนี่ยที่เหมือนกันเท่ากันใช่ไหมคะและอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือประตูบ้านใช่ไหมคะได้สังเกตลวดลายของประตูค่ะยังไงเอ่ยลวดลายเป็นไงคะสังเกตดูว่าถ้าอาจจะสังเกตอยู่ที่สักตรงลายตรงในส่วนนี้เนาะสังเกตเห็นไหมคะว่าลวดลายเนี่ยจะเป็นไงคะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแต่ว่ามันทำไมเอ่ยมันสองฝั่งมันเอามาชนกันใช่ไหมคะเห็นไหมอาจจะมีการแบบพอมาประกบกันสวยงามขึ้นไหมคะสวยงามใช่ไหมคะเป็นลวดลายที่สวยงามนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยนึกถึงอะไรคะลายของคุณแม่ใช่ไหมคะหรือว่าคุณยายที่ใส่บ่อยๆเนาะสังเกตลวดลายนะคะเป็นยังไงเอ่ยมีลวดลายที่ทำไมคะสวยงามก็คือแบบสังเกตว่าลวดลายเนี่ยอาจจะมีคล้ายๆกันใช่ไหมคะมือเหมือนกันนะอันนี้นะคะเห็นไหมลวดลายนี้ก็เป็นลวดลายที่มีเส้นมีโค้งมีอะไรประกอบกันสวยงามไหมคะสวยงามนะคะสังเกตดูว่าลวดลายเนี่ยจะมีความแบบเป็นไงคะเหมือนกันคล้ายกันใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะมีการแบบผสมผสานนิดหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้บ้างอันนี้ใครเอ่ยก็คือนะคะสังเกตดูคะเป็นไงเอ่ยการออกแบบเสื้อผ้าสังเกตดูอันนี้คือด้านหน้าสองฝั่งนี้เป็นไงคะลวดลายเหมือนกันไหมคะลวดลายเหมือนกันขนาดเหมือนกันไม่เอ่ยเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะงานกับฝั่งซ้ายขวาใช่ไหมคะหรือว่าเหมือนสูตรที่ครูใส่อยู่นะคะก็จะมีขนาดเท่ากันรูปร่างเหมือนกันนะคะแต่แค่อยู่คนละฝั่งเนาะอันนี้คือด้านหลังเห็นไหมคะเหมือนกันไหมคะก็มีลักษณะที่ออกแบบมาได้เหมือนกันหรือเพื่อง่ายถ้าเราออกแบบเพียงแค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยนะคะเห็นไหมคะแต่ว่าแค่กลับเนาะกลับด้านนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยถุงมือสองฝั่งเป็นไงกันขนาดเท่ากันไหมคะขนาดเท่ากันลวดลายเหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะแต่ว่าทำไมเอ่ยอยู่คนละฝั่งใช่ไหมคะอันนี
1: ้
0: อันนี้คือรถพยาบาลนั่นเองนะคะให้เราสังเกตที่บริเวณด้านหน้ารถตัวอักษรเป็นไงเอ่ยเราสามารถอ่านได้ปกติไหมคะไม่สามารถอ่านได้ปกติใช่ไหมคะอะไรต้องอาจจะต้องทำบางอย่างถึงจะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะลองดูอันนี้บ้างอันนี้คืออะไรเอ่ยเหมือนกันไหมคะก็รถพยาบาลเหมือนกันแต่ว่าเป็นคำว่าอะไรเอ่ยก็คือ ambulance หรือคำภาษาอังกฤษใช่ไหมคะสังเกตดูว่าเขาเขียนเหมือนปกติไหมคะนะคะทีนี้ลองดูค่ะคุณครูให้เรียนนะคะช่วยกันสังเกตนะคะรถพยาบาลทั้งสองรูปแบบเลยค่ะสังเกตที่เวนด้านหน้ารถพยาบาลทั้งสองรูปนะคะนักเรียนคะเมื่อเรามองไปที่หน้ารถพยาบาลนะคะสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่หน้ารถพยาบาลมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นไงคะมีค่ะเป็นกลับด้านใช่ไหมคะซึ่งเรียนสามารถอ่านคำนั้นได้โดยปกติไหมคะไม่นะคะถูกต้องค่ะสังเกตดูว่าคำดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะกลับซ้ายเป็นขวาใช่ไหมคะแล้วก็เราเนี่ยไม่สามารถอ่านได้ตามปกตินั่นเองนะคะแล้วถ้าเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะอ่านคำที่อยู่ด้านหน้ารถพยาบาลเนี่ยได้ตามปกติเราต้องอาศัยการอ่านผ่านสิ่งใดก็คือตรงไหนคะบริเวณตรงไหนคะถูกต้องค่ะเราก็คือต้องอ่านผ่านกระจกเงานั่นเองหรือว่าถ้าเราอยู่ในรถที่เราขับอยู่ใช่ไหมคะสังเกตดูว่าถ้าเรามองที่กระจกด้านหน้าร

0: ถเราจะเห็นคำว่ารถพยาบาลที่เป็นคำที่ปกตินะคะรวมถึงคำว่าแอมบูเลนเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนตามปกตินะคะถ้าเรามองผ่านกระจกบริเวณหน้ารถนั่นเองเก่งมากค่ะค่ะแล้วก็นะคะสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ด้านหน้ารถพยาบาลคือคำว่าอะไรนั้นตอบคุยแล้วก็คือคำว่ารถพยาบาลกับคำว่า
1: แอมบ
0: ูเลนนี่คือสิ่งที่เรียนเนี่ยตอบได้คุณคุ้นแต่แรกแล้วค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนคะการเขียนคำให้อยู่ในลักษณะกลับจากซ้ายเป็นขวามีประโยชน์ยังไงคะทำไมรถพยาบาลจะต้องเขียนคำให้อยู่ในลักษณะกลับจากซ้ายเป็นขวาคะถูกต้องค่ะก็คืออะไรคะเราต้องการที่จะให้ผู้ที่ขับรถอยู่ข้างหน้ารถพยาบาลสามารถมองคำที่ติดอยู่หน้ารถผ่านกระจกมองหลังหรือกระจกข้างแล้วอ่านได้ว่าเป็นรถพยาบาลนะคะจะได้รีบหลบให้รถพยาบาลได้ไปก่อนใช่ไหมคะนี่ก็คือประโยชน์ในสาเหตุที่ว่าทำไมเขาต้องแปะด้วยสติ๊กเกอร์แบบกลับซ้ายไปขวานะคะทีนี้เรียนจำได้ไหมคะแล้วเรียนเคยเห็นรูปหลายเหลี่ยม A B C D E F G แล้วซึ่งเราเคยเรียนในเรื่องของอะไรคะการเลื่อนขนานใช่ไหมสังเกตดูว่าคุณครูเคยให้หนูหาอะไรเอ่ยหาพื้นที่ใช่ไหมคะของรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้เราเคยหาไปแล้วซึ่งเราสามารถใช้เรื่องของการเลื่อนขนานช่วยหาคำตอบไปได้แล้วทีนี้ทำไมคุณครูยังมีตัวอย่างนี้อีกแปลว่าเราสามารถใช้ความรู้เรื่องของการสะท้อนช่วยหาคำตอบได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันนะคะเหมือนเดิมเลยคุณครูเนี่ยต้องการให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม A B C D E F รูปนี้ให้คุณครูหน่อยนะคะโดยที่คุณครูได้กำหนดความยาวในแต่ละส่วนมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะเราจะหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้โดยการใช้ความรู้เรื่องการสะท้อนได้อย่างไรเราจะทำได้ไงคะเก่งมากเพื่อนบอกว่าใช้การแบ่งแต่ว่าคำว่าแบ่งเนี่ยเราต้องแน่นอนเลยการสะท้อนได้ต้องมีอะไรคะต้องมีเส้นสะท้อนเก่งมากแล้วเราจะให้เส้นสะท้อนอยู่ตรงไหนคะบริเวณไหนคะก็คือตรง CF เก่งมากค่ะทั้งคุณครูเนี่ยกำหนดเส้นตรงมาเส้นหนึ่งนะคะให้เป็นเส้นสะท้อนเนาะซึ่งนะลากลงมาระหว่างเส้นตรง CF อันนี้แล้วไงต่อคะเราก็จะได้เลยค่ะแบ่งครึ่งเราได้สองฝั่งทำไมกันเอ่ยเท่ากันแล้วซึ่งทั้งสองฝั่งพอเราแบ่งครึ่งเนี่ยหรือว่าเมื่อเราลากเส้นตรงแล้วเนี่ยเป็นเส้นท้อนแล้วเนาะเราจะได้เป็นรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งเราสามารถหาพื้นที่ได้ไหมคะได้แล้วนะคะแต่ว่าตอนเราหาเราหาพื้นที่ยังไงเอ่ยเราหาพื้นที่เพียงแค่ชิ้นเดียวใช่ไหมไม่ใช่ต้องหากี่ชิ้นคะสองชิ้นแต่เป็นสองชิ้นที่เท่ากันเลยไหมคะเท่ากันนะคะเก่งมากค่ะก็สามารถใช้วิธีคิดของนักเรียนได้เลยนะคะเห็นไหมครูก็กำหนดนะคะเส้นตรงสีเขียวขึ้นมาให้เป็นเส้นสะท้อนนะคะแล้วก็สังเกตดูว่านะคะถ้าเราใช้เรื่องของการสะท้อนมาช่วยหาคำตอบเนาะเห็นไหมสังเกตดูว่าพอเราใช้เส้นท้อนเนี่ยแบ่งครึ่งแล้วเนี่ยสองฝั่งทำไมกันเอ่ยเท่ากันไหมคะเท่ากันแต่ต้องมีการทำไมเอ่ยพลิกรูปใช่ไหมคะสองฝั่งนี้มีพื้นที่เท่ากันเลยนะคะเห็นไหมดังนั้นเราก็จะสามารถหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้ได้แล้วไหมคะได้แล้วนะคะเก่งมากค่ะนะคะเราก็จะสามารถนะคะสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม A B C F นะคะโดยให้ส่วนของเส้นตรง C F เป็นเส้นสะท้อนค่ะซึ่งเราก็จะพบว่ารูปสี่เหลี่ยม A B C F นะคะทับกับรูปสี่เหลี่ยม EDCF ได้พอดีซึ่งเราจะได้ว่ารูปทั้งสองรูปนี้มีพื้นที่เท่ากันนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะมาหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม ABCDEF ได้แล้วค่ะซึ่งเราก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมค่ะก็คือ2คูณด้วยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCF ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเราหาแค่ส่วนเดียวเราก็จะสามารถหาได้2ส่วนเนาะก็คือนํา2เข้าไปคูณนะคะซึ่งพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCF ของเรานะคะเราสามารถหาได้จากอะไรคะความยาวรอบฐานคูณกับความสูงใช่มั้ยคะซึ่ง AB ของเราส่วนของเส้นตรง AB ของเรายาวเท่าไหร่คะ4ซมและมีความสูงเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะความสูง4ซมเช่นเดียวกันนะคะก็คือ4ซมเนาะจบหมดให้แล้วดังนั้นค่ะ

ราก็จะได้ว่า2คูณด้วยในวงเล็บ4คูณ4นะคะอ่ะนักเรียนคิดในวงเล็บก่อน4คูณ4ได้เท่าไหร่คะได้16นะคะเมตรนะคะเราก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปรายเหลี่ยม A B C D E F จะมีพื้นที่ประมาณ32ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะการหาพื้นที่หน่วยจะต้องเติมตารางเซนติเมตรให้ถูกต้องนะคะอ่ะเป็นไงคะพอได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจเขาเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางโดยการทำแบบฝึกหัดที่8ไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับในแบบฝึกหัดที่8นะคะคุณครูก็จะมีนะคะตัวอย่างให้กับนักเรียนก็คือให้เรียนเนี่ยหาภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม A B C D ในแต่ละข้อต่อไปนี้พร้อมทั้งหาพิกัดของจุดยอดของภาพนั้นค่ะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะมีรูปต้นแบบมาให้นะคะแล้วก็มีเส้นสะท้อนมาให้ให้เรียนช่วยกันหาพิกัดนะคะของจุด A พรามB พราม C พราม D พรามนะคะแล้วก็หาภาพที่ได้จากการสะท้อนนั้นด้วยนะคะอ่ะในข้อ2เช่นเดียวกันค่ะคุณครูก็กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะกำหนดเส้นสะท้อนมาให้ค่ะให้เรียนนะหาภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะแล้วก็หาพิกัดของจุด A พราม B พราม C พรามแล้วก็ D พรามค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนข้อที่3นะคะคุณครูก็ได้กำหนดนะคะรูปต้นแบบมาให้แล้วก็กำหนดเส้นสะท้อนมาให้ค่ะให้นักเรียนนะคะหาภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะแล้วก็หาพิกัดของจุด A พราม B พราม C พรามค่ะแล้วก็ในข้อที่4และข้อที่5นะคะคุณครูเนี่ยได้กำหนดรูปมาให้ค่ะให้เรียนเนี่ยช่วยกันหาพื้นที่โดยประมาณของรูปหลายเหลี่ยมนะคะที่ครูได้กำหนดให้นะคะโดยใช้ความรู้ในเรื่องของการสะท้อนช่วยหาคำตอบนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเรียนเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรียนสามารถลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะและเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันท้ายชั่วโมงค่ะ

0: นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบหัดที่แปลไปพร้อมกันค่ะนักเรียนคะอ่ะในข้อที่1ค่ะนักเรียนคะข้อที่1นักเรียนหาพิกัดของจุด A พรามB พราม C พราม D พรามได้ยังคะได้แล้วนะคะอ่ะข้อที่1พิกัดของจุด A พรามเป็นเท่าไหร่คะข้อที่1
1: 1-4
0: ถูกต้องค่ะต่อไปพิกัดของจุด B พรามล่ะคะ
1: 3
0: ถูกต้องค่ะ3-3พิกัดของจุด C พรามล่ะคะ
1: 30
0: ถูกต้องค่ะพิกัดของจุด D พรามล่ะคะ
1: -1-2
0: ถูกต้องค่ะซึ่งนักเรียนสามารถหาภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ไหมคะได้แล้วนะคะอ่ะหน้าตาเหมือนของคุณครูไหมคะเหมือนนะคะเก่งมากค่ะเรียนสามารถตรวจถูกลงไปได้เลยนะคะในข้อที่1เห็นไหมคะนี่คือนะคะภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD นั่นเองเห็นไหมคะนั่นคือรูปสี่เหลี่ยม A พรามB พราม C พรามแล้วก็ D พรามค่ะโดยที่มีเส้นตรงแอลเป็นเส้นสะท้อนนะคะถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่2พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะนักเรียนหาจุด A พราม B พราม C พราม D พราม เรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: พิกัดของจุด A พราม คือเท่าไหร่คะ
1: 42
0: ถูกต้องค่ะ42นะคะพิกัดของจุด B พราม ล่ะคะ
1: 13
0: ถูกต้องค่ะ13พิกัดของจุด C พราม ล่ะคะ
1: -1-2
0: ถูกต้องค่ะ-1-2พิกัดของจุด D พรามล่ะคะ
1: 2-1
0: ถูกต้องค่ะ2-1ค่ะและเรียนได้ภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD ไหมคะเหมือนของคุณครูไหมคะเหมือนนะคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเราจะได้ว่ารูปสี่เหลี่ยม A พราม B พราม C พราม D พรามนะคะเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสี่เหลี่ยม ABCD ค่ะนะคะโดยที่เส้นสะท้อนในข้อนี้ค่ะมีสมการเป็น y เท่ากับลบ x นั่นเองค่ะต่อไปไปเฉลยกันต่อในข้อที่3นะคะค่ะข้อที่3ไม่ได้สามารถหาพิกัดของจุด A พราม B พราม C พรามได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะอ่ะพิกัดของจุด A พรามคือเท่าไหร่คะ
1: ลบ 1 ลบ 3
0: ถูกต้องค่ะพิกัดของจุด B พรามล่ะคะ
1: 02
0: ถูกต้องค่ะพิกัดของจุด C พรามล่ะคะ
1: ลบ 3 3
0: ถูกต้องค่ะนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยหาภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยม ABC อันนี้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: ใช่ไหมคะมือของคุณครูไหมคะเหมือนนะคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม A พรามB พรามC พรามนะคะเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยม ABC นั่นเองค่ะโดยที่มีเส้นตรงนะคะสีแดงค่ะเป็นเส้นสะท้อนซึ่งมีสมการเป็น y เท่ากับลบ x เหมือนกันค่ะ3ข้อถูกหมดไหมคะ
1: ถ
0: ูกหมดนะคะต่อไปในข้อที่4จะเป็นการหาพื้นที่โดยประมาณใช่ไหมคะโดยเราต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการสะท้อนมาช่วยหาคำตอบกันค่ะข้อที่4ข้อนี้นักเรียนสามารถหาพื้นที่โดยประมาณของรูปหลายเหลี่ยม

0: B C D E F ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ได้เท่าไหร่คะ36ตารางเซนติเมตรถูกต้องเก่งมากค่ะซึ่งเรียนเนี่ยใช้ส่วนไหนการหาคะเริ่มแรกนักเรียนจะให้ส่วนของเส้นตรงเส้นไหนคะที่เป็นเส้นสะท้อนเก่งมากค่ะก็คือเรานะคะจะใช้อะไรคะเห็นไหมคะเส้นตรง CF เนี่ยนะคะเราจะให้เป็นเส้นสะท้อนใช่ไหมคะหรือว่าเส้นตรงสีแดงเนาะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็จะเกิดเห็นว่าจะแบ่งครึ่งนะคะรูปสี่เหลี่ยม2ชิ้นนี้นะคะเท่ากันทุกประการใช่ไหมคะซึ่งรูปสี่เหลี่ยมที่เรียนได้คือรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยข้างหมู่ใช่ไหมคะซึ่งมี2ชิ้นที่มีขนาดรูปร่างเหมือนกันค่ะเท่ากันนะคะซึ่งเราก็จะสามารถหาได้เลยนะคะเห็นไหมเรียนก็ได้ว่า2คูณด้วยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCF นั่นเองนะคะเห็นไหมเราหาแค่พื้นที่1ชิ้นก็จะได้นะคะคำตอบแล้วนะคะเห็นไหมซึ่งพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCF ก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมข้างหมู่ใช่ไหมคะเรียนก็สามารถหาได้จากสูตรนี้เลยเห็นไหมคะเศษ1ส่วน2คูณนะคะผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนานคูณด้วยความสูงใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะได้2คูณด้วยในวงเล็บเศษ1ส่วน2คูณด้วยในวงเล็บ4บวก8คูณด้วย3นั่นเองค่ะซึ่ง4บวก8ได้เท่าไหร่คะ12คูณ3ได้เท่าไหร่คะแล้วหารด้วย2ได้18นะคะแล้วก็มาคูณด้วย2ด้านหน้าก็คือจะได้คำตอบเหมือนที่ได้บอกคุณครูใช่ไหมคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะได้คำตอบตรงกับนักเรียนเลยก็คือ36ตารางเซนติเมตรถูกต้องค่ะข้อที่4ถูกต้องไหมคะถูกต้องตัวถูกลงไปได้เลยนะคะเราลองดูว่าในบรรทัดนี้นักเรียนอาจจะใช้วิธีรัดก็ได้นะคะคำตอบก็ตรงกับของคุณครูอยู่ดีนะคะต่อไปข้อสุดท้ายคือข้อที่5กันค่ะข้อที่5เราจะมาหาพื้นที่โดยประมาณของรูปหลายเหลี่ยม A B C D E กันค่ะข้อนี้นักเรียนทำยังไงคะกำหนดเส้นตรงขึ้นมาใช่ไหมให้เป็นเส้นสะท้อนซึ่งนักเรียนจะให้ส่วนของเส้นตรงเส้นไหนเอ่ยนะคะที่เป็นเส้นสะท้อนก็คือในส่วนของตรงเส้นนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะนักเรียนก็จะสร้างนะคะเส้นตรง C F ขึ้นมานะคะให้แบ่งครึ่งนะคะรูปสี่เหลี่ยม2รูปนี้ให้เท่ากันทุกประการใช่ไหมคะซึ่งรูปสี่เหลี่ยมที่เรียนได้คือรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมข้างหมู่เช่นเคยนะคะทีนี้เราก็สามารถหาพื้นที่โดยประมาณของรูปหลายเหลี่ยม A B C D E อันนี้ได้แล้วใช่ไหมคะนะคะเห็นไหมก็คือ2คูณด้วยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม A B C F นั่นเองก็คือหาเพียงแค่ส่วนที่1เนาะรูปที่1เราก็จะได้อีกรูป1ด้วยนะคะนะคะแล้วก็หาพื้นที่เลยค่ะซึ่งพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCF ก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมข้างหมู่ใช่ไหมคะก็คือเศษ1ส่วน2คูณด้วยผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนานคูณด้วยความสูงนะคะซึ่งก็คือ2คูณด้วยในวงเล็บเศษ1ส่วน2คูณด้วยในวงเล็บ3บวก5คูณด้วย3นั่นเองนะคะซึ่ง3บวก5ได้เท่าไหร่คะได้8ได้เลยบางคนอาจจะเอาเศษ1ส่วน2คูณ8ก่อนได้เท่าไหร่คะได้4ใช่ไหมคะแล้วค่อยคูณกับ3นะคะก็ได้นะคะเห็นไหมซึ่งคำตอบเป็นเท่าไหร่คะ24ตารางเซนติเมตรถูกต้องค่ะเราก็จะได้พื้นที่โดยประมาณของรูปหลายเหลี่ยม A B C D E แล้วก็คือมีพื้นที่ประมาณ24ตารางเซนติเมตรถูกต้องนะคะเยี่ยมมากค่ะ5ข้อถูกหมดไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะนักเรียนคะเราสามารถที่จะสร้างลวดลายของสิ่งของต่างๆโดยใช้สมบัติของท้อนมาช่วยได้นะคะอย่างเช่นไหมการออกแบบเสื้อสูทที่เราเห็นใช่ไหมคะว่าเราสามารถออกแบบเพียงแค่1ฝั่งก็สามารถสะท้อนอีก1ฝั่งได้ใช่ไหมคะหรือว่าการออกแบบลวดลายประตูใช่ไหมคะที่เราสามารถสะท้อนออกมาได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในการหาพื้นที่โดยอาศัยความรู้เรื่องการสะท้อนนะคะจะต้องสังเกตลักษณะของรูปต้นแบบและรูปที่จะพลิกไปนะคะว่าจะต้องทับกันได้สนิทนะคะและเราก็จะสามารถหาพื้นที่ได้อย่างถูกต้องค่ะค่ะและสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของการหมุนนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางและในปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัด

0: ที่9เรื่องการหมุนค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะเราก็จบเนื้อหาเกี่ยวกับสะท้อนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นเรนโมดทำความเคารพ

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเหรียญก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย

0: าจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
1: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
2: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
1: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
2: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
1: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
3: ช่วยกันมองหาสินู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
2: อาตอมฉันขอโทษนะ
1: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
2: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
1: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
1: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
3: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
1: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงนะ
5: เด็กๆพาออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
1: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
3: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
6: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
6: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 ซม.ต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่

0: ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบภัยที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาล่ะโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ่าเฮมส่วนนี้คือผ้าของบ้านบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
3: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอดเสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลยฮ่า
2: ฮ่าว้าแต่คงลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
4: รับทราบ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศ

าในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการ

ยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทย์ไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทย์ไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไมโทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาชอบมะพร้าว
4: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทรเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อืมอร่อยจังเลย
4: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเราช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายรูปตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
4: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่ซ่อนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
1: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
4: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย้
0: หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ทีนะคะวันนี้วันพุธที่5สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยโซล่ามประสาหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้จะรู้สึกเศร้าโศกและใจหายกับการสูญเสียครั้งสำคัญแต่ตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนื่องจากทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติทั้งด้านกฎหมายการคุ้มครองสิทธิสตรีเด็กและผู้ด้อยโอกาส
2: รักท่านมากเพราะว่าเคยไปร่วมทำกิจกรรมกับพระองค์พาค่ะ
3: เป็นกิจกรรมอะไรที่ไหน
2: เข้าสมานั่งสมาธินั่งสมาธิณวัดที่พระองค์พาได้เสด็จไปประทับค่ะนครราชสีมาโคราชนะคะ
1: นอกจากนี้ภายในพื้นที่จุดพักคอยมีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยมีจิตอาสาพระราชทานพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆคอยดูแลให้คำแนะนำและจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะพระศพอย่างเป็นระบบขณะเดียวกันมีการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและขนมไว้บริการประชาชนตลอดทั้งวันจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนอาทิบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR นำจิตอาสามาร่วมให้บริการประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มรวมถึงขนมและผลิตภัณฑ์จากคาเฟ่อเมซอนแจกจ่ายแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อร่วมทำความดีถวายเป็นพระกุศล
0: สำหรับทาง OR เองนะคะรวมทั้งจิตอาสานะคะที่ได้มาร่วมมอบของพระราชทานในวันนี้นะคะก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะได้ถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: สำหรับการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพแบ่งเป็น5ช่วงเวลาตั้งแต่8:15 น.ถึง20:00 น.โดยเปิดจุดคัดกรองเวลา7:45 น.และปิดจุดคัดกรองเวลา19:00 น.
0: ไปดูความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะล่าสุดทางฝ่ายความมั่นคงมีการแถลงผลการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมากรณีที่มีคนร้ายค่ะยิงตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิต2นายซึ่งจากการสืบสวนนะคะก็พบผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย14คนในจำนวนนี้ค่ะควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11คนและอยู่ระหว่างการหลบหนีอีก3คนค่ะผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันบอกว่าเป็นกลุ่มที่ลงมาปฏิบัติการจากพื้นที่บนภูเขาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา 11:48 น.ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบจำนวน6นายนะคะได้ใช้รถยนต์จำนวน2คันพร้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจค่ะเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางลัดภายในสวนปาล์มแต่ว่าพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุก็พบว่ามีคนนั่งอยู่ข้างกระท่อมแล้วก็มีรถยนต์กระบะสีขาวจอดรออยู่ที่บริเวณถนนในลักษณะที่ผิดสังเกตนะคะจึงได้มีการหยุดรถจากนั้นค่ะตำรวจ3นายเนี่ยเดินเข้าไปตรวจสอบส่วนตำรวจอีก3นายลงจากรถเพื่อมาสังเกตการและหัวหน้าชุดก็เดินอ้อมไปทางด้านหลังของกระท่อมในระหว่างตรวจสอบก็ได้ยินเสียงมาจากข้างในกระท่อมจึงได้มีการสอบถามขณะเดียวกันผู้ก่อเหตุจำนวน2คนค่ะมีการใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงออกมาจากกระท่อมโดยกระสุนเนี่ยไปถูกดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วซึ่งยืนคุ้มกันอยู่บนถนนเสียชีวิตจากนั้นผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีอ้อมไปทางด้านหลังกระท่อมจนมาพบกับร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ศรีขำหัวหน้าชุดและจ่าสิบตรีอมรานฮะจึงเกิดการยิงปะทะกันในระยะที่ประชันชิดเป็นเหตุให้จ่าสิบตรีอมรานถูกกระสุนปืนของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตและผู้ก่อเหตุก็ได้รับบาดเจ็บ2คนค่ะ ต่อมาก็มีผู้ก่อเหตุได้วิ่งหลบหนีไปทางป่าพรุที่อยู่บริเวณด้านหลังของกระท่อมและอีกส่วนหนึ่งก็หลบหนีเข้าไปในป่าพรุด้านหลังของสวนปาล์มจากปฏิบัติการดังกล่าวนะคะมีการควบคุมตัวผู้ที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ4คนพร้อมของกลางมีอาวุธปืนค่ะ HK ซึ่งถอดประกอบอยู่พร้อมกับแมกกาซีนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยทราบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด14คนถูกควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถาม11คนและอยู่ระหว่างหลบหนี3คนสอบสวนได้ความว่าจากการปิดล้อมกดดันของทหารตำรวจในพื้นที่ของอำเภอเจแนะและอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีมาพักอยู่ในบริเวณที่

0: เกิดเหตุก่อนอยู่แล้ว2วันค่ะ
1: และจากกรณีที่มีการเปิดเผยเรื่องราวของนายป๋องนะครับว่ามีตำรวจนายหนึ่งอักษรย่อสบฤศีนั้นเป็นอดีตตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่แต่ปัจจุบันได้เกษียณอายุราชการไปแล้วโดยนายตำรวจนายนี้นะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นนายของนายป๋องที่ทำหน้าที่สั่งการและดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคดีรวมถึงมีพฤติกรรมที่ยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบกับอดีตนายตำรวจที่มีชื่อเข้าไปเชื่อมโยงโดยยอมรับว่ารู้จักกับนายป๋องจริงเพราะว่าเป็นคนจับกุมดำเนินคดีต่างๆเช่นคดียาเสพติดคดีลักขโมยแต่ไม่เคยสั่งการหรือให้ความช่วยเหลือผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงเพื่อพูดคุยกับร้อยตำรวจตรีเกศรหรือว่าที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามว่าดาบศรครับเจ้าตัวนั้นยอมเปิดใจกับผู้สื่อข่าวแล้วก็ยืนยันว่าตนเองเป็นตำรวจที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์และยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยให้การช่วยเหลือในป๋องและไม่เคยสั่งการให้ทำเรื่องผิดกฎหมายโดยเฉพาะคดียาเสพติดที่ผ่านมาตนเองจับในป๋องอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะคดีในสภ.ห้วยใหญ่จับมาแล้ว 3-4 ครั้งส่วนใหญ่เป็นคดีลักขโมยยาเสพติดข่มขืนอนาจารและทำร้ายร่างกาย
2: พ่อเนี่ยเคยรู้จักไอ้ป๋องไหม
3: รู้รู้สมัยตอนหนุ่มๆรู้จักเคยจับเคยอะไรมัน
2: เคยจับบ่อนไหมครับไอ้ป๋องเน
3: ี่
2: ย
3: ไอ้ป๋องเฉพาะผู้ใหญ่นี่ก็ประมาณ3ปีผมจับบังละมุงอีก
2: เรื่องยาเสพติดแล้วเขาบอกว่านายใหญ่ของมันเนี่ยเป็นตำรวจท่านนี้ซึ่งเกษียณราชการแล้วเนี่ยแล้วคนก็มาโยงถึงพ่
3: อ
2: ให้พ่อชี้แจงหน่อยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง
3: เรื่องนี้มันแต่ผมก็ยังงงว่ามันถึงไงผมรู้ตัวอยู่แล้วยังไงก็ต้องมาถึงเราจนได้เพราะโดยเฉพาะผมสมัยก่อนเนี่ยผมทำงานเกี่ยวอยู่ซื
2: ่อ
3: เอเบียนมันรู้จักดีรับเกี่ยวทำพวกยาเสพติดพวกอะไรต่ออะไร
2: แต่
3: ผ
2: มรู้จัก
3: มันถึง
2: โยงมาถึงเราได้ใช่ไหมคร
3: ับ
2: อย่างไอ้เจ้าไอ้ป๋องเนี่ยมันออกพวกแต่ละครั้งเนี่ยพ่อมันเคยมาอ้อนวอนพ่อไหม
3: ไม่นั่นเลย
2: ขอคุ้มครองผมหน่อยครับดูแล
3: ไม่เลยไม่เลยตั้งแต่ผมก็เสียนมาเนี่ยผมไม่เคยพูดไม่คุยไม่รับนั้นเลย
1: เมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3คนที่ถูกนายป๋องและพวกรวม4คนฆาตกรรมและนำศพไปฝังดินซึ่งประกอบด้วยนายวิเชียรนาวงศ์สาอายุ53ปีนางสาวฉันทนาฉัตรอายุ50ปีและนางสาวนิชาภานาวงศ์สาอายุ18ปีจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมายังวัดเขาบุญมีดารารามอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อประกอบพิธีสวดอภิธรรมพระครูปลัดธีรยุทธโชติโกเจ้าอาวาสวัดเขาบุญมีดารารามเปิดเผยว่าตั้งใจที่จะจัดงานศพให้ครอบครัวนี้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลในพื้นที่มีฐานะยากจนและเป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติและอำมหิตโหดเหี้ยม
4: ในความคิดของอาตมาเรื่องอนุเคราะห์สงเคราะห์จัดงานศพให้3คนพ่อแม่ลูกนั้นอาตมามีความคิดเห็นว่า3คนพ่อแม่ลูกนั้นก็เป็นคนจนด้วยเป็นคนจนญาติพี่น้องก็เป็นคนจนก็หาเช้ากินค่ำเงินก็ไม่ค่อยมีและอีกอย่างหนึ่งก็เห็นว่าเขาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ที่หดหู่ใจแบบนี้แล้วอาตมาภาพก็อยากจะทำตรงนี้ให้3คนพ่อแม่ลูกเป็นครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดนะก็ไม่ได้คิดอะไรตั้งอยู่ในหลักของเมตตาตั้งอยู่ในหลักของเมตตาแล้วก็อนุเคราะห์
0: ร่างของฮาลุนโซโล่นะคะจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้เช้าตรู่นะคะก่อนที่จะส่งให้กับญาติดำเนินการต่อส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะคะว่ายังไม่ได้ข้อสรุปค่ะแต่ว่าทางญาติก็สามารถที่จะนำร่างเนี่ยกลับไปชันสูตรหาความจริงได้ค่ะนายศรีศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการนำร่างของนายประวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจียกลับประเทศว่าจะถึงประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าค่ะช่วงเวลา 5:15 นาทีโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกประสานกับฝ่ายจอร์เจียในการนำร่างกลับบ้านเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับญาติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าจะมีการส่งชันสูตรส่วนความคืบหน้าจาก

0: จอร์เจียนั้นนายเสียศักดิ์บอกว่าทางจอร์เจียอยู่ระหว่างการสรุปและตรวจสอบบางอย่างอยู่จึงได้มีการเก็บทรัพย์สินของฮาลุนไว้ก่อนและได้ขอให้ทางจอร์เจียดำเนินการตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นนายเสียศักดิ์คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยเพราะต้องคุยกับญาติเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก่อนค่ะ
1: น้องฮาลุนนะครับก็คงจะถึงที่เมืองไทยสนามบินพรุ่งนี้นะครับประมาณ 4:55 นะครับทางญาติแล้วก็อำนวยความสะดวกมาตลอดนะครับติดตามเรื่องนี้แล้วก็ประสานกับทางฝ่ายจอร์เจียแล้วก็มีการนำร่างกลับมานะครับ
2: หลังจากร่างถึงเมืองไทยแล้วครับทางกตจะประสาน
1: ก็เราทราบกับทางญาตินะครับแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่ามันจะมีกระบวนการทางนี้หรือเปล่านะครับเรื่องการตรวจสอบกระบวนการนิติเวชต่างๆนะครับยังไงก็ตามนะก็คงทางญาติก็ทราบแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของทางความประสงค์ของฝ่ายญาติด้วยนะครับใช่ครับมันก็มีก็ใช่แต่ก็น่าจะอาจจะมีกระบวนการผมเข้าใจว่าทางญาติก็อยากจะทราบว่าสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตเป็นอย่างไร
0: และเมื่อวานนี้นะคะเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะก็มีการโพสต์ภาพพร้อมแจ้งความคืบหน้าที่ในการนำร่างฮารุนโซโลก็ถ่ายว่าทางเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียค่ะรวมถึงผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่งร่วมตรวจสอบการบรรจุร่างของฮารุนโซโลเพื่อเตรียมการขนส่งกลับประเทศไทยทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตจะมีการติดตามผลการชันสูตรและการส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียอย่างใกล้ชิดต่อไป
3: ส่วนกรณีแฟนคลับชาวจีนกว่า20คนที่ก่อความวุ่นวายบุกตามศิลปินถึงสะพานเทียบเครื่องบินครับทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องเข้าระงับเหตุตามมาตรฐานความปลอดภัยแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่บางรายนะครับที่มีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนกลายเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นต้องออกแถลงการชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขออภัยต่อพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่โดยสั่งดำเนินการโทษทางวินัยแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาจากคลิปวิดีโอช่วงเวลาประมาณ 23:05 จะเห็นได้ว่ากลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยได้ติดตามศิลปินเข้าไปในบริเวณห้องรับรองผู้โดยสารหรือว่าราวช์ทั้งที่กลุ่มแฟนคลับนั้นไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปใช้บริการได้เจ้าหน้าที่สายการบินไทยจึงประสานร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าควบคุมสถานการณ์โดยเชิญกลุ่มแฟนคลับออกจากบริเวณห้องรับรองต่อมากลุ่มแฟนคลับยังได้ติดตามศิลปินและก็ก่อความวุ่นวายต่อเนื่องจนถึงห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องและเมื่อถึงบริเวณตรวจเอกสารเดินทางกลุ่มแฟนคลับก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสารโดยพยายามรีบตามศิลปินเพื่อจะขึ้นเครื่องบินพร้อมกันและได้ตามไปถึงสะพานเทียบเครื่องบินจนกระทั่งศิลปินขึ้นเครื่องบินแล้วเจ้าหน้าที่จึงต้องปิดประตูเครื่องบินเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มแฟนคลับที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจบัตรโดยสารเข้าไปในเครื่องบินและผลักดันให้กลับไปรอในห้องพักรอของผู้โดยสาร
0: ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางเจ้าหน้าที่สายการบินจึงตัดสินใจปฏิเสธการเดินทางของกลุ่มแฟนคลับทั้ง22คนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของสายการบินค่ะเกรงว่าอาจไปก่อความวุ่นวายภายในเครื่องบินจนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้หลังจากที่ออกเดินทางไปแล้วจึงส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวนั้นเกิดความล่าช้าแต่อย่างไรก็ตามมีแฟนคลับ12คนนะคะยินยอมนำสัมภาระออกจากระบบการขนส่งขณะที่อีก10คนไม่ยินยอมแล้วก็แสดงอาการไม่พอใจที่ถูกปฏิเสธการเดินทางและมีพฤติกรรมยั่วยุเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงานจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์จึงปรากฏเป็นภาพในคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แม้ว่าการเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินแต่ถ้าอากาศยานโซนภูมิยอมรับบอกว่าเจ้าหน้าที่รปภ.บางคนอาจจะมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและข้อบังคับของสนามบินจึงสั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้วพร้อม

0: ำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์
1: ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนะครับก็จะนำเหตุการณ์ในครั้งนี้มาทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันแบบนี้ซ้ำขึ้นอีก
0: เมื่อวานนี้นะคะก็มีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีเหตุฟ้าผ่ากลางสนามฟุตบอลค่ะขณะที่มีการแข่งขันรายการโกลก FA Cup 2026ที่สนามฟุตบอลอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะส่งผลให้นักฟุตบอลนั้นเสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะในศึกฟุตบอลโกลก FF Cup 2026รอบรองชนะเลิศคือฟ้าที่ผ่าลงมาเนี่ยส่งผลให้มีนักฟุตบอลได้รับบาดเจ็บ10คนมี1คนค่ะได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็คือซอฟวันอาแวร์อายุ24ปีเป็นอดีตนักเตะสโมสรปัตตานี FC และล่าสุดก็เพิ่งจะได้เซ็นสัญญากับสโมสร FC ยะลาส่วนผู้บาดเจ็บอีก9คนซึ่งก็มีทั้งโค้ชนักเตะยะลาขณะนี้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโกลกหลังเกิดเหตุนะคะทางเพจ FC ยะลาได้โพสต์แสดงความอาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของซอฟวันอาแวร์โดยมีแฟนๆค่ะเข้ามาแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปด้วย
1: ขณะที่เพจทนายคู่ใจของทนายรณรงค์แก้วเพชรได้โพสต์ตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นภัยธรรมชาติหรือว่าความประมาทในมุมของข้อกฎหมายนั้นระบุว่าตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฟ้าผ่าถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยหลักแล้วเข้าข่ายเหตุสุดวิสัยแต่กฎหมายไม่ได้บอกว่าเมื่อเป็นภัยธรรมชาติแล้วจะอ้างปัดความรับผิดชอบได้เสมอไปศาลจะต้องพิจารณาจากบริบทของความประมาทเลินเล่อประกอบด้วยแบ่งเป็น2กรณีคือขณะแข่งขันท้องฟ้าโปร่งไม่มีเขาโครงพายุไม่มีเสียงฟ้าร้องเตือนล่วงหน้าแล้วฟ้าผ่าลงมาทันทีกรณีนี้กฎหมายจะมองว่าเป็นเหตุที่ไม่อาจคาดหมายหรือป้องกันได้และการเรียกร้องค่าเสียหายทางละเมิดจากผู้จัดการแข่งขันจะทำได้ยากแต่ท่านอีกกรณีถ้าก่อนเกิดเหตุมีพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักและมีเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบจนคนทั่วไปย่อมคาดหมายได้ว่าอันตรายแต่ผู้มีอำนาจหน้าที่กลับไม่ได้สั่งยุติหรือว่าพักการแข่งขันปล่อยให้นักเตะนั้นเสี่ยงอยู่กลางแจ้งอาจถูกมองว่าเป็นการงดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดฐานละเมิดต้องชดใช้ทางแพ่งหรือแม้กระทั่งประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทางอาญาได
0: ้ส่วนว่าใครจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะคะในการสืบสวนเนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปที่4กลุ่มหลักได้แก่ผู้ตัดสินค่ะซึ่งก็มีอำนาจสูงสุดในสนามฝ่ายจัดการแข่งขันจะมีหน้าที่จัดการแข่งขันให้ปลอดภัยตามมาตรฐานเจ้าของสถานที่หากพบว่าระบบความปลอดภัยของสนามอย่างเช่นสายล่อฟ้ามีข้อบกพร่องก็อาจจะต้องร่วมกันรับผิดชอบและสุดท้ายคือสโมสรต้นสังกัดรวมถึงหน่วยงานของรัฐด้วยค่ะ
1: เรียกว่าอากาศบ้านเราช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤดูฝนนะครับอากาศบ้านเรามีมรสุมแล้วก็ร่องมรสุมพัดปกคลุมในช่วงนี้ด้วยทำให้มีฝนตกหนักนะครับตกหนักแล้วก็ตกหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนบนและภาคใต้ต้องระวังเรื่องของทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่ต้องเฝ้าระวังขณะนี้คือระดับน้ำโขงที่ตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปดูที่จังหวัดนครพนมกันก่อนรายงานสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงวันนี้วัดระดับน้ำได้ที่8เมตร54เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากวันก่อน77เซนติเมตรแต่ยังคงต่ำกว่าระดับวิกฤตที่12เมตรและต่ำกว่าระดับตลิ่งที่13เมตรสถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้แต่ทางจังหวัดยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับหากปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านของกำลังพลและวัสดุอุปกรณ์รองรับอุทกภัยรวมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์น้ำโขงเข้าสู่ระดับวิกฤตโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้น้ำโขงไหลย้อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตเมืองที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจทั้งนี้ทางจังหวัดนครพนมนั้นขอให้ประชาชนติดตามการประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
0: ส่วนสถานการณ์น้ำป่าหลากในพื้นที่ของตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทางฝ่ายปกครองอำเภอดอยหลวงอบต.โชคชัยเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้และผู้นำชุมชนส่วนที่กำลังกันเข้าให้การช่วยเหลือค่ะนำถุงยางชีพหาน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมนำรถบรรทุกแล้วก็รถปิกอัพขับเคลื่อน

0: สีล้อไปช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ทางนี้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกำชับให้กรมป่าไม้จัดเวรยามเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
1: ทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็แจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง9สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดิดโคลนถล่ม
0: จากสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ชายแดนจังหวัดตากนะคะได้รับความเสียหายจากกระสุนปืนที่คาบมาตกอย่างฝั่งไทยนะคะเรื่องนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมกับรวบรวมข้อมูลเสนอต่อนายกรัฐมนตรีใช้ประกอบการหารือกับผู้นำเมียนมาในสัปดาห์นี้ค่ะ

0: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
1: เฮ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่ๆปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีด่าหมดโอ้ย
2: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่สองท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณารุตกาเพชมเครื่องขาหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
0: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
1: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลานลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
2: เมธเราอยากไปดูอ่ะ
0: งั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่สอง
0: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
2: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
2: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โนนพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
0: โอ้โหฮอตจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
0: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
2: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
0: ฮะ
2: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
1: อีกแล้วเนี่ยโ
0: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โ
1: อ้โหท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณ นะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องตัวดำเนินการบูลีนนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นการควบรวม2กิจกรรมนะคะซึ่งกิจกรรมอาจจะมีมากสักนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้กระบวนการกลุ่มในการทำกิจกรรมเนาะนะคะจะได้เกิดทักษะกระบวนการก็นำเสนอคำตอบได้เลยหรือจะช่วยกันตอบก็ได้ส่วนปลายทางนะคะนักเรียนอาจจะไปตอบหน้าชั้นเรียนก็ได้หรือบันทึกคำตอบลงในสมุดใบกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วแต่บริบทของห้องเรียนเลยนะคะคำถามแรกนะคะดูให้ดีนะนะคะตั้งใจฟังนะคะถ้าคะแนนสอบนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ50นะจะผ่านการทดสอบถ้าไม่ใช่จะต้องสอบใหม่นะคะจากสถานการณ์นี้มีเงื่อนไขอะไรที่ใช้ในการตัดสินใจและมีการใช้ตัวดำเนินการใดในการเปรียบเทียบเอาคำตอบแรกก่อนทวนอีกรอบไหมทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเอาฟังดีๆนะตั้งใจทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะถ้าคะแนนสอบนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ50จะผ่านการทดสอบถ้าไม่ใช่จะต้องสอบใหม่นะคะจากสถานการณ์นี้มีเงื่อนไขอะไรที่ใช้ในการตัดสินใจและมีการใช้ตัวดำเนินการใดในการเปรียบเทียบปรึกษากันได้เลยปรึกษากันได้เลยพูดคุยกันได้นะคะพูดคุยกันได้นะเอาลองคุยกับเพื่อนซิเราจะใช้เงื่อนไขอะไรจากสถานการณ์ที่ครูมีให้ในอะไรคะคำถามชวนคิดเนาะแล้วก็ใช้อะไรคะตัวดำเนินการใดใช่ไหมในการเปรียบเทียบอ่านโจทย์ให้ดีอ่านโจทย์ให้ดีเอาไหนลองตอบพร้อมๆกันสิอันแรกก่อนมีเงื่อนไขอะไรคะ
1: คะแนน
2: เงื่อนไขคือคะแนนสอบ
0: เงื่อนไขคืออะไรนะ
1: คะแนนสอบ
0: คะแนนสอบใช่ไหมคะยังไงคะแนนสอบยังไงที่ใช้ในการตัดสินใจใช่ไหม
2: ใช
0: ่ไหมคะและใช้อะไรตัวดำเนินการใดคะตอบดังๆเลยตอบดังๆเลยให้เพื่อนไปทางได้ยินด้วยมากกว่าเท่ากับ
2: 50
0: ใช่ไหมเรามาดูคำตอบเพิ่มเติมซิว่าใช่ไหมนะคะเงื่อนไขก็คืออะไรคะถ้าคะแนนสอบมากกว่าหรือเท่ากับ50ใช่ไหมนะคะต้องทำไมคะถ้าคะแนนสอบมากกว่าหรือเท่ากับ50ผ่านหรือไม่
2: ผ
0: ่
2: าน
0: ผ่านหรือไม่ผ่านคะ
2: ผ่า
0: านแต่ถ้าทำไมคะไม่ใช่ต้องทำอะไรสอบใหม่อันนี้คืออะไรคะเงื่อนไขใช่ไหมนะคะทีนี้ตัวดำเนินการในการเปรียบเทียบคืออะไรคะเมื่อกี้นี้เราตอบว่าอะไรมากกว่าหรือเท่ากับนะคะอันนี้เขาใช้ตัวดำเนินการในการเปรียบเทียบก็คือมากกว่าหรือเท่ากับนะคะจากสถานการณ์ข้อที่1นะคะถ้าคะแนนสอบเท่ากับเท่าไหร่ลูก40ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร
2: ต
0: ้องเลยนะ
2: สอบใหม่
0: เพราะอะไรเพราะอะไร
2: คะ
0: แนนสอบทำไมนะ
2: ไม่ถ
0: ึง50ตามเงื่อนไขใช่ไหมนะคะดูซิถูกต้องไหมต้องสอบใหม่นะคะพอเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะพอเข้าใจนะต่อมาข้อนี้ดูให้ดีด้านหลังนะตั้งใจฟังให้ดีนะคะปลายทางด้วยถ้าปรับสถานการณ์นะคะเป็นถ้าคะแนนสอบมากกว่าหรือเท่ากับ50นะนักเรียนเขียนลงไปได้นะเขียนลงไปในกระดาษได้หรือสมุดอะไรก็ตามได้นะนะคะถ้าคะแนนสอบมากกว่าหรือเท่ากับ50หรือนะคะนักเรียนส่งงานมากกว่า 80% จะผ่านการทดสอบนะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือเงื่อนไขใช่ไหมใช่ไหมถ้าไม่ใช่จะต้องทำไมสอบใหม่นะคะแล้วนักเรียนสอบได้คะแนน40แต่ส่งงาน90 ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรและ

0: อะไรคะมีการใช้ตัวดำเนินการใดบ้างเริ่มซับซ้อนไหมเริ่มซับซ้อนไหมคะซับซ้อนมากขึ้นแล้วปรึกษาเพื่อนได้นะคะปรึกษาเพื่อนได้นะนะคะพูดคุยกับเพื่อนได้ลูกมันเป็นยังไงโจทย์สถานการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะ1รอบนะคะถ้าปรับสถานการณ์นะคะเป็นถ้าคะแนนสอบมากกว่าหรือเท่ากับ50หรือนักเรียนส่งงานมากกว่า 80% จะผ่านการทดสอบถ้าไม่ใช่จะต้องสอบใหม่นะคะแล้วนักเรียนสอบได้40แต่ส่งงานทำไมครบเท่าไหร่ลูก
1: 90
0: ไงไม่ใช่ส่งงานครบส่งงานได้ทำไมคะ 90% ใช่ไหมคะผลลัพธ์คืออะไรมีการใช้ตัวดำเนินการใดบ้างเอาผลลัพธ์ก่อนผลลัพธ์คืออะไรพิจารณาเงื่อนไขก่อนนะคะแล้วทำไมคะพิจารณาข้อมูลที่รับเข้าเรารับเข้าข้อมูลคืออะไรนักเรียนสอบได้40ใช่ไหมใช่ไหม40คะแนนใช่ไหมคะแต่ทำไมลูกแต่ส่งงานเท่าไหร่คะ 90% ใช่ไหมเออยังไงดียังไงดีเงื่อนไขของเราคืออะไรคะถ้าคะแนนสอบมากกว่าหรือเท่ากับ50นะหรือใช่ไหมหรือนักเรียนส่งงานมากกว่าเท่าไหร่คะ 80% จะผ่านการทดสอบแล้วข้อมูลเข้าของเราเนี่ยที่เป็นตัวหนังสือสีม่วงเนี่ยนะคะนำเข้าข้อมูลเข้าไปตรวจสอบเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์คืออะไรอ่ะตอบเลยตอบเลยผ่านหรือไม่ผ่าน
1: ผ
0: ่
1: าน
0: เพราะอะไรเพราะอะไรมันไปเข้าเงื่อนไขที่ทำไมคะหรือส่งงานมากกว่า80ใช่ไหมคะเพราะว่าเงื่อนไขของเขาคืออะไรมีเงื่อนไขแล้วมีหรือใช่ไหมเนาะใช้ตัวดำเนินการใดบ้างมากกว่าเท่ากับใช่ไหมคะอะไรอีกมีอีกไหมมีไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำตอบเพิ่มเติมอาจจะทำไมมันเริ่มพอเริ่มทำไมคะโจทย์เริ่มซับซ้อนแล้วใช่ไหมเราบางทีเราอาจจะทำไมคะอาจจะยังนึกไม่ออกแต่ว่าทำไมคะเราตรวจสอบเงื่อนไขได้แล้วใช่ไหมผลลัพธ์ออกมาถูกต้องแล้วนะคะทีนี้มาดูนะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมก็คืออะไรคะผลลัพธ์นะคะที่ได้ก็คือผ่านการทดสอบนะคะมีการใช้ตัวดำเนินการอะไรคะมากกว่าเท่ากับและอะไรคะมากกว่าเห็นไหมมากกว่าตรงนี้คือใช้ตรงไหนหรือนักเรียนส่งงานมากกว่า 80% ถูกต้องไหมคะใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบใช่ไหมนะคะอันนี้คืออะไรคะเป็นการทบทวนนะการทำตามอะไรคะเงื่อนไขถูกต้องไหมนะแต่นี้ใช้อะไรคะตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะถ้านักเรียนสังเกตเห็นนักเรียนจะเห็นว่าในอะไรคะในสถานการณ์นะในสถานการณ์จะมีคำว่าอะไรหรืออยู่ใช่ไหมจะมีคำว่าหรืออยู่ซึ่งเราจะต้องมาเรียนในชั่วโมงนี้นะที่เขาเรียกกันว่าเป็นอะไรคะตัวดำเนินการบูลีนนะเดี๋ยวมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะอันนี้เป็นการทบทวนความเข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในข้อแรกนะคะวิเคราะห์ระบุผลลัพธ์นะคะและออกแบบสถานการณ์ที่ใช้ตัวดำเนินการบูลีนนะคะข้อที่2วิเคราะห์ปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะข้อที่3เขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะด้วยตัวดำเนินการบูลีนนะคะข้อที่4เขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะด้วยตัวดำเนินการบูลีนด้วยความมุ่งมั่นจนสำเร็จนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องช่วยกันไหมในกิจกรรมต้องช่วยกันนะคะ เราอย่าหวงความรู้นะถ้าสมมติว่าเราเห็นเพื่อนข้างๆทำไม่ได้ทำไมคะช่วยเหลือได้นะคะให้คำปรึกษากันได้เป็นเพื่อนช่วยเพื่อนได้โอเคไหมคะทั้งต้นทางเราก็ปลายทางนะเพราะว่าทำไมคะครูคนเดียวสามารถเดินไปดูพวกเราทั้งหมด30คนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทำไมคะถ้าเราทำจุดไหนสำเร็จแล้วเราดูข้างๆหน่อยว่าเพื่อนทำได้ไหมแล้วช่วยกันนะคะทีนี้

0: ในมือของนักเรียนจะมีใบความรู้ที่3นะขึ้นมาเลยใบความรู้ที่3เรื่องตัวดำเนินการบูลีนนะคะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังนิดหน่อยแล้วเราไปศึกษาเพิ่มเติมตอนทำกิจกรรมนะโอเคไหมคะโอเคนะเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะปลายทางเอาขึ้นมาหรือยังแถวริมนี้เอาขึ้นมาหรือยังคะเอาขึ้นมาหรือยังเอาขึ้นมาเลยวันนี้ใบความรู้ใบกิจกรรมครูมีทั้งหมด3ใบถูกต้องไหมเอาใบความรู้ขึ้นมาก่อนใบแรกนะคะนักเรียนระหว่างที่ครูอธิบายนักเรียนมีอะไรเพิ่มเติมอยากจะบันทึกลงไปบันทึกลงไปได้เลยนะนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนักเรียนดูพร้อมๆกันนะตัวดำเนินการบูลีนนะคะตัวดำเนินการบูลีนเป็นตัวดำเนินการสำหรับตรวจสอบเงื่อนไขนะคะตัวดำเนินการประเภทนี้จะใช้กระทำกับตัวถูกดำเนินการที่เป็นนิพจน์ทางตรรกศาสตร์หรือข้อมูลที่มีค่าความจริงนะคะข้อมูลที่มีค่าความจริงก็คืออะไรคะจริงหรือเท็จนะคะจริงหรือเท็จนะตัวดำเนินการประเภทนี้ได้แก่ and or และ not นะคะซึ่งทำไมคะตัวดำเนินการ not จะกระทำกับตัวถูกดำเนินการตัวเดียวตัวเดียวยังไงเดี๋ยวครูให้ดูตัวอย่างนะส่วนตัวดำเนินการตัวอื่นๆจะกระทำกับตัวถูกดำเนินการ2ตัวนะคะทีนี้เรามาดูเลยอันนี้คือตัวดำเนินการบูลีนในโปรแกรม Scratch นะคะนักเรียนเปิดโปรแกรม Scratch ขึ้นมานะอย่าเพิ่งทำอะไรกับตัวละครนะเราดูบล็อกคำสั่งอย่างเดียวก่อนนะเห็นบล็อกสีเขียวไหมบล็อกสีเขียวชื่อว่าอะไรขอชื่อภาษาอังกฤษด้วยโอเปอเรเตอร์ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่โอเปอเรเตอร์ไหมโอเปอเรเตอร์ถ้าเครื่องไหนเป็นภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรคะตัวดำเนินการใช่ไหมนะคะในนั้นเนี่ยนักเรียนจะมีทั้งตัวดำเนินการที่เป็นอะไรคะเปรียบเทียบใช่ไหมตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะเปรียบเทียบก็คืออะไรคะมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอะไรคะตัวดำเนินการที่เป็นคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะมีอะไรบ้างบวกลบคูณหารนะคะทีนี้วันนี้เราเรียนเป็นอะไรคะตัวดำเนินการบูลีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นนักเรียนจะเห็นบล็อกคำสั่งอะไรคะไปคลิกที่อะไรคะโอเปอเรเตอร์เลยนักเรียนจะเห็นคำสั่งอะไรคะ and or not ใช่ไหมลากลงมาดูซิลากมาดูซิลากมาตรง state เวทีที่เราเขียนโค้ดลากมาดูซิคะแล้วลองขยายดูให้ชัดๆนักเรียนจะสังเกตว่าเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกว่าอะไรคะตัวดำเนินการบูลีนนะคะโดยส่วนใหญ่ดีนะถ้าเป็นคำสั่งแอนนะหรือว่าและนะคะจะสังเกตว่าจะมีตัวที่ถูกเขาเรียกว่าตัวถูกดำเนินการใช่ไหมตัวกระทำกับตัวดำเนินการ2ตัวใช่ไหมคะเห็นไหม2ตัวนะนะคะทั้งและหรือนะหรือแอนหรือออแต่ถ้าเป็นนอตเมื่อสักครู่นี้ครูบอกว่าอะไรกี่ตัวคะเขาเรียกว่าตัวที่ถูกกระทำกับตัวดำเนินการกี่ตัวตัวเดียวอันนี้คือข้อสังเกตนะนะคะเห็นหรือยังไหนใครไม่เห็นมีไหมคะยกมือได้เลยนะครูไปแล้วนะนะคะทีนี้เรามาดูนะเรามาทำความเข้าใจนะคะหลักการทำงานของอะไรคะตัวดำเนินการบูลีนที่เป็นตัวอะไรคะบล็อกคำสั่งอะไรลูกแอนนะเราจะสังเกตว่านิพจน์ที่1กับนิพจน์ที่2เมื่อกระทำกันนะคะดูให้ดีนะสมมติบล็อกคำสั่งนี้คืออะไรอันแรกคืออะไรคะนิพจน์ที่1และนิพจน์ที่2นะคะนิพจน์ที่1ถ้าสมมติว่าค่าความจริงนะคะเป็นอะไรคะจริงนิพจน์ที่2ค่าความจริงเป็นจริงผลลัพธ์เป็นอะไรคะ
1: จริง
0: เอาอย่างนี้ทริคง่ายๆเราจำไว้เสมอเลยว่าถ้าเป็นคำสั่งแอนทำไมคะ จริงเจอจริงเป็น
1: จริ
0: งนอกนั้น
1: เ
0: ท็จทั้งหมดหนูจดลงไปได้เลยจดลงไปได้เลยอันนี้คือทำไมคะหลักการจำที่ทำไมง่ายไหมจำไว้เสมอว่าทำไมคะตัวดำเนินการบูลีนนะเมื่อนิพจน์ที่1นะและนิพจน์ที่2นะคะกระทำกันนะผลลัพธ์นะคะสมมุติว่านิพจน์ที่1จริงนิพจน์ที่2จริงผลลัพธ์จะเป็นจริงนอกนั้นทำไม
1: เ
0: ท็จทั้งหมดนะท่านนักเรียนอยากได้อะไรคะอยากได้ข้อสรุปที่ง่ายๆคือจริงเจอจริงเป็นจริงนอกนั้น
1: เ
0: ท็จทั้งหมดอันนี้คืออะไรคะหลักการของคำสั่งแอนมีใครไม่เข้าใจไหมคำสั่งนี้มีไหมคะไม่มีจับได้ทุกคนนะต่อมาคำสั่งอะไรลูก
1: อ
0: หรือว่าหรือใช่ไหมเห็นบล็อกคำสั่งไหมเห็นบล็อกคำสั่งนะนะคะบล็อกคำสั่งอเท็จเจอเท็จเป็นอะไรลูกเป็นเท็จนอกนั้นนอกนั้นจริงทั้งหมดนะคะต่อมาคำสั่งเลยคะสุดท้ายละนอดใช่ไหมคำสั่งนอดคืออะไรนักเรียนจะกระทำกับตัวถูกดำเนินการเพียงตัวเดียวให้จำไว้เลยว่าถ้านิพจน์นะที่มีการกระทำเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราพิจารณาตามเงื่อนไขแล้วนะค่าความจริงเป็นจริงผลลัพธ์จะเป็นเท็จถ้าอะไรคะพิจารณาตามเงื่อนไขแล้วทำไม
1: เป
0: ็นเท็จผลลัพธ์จะเป็น
1: จริง
0: นะจำไว้เลยว่าคำสั่งนอดคืออะไรคะจริงเป็นเท็จเท็จเป็น
1: จริง
0: จะเป็นค่าตรงข้ามกันเสมอจำได้ไหมจำได้นะเดี๋ยวนักเรียนต้องศึกษาเพิ่มเติมจากอะไรในใบความรู้นะในใบความรู้จะเป็นลักษณะอะไรคะการกระทำของการคลิกเมาส์ของตัวละครใช่ไหมใช่ไหมคะนักเรียนก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะคะแต่พอนักเรียนทำไมศึกษาเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วฟังให้ดีครูมีใบกิจกรรมที่5นะให้นักเรียนช่วยกันทำเป็นกิจกรรมกลุ่มนักเรียนจะแบ่งกลุ่ม3คน4คนแล้วแต่นักเรียนเลยเพราะว่าทำไมคะห้องปฏิบัติการเป็นแถวแบบนี้ใช่ไหมอาจจะไม่สะดวกนะถ้าแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆพอแล้วช่วยกันทำนะคะนักเรียนสังเกตดูครูจะให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์นะคะแล้วให้นักเรียนตรวจสอบนะคะว่าทำไมคะเป็นอะไรคะค่าความจริงที่การบูลีนแอนออหรือนอตโอเคไหมจากนั้นทำไมนักเรียนจะต้องอธิบายเหตุผลด้วยโอเคไหมคะ5ข้อแรกเป็นแบบอะไรสถานการณ์ในชีวิตประจำวันใช่ไหมและอีก5ข้อหลังเป็นอะไรเป็นอะไรคะเป็นบล็อกคำสั่งใช่ไหมนักเรียนเริ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่5เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างติดขัดตรงไหนไหมคะอาจารย์ทำไมบางทีเราอธิบายเหตุผลยังทำไมคะยังแบบบางข้อยังอธิบายเหตุผลไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มเติมกันนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีอีก1กิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะนั่นก็คือกิจกรรมที่6เรื่องแก้ปัญหาด้วยตัวดำเนินการบูลลีนะคะอันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้กระบวนการการแก้ปัญหาเข้ามาช่วยแล้วถูกต้องไหมต้องมีอะไรคะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็กำหนดรายละเอียดของปัญหาด้วยนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าในใบกิจกรรมนะจะมีคำชี้แจงดังต่อไปนี้นะคะเรามาดูพร้อมกันนักเรียนต้นทางหันมาหาครูก่อนแล้วก็ปลายทางตั้งใจฟังครูด้วยนะคะเรามาดูคำชี้แจงในใบกิจกรรมที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่ลูกที่6อยู่ไหนคะใบกิจกรรมที่6อยู่ไหนคะเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยนะเอาขึ้นมาเลยค่ะอยู่ไหนคะใบกิจกรรมที่6นะคะเรื่องแก้ปัญหาด้วยตัวดำเนินการบูลีนคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วแก้ปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะสถานการณ์มีอะไรบ้างดูให้ดีนะนะคะสถาบันการสอนแห่งหนึ่งมีการวัดนะสอบวัดระดับการใช้ภาษาโดยมีคะแนน0ถึง100คะแนนนะคะผู้ที่ได้คะแนน80ขึ้นไปนะอยู่ในระดับอะไรลูก
1: ด
0: ีมากต่อมาคะแนน50ถึง79อยู่ในระดับอะไรคะ
1: ขอ
0: ใช้นะคะและคะแนนต่ำกว่า50อยู่ในระดับอะไรปรับปรุงนะคะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ครูสมมุติขึ้นมานะนะคะปลายทางสามารถปรับประยุกต์ได้นะคะอาจจะมีโจทย์สถานการณ์อย่างอื่นก็ได้นะคะทีนี้เราจะต้องมีการทำอะไรวิเคราะห์นะคะปัญหาและกำหนดรายละเอียดของปัญหาจะต้องมีข้อมูลเข้าข้อมูลออกปรึกษากันได้ภายในสมาชิกในกลุ่มหรือจับคู่กันก็ได้โอเคไหมคะนะให้นักเรียนบันทึกอะไรคะใบกิจกรรมนะนักเรียนอาจจะจับคู่เป็น2คนก็ได้หรือ3คนก็ได้นะคะแล้วก็บันทึกใบกิจกรรมด้วยกันปรึกษากันนะนะคะใช้กระบวนการกลุ่มในการทำกิจกรรมนะคะทีนี้นักเรียนฟังเดี๋ยวครูเดี๋ยวพวกเราช่วยกันนะคะทำในข้อที่1โอเคไหมคะเนาะจะได้ไม่ชัดนะคะทีนี้ครูถามข้อมูลเข้าคืออะไรข้อมูลเข้าคืออะไรตอบดังๆเลยค่ะช่วยกันตอบปลายทางจะได้ยินด้วย
1: คะแนนสอบ
0: ก็คือคะแนนสอบนักเรียนบันทึกนะคะลงไปเลยนะคะตามจริงเนี่ยโจทย์ลักษณะแบบนี้นักเรียนเรียนมาตั้งแต่อะไรคะประถมแล้วถูกต้องไหมการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดเนาะฝึกกันมาเยอะแล้วนะคะข้อมูลเข้าก็คือคะแนนสอบแล้วข้อมูลออกล่ะ
1: ระด
0: ับ
1: คะแนน
0: ระดับคะแนนมีกี่ระดับเนี่ย
1: 3ระดับ
0: มีอะไรบ้าง3ระดับ
1: ดีมากพอใช้ปรับปร
0: ุ
1: ง
0: ดีมากพอใช้และปรับปรุงนะคะเป็นระดับคะแนนก็จะมีดีมากพอใช้และปรับปรุงนะคะนะทีนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครูจะทำไมคะให้นักเรียนดูนะการวางแผนการแก้ปัญหาเนื่องจากว่าวันนี้กิจกรรมเราเยอะนะคะครูเลยทำไมคะมีรหัสลำลองให้นักเรียนลองทำไมคะปฏิบัติตามดูโอเคไหมเพราะว่าวันนี้กว่านักเรียนจะทำไมเขียนโค้ดเสร็จอีกนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนอาจจะทำไมได้รหัสลำลองที่แตกต่างจากครูก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องทำไมคะฟิกเหมือนตามนี้โอเคไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูผลที่เราเขียนโปรแกรมออกมาว่าเวลาที่เราทำไมคะนำข้อมูลเข้าไปแล้วข้อมูลออกมาเป็นอย่างไรโอเคไหมเนาะสิ่งที่เราจะต้องดูกันวันนี้นะรหัสลำลองคืออะไรคะอัลกอริทึมของเราคืออะไรเริ่มต้นใช่ไหมรับคะแนนสอบถ้าทำไมคะถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ80ทำไหมทำไหมคะทำนะ แสดงข้อความ
2: ดีมาก
0: ไม่เช่นนั้นทำไมคะถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ50ทำแสดงข้อความว่าอะไรพอใช้นะคะไม่เช่นนั้นทำไมคะแสดงข้อความปรับปรุงแล้วก็จบการทำงานนักเรียนอาจจะเขียนรหัสลำลองที่แตกต่างจากครูก็ได้แต่ผลลัพธ์ทำไมต้องออกมาเหมือนกันไหมเหมือนกันก็คือระดับคะแนนที่มีอะไรคะแสดงผลคำว่าอะไรดีมากพอใช้และปรับปรุงตามเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ถูกต้องไหมคะเวลาที่นักเรียนเขียนโปรแกรมนะหรือโค้ดคำสั่งนักเรียนจะต้องเขียนตามเงื่อนไขที่ทำไมสถานการณ์กำหนดด้วยนะคะโอเคไหมคะส่วนปลายทางก็สามารถปรับประยุกต์สถานการณ์ได้นะคะอาจจะเปลี่ยนลำดับคะแนนอย่างนี้ก็ได้นะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ปฏิบัติกิจกรรมที่6เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างระหว่างปฏิบัติกิจกรรมพบเจอปัญหาอะไรบ้างคะอะเช่นอะไรบ้างอ่ะยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยครูจะได้รู้ปัญหา
1: ประกอบคะแนนไปแล้วแมวไม่พูดว่าดีหรือมากหรือปรับปรุงครับ
0: ตัวละครใช่ไหมตัวละครไม่ได้พูดตามที่เราเขียนคำสั่งว่าทำไมคะถ้าตรวจสอบเงื่อนไขแล้วทำไมต้องพูดคำว่าอะไรดีมากพอใช้และอะไรคะแล้วเราแก้ไขยังไงช่วยกันตอบได้นะคะในห้องเจอกรณีนี้เยอะไหมเยอะไหมคะหรือคนอื่นมีปัญหาอะไรไหมเราตรวจสอบเราต้องไปทำอะไรตรวจสอบคำสั่งบล็อกคำสั่งว่าทำไมคะเราเขียนถูกต้องไหมใช่ไหมนะนักเรียนคะเวลาที่เราปฏิบัติกิจกรรมนะคะโดยการอะไรคะเขียนบล็อกคำสั่งเนี่ยนักเรียนแน่นอนว่าทำไมบางครั้งเราอาจจะต้องเจอปัญหาใช่ไหมนะวิธีการแก้ปัญหาของเราคืออะไรคะเราย้อนกลับไปดูอะไรรหัสลำ

0: นะคะว่ารหัสลำลองเราถูกต้องไหมถ้าสมมติว่าเราเขียนรหัสลำลองผิดเราก็จะทำไมคะดำเนินการแก้ปัญหาโดยการใช้บล็อกคำสั่งผิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องทำไมย้อนกลับไปดูแล้วก็มาตรวจสอบดูซิว่าโค้ดคำสั่งที่เราทำไมคะใช้นั้นถูกต้องหรือไม่นะคะในชั่วโมงนี้เรามีการนำตัวดำเนินการบูลีนเข้ามาใช้ถูกต้องไหมคะเนาะอาจจะไม่ได้ครบทั้ง3คำสั่งนะที่เป็น and or not ใช่ไหมคะแต่ทำไมคะก็พอจะเข้าใจว่าทำไมลูกมีวิธีการใช้อย่างไรถูกต้องไหมคะเราก็สามารถเอาไปประยุกต์นะใช้ในโจทย์อื่นๆนะคะที่เราได้รับมอบหมายนะในวิชาอื่นๆหรือทำไมคะในกิจกรรมอื่นๆที่เราจะต้องทำกันนะคะทีนี้เรามาถึงคำถามสรุปกิจกรรมพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังเซฟงานก่อนเซฟงานก่อนทุกครั้งที่เราเข้าอะไรคะโปรแกรม Scratch นะออนเวฟใช่ไหมครูบอกแล้วว่าทำไมคะเราจะต้องบันทึกงานทุกครั้งนะเซฟนาวทุกครั้งนะคะเซฟก่อนเซฟก่อนนักเรียนเซฟก่อนปลายทางด้วยนะคะปลายทางก็บันทึกงานให้เรียบร้อยด้วยนะคะถ้าบันทึกเรียบร้อยแล้วหันหน้ามาหาครูหันหน้ามาหาครูเร็วๆเร็วๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันตอบคำถามสรุปกิจกรรมนะคะพร้อมหรือยังคะแถวริมๆพร้อมหรือยังริมทั้งสองข้างเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะตั้งใจฟังให้ดีทั้งปลายทางด้วยนะคะฟังให้ดีนะสถานการณ์ในชีวิตประจำวันแบบใดนะคะจึงจะนำตัวดำเนินการบูลีนนะคะไปใช้ประกอบเงื่อนไขในการตัดสินใจให้ยกตัวอย่างปรึกษากันได้นะคะใครพร้อมแล้วยกมือได้เลย
1: พิจารณาการซื้อสินค้าค่ะเช่นราคาปริมาณค่ะ
0: นะคะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะทีนี้เมื่อกี้นี้เพื่อนบอกว่าอะไรคะราคาสินค้านะตรงของครูเลยนะคะสถานการณ์ที่มีอะไรคะมีหลากหลายเงื่อนไขที่จะต้องใช้ในการตัดสินใจนะคะเช่นอะไรคะการซื้อสินค้าเวลาเราเข้าซูเปอร์นะคะเราจะเห็นว่าทำไมถ้าซื้อ2ชิ้นราคาเท่านี้ใช่ไหมถ้าซื้ออะไรคะ2ชิ้น3ชิ้นหรือซื้อยกแพ็คถูกต้องไหมหรือซื้ออะไรคะขวดเล็กขวดใหญ่นะคะนักเรียนก็ต้องมีอะไรมีการตัดสินใจไหมมีตัดสินใจนะคะเขาอาจจะทำไมคะถ้าซื้อราคาเดียวใช่ไหมถ้าซื้อขวดเดียวจะราคาเท่านี้แต่ถ้าซื้อทำไมคะแต่ถ้าซื้ออีก2ขวดจะได้เพิ่มอะไรแบบนี้นะคะนั่นก็คืออะไรคะเช่นการตัดสินใจซื้อสินค้านะคะต้องพิจารณาทั้งราคาคุณภาพค่าส่งแล้วก็ทำไมคะร้านที่น่าเชื่อถือนะคะหรืออะไรหรือเอาไปประยุกต์ใช้กับอะไรคะสถานการณ์อื่นๆก็ได้นะคะเช่นอะไรการเล่นเกมตอบคำถามในห้องเรียนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมาอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายแล้วนะคะประโยชน์ของการใช้ตัวดำเนินการบูลีนในการเขียนโปรแกรมให้นักเรียนตอบมาประโยชน์ของมันคืออะไรขอตัวแทนหนึ่งคนนะคะหรือจะช่วยกันตอบก็ได้หรือช่วยกันตอบก็ได้ประโยชน์นะประโยชน์ของตัวดำเนินการบูลีนใครคะยกมือได้เลยนะยกมือได้เลย
2: ช่วยลดความซับซ้อนของโปรแกรมค่ะ
0: นะคะเพื่อนบอกว่าช่วยลดความซับซ้อนของโปรแกรมใช่ไหมนะคะแล้วก็ทำไมมีอีกไหมมีอีกไหมคะเป็นยังไงคำตอบที่เพื่อนตอบเป็นยังไงคะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะคะเรามาดูซินะคะแนวคำตอบเพิ่มเติมนะเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนตอบถูกต้องเลยนะคะช่วยลดความซับซ้อนของโปรแกรมลดการเขียนเงื่อนไขที่ไม่จำเป็นนะคะทำให้โปรแกรมมีความกระชับเข้าใจง่ายขึ้นนะคะ การใช้อย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้การเขียนโปรแกรมนะคะโอเคอ่ะนักเรียนบันทึกคำตอบเพิ่มเติมลงไปในใบกิจกรรมก็ได้นะคะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมอ่ะตรวจสอบใบกิจกรรมให้เรียบร้อยนะคะชื่อสมาชิกครบหรือเปล่าอ่ะดูให้ดีนะเดี๋ยวไม่ได้คะแนนนะส่วนในการปฏิบัติกิจกรรมนะคะอาจจะมีทำไมคะบางเครื่องยังติดขัดปัญหาอยู่ใช่ไหมให้หนูกลับไปแก้ให้เรียบร้อยนะคะเราเซฟแล้วนะกลับไปปรับปรุงโปรแกรมให้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและฟังก์ชันนะคะชั่วโมงหน้าจะเป็นการประยุกต์เอาความรู้นะตั้งแต่แรกๆเลยที่เราเริ่มการเขียนโปรแกรมมานะคะในเทอมนี้นะเอามาทำไมคะบูรณาการกับกิจกรรมในชั่วโมงหน้านะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนกลับไปทบทวนให้ดีนะสัปดาห์หน้าเราจะได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างราบรื่นเนาะโอเคไหมคะโอเคนะคะฝากไว้นะสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบกิจกรรมที่7นะคะเรื่องสร้างเกมแบบมีชั้นนะคะต่อมานะคะโปรแกรมสแคร์หรืออะไรคะการใช้โปรแกรมสแคร์ผ่านทางเว็บไซต์นั่นเองนะทุกครั้งที่เข้ามาในห้องปฏิบัติการต้องทำไมคะต้องเข้ามาเตรียมเครื่องให้เรียบร้อยเช็คความเรียบร้อยโอเคไหมคะนะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวไว้เจอกันนะนะคะอย่าลืมนะคะคุณครูปลายทางก็ช่วยตรวจสอบเช็คแล้วก็ทบทวนเนื้อหาในบทเรียนให้นักเรียนด้วยนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีคำถามอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าบทเรียนด้วยคำถามชวนคิดคำถามแรกนะครับถามว่าถ้านักเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ไม่มีระเบียบเลยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่30ครับเลขที่30ครับถ้าเราอยู่ในโรงเรียนที่ไม่เป็นระเบียบเลยโรงเรียนของเราจะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วลองฟังคำตอบของนักเรียนกันนะครับ
3: อาจเกิดการทะเลาะวิวาทกันค่ะ
2: อาจเกิดการทะเลาะวิวาทกันเพราะว่าอะไรเอ่ย
3: เพราะว่าทุกคนไม่มีระเบียบไม่เป็นแนวทางเดียวกันค่ะอาจเกิดความขัดแย้งได
2: ้เกิดความขัดแย้งเกิด

0: ถ้าอยู่ในห้องเรียนที่ไม่มีระเบียบโรงเรียนที่ไม่มีระเบียบมันจะส่งผลอย่างไรบ้างครับ
1: เกิดความวุ่นวายค่ะไม่เรียบร้อยไม่น่าอยู่ค่ะ
0: เกิดความวุ่นวายไม่เรียบร้อยไม่น่าอยู่โอ้ยอดเยี่ยมมากครับทีนี้ต่อไปคำถามแรกผ่านไปคำถามต่อมานะครับถามว่าให้นักเรียนลองบอกพฤติกรรมที่ไม่ดีในสังคมที่รู้สึกว่าทำแล้วให้คนอื่นเดือดร้อนเพิ่มเติมด้วยนะคือตัวเองก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันลองนึกดูนะว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทำแล้วเนี่ยคนอื่นเดือดร้อนเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยในสังคมนี้นะครับขอเป็นเลขที่12ครับเลขที่12ครับพฤติกรรมอะไรบ้างในสังคมที่มันไม่ดีเลยทำให้คนอื่นเดือดร้อน
2: ลักขโมยของหรือทำร้ายร่างกายครับ
0: ขโมยของทำร้ายร่างกายขอบคุณมากครับขออีกเลขที่1เลขที่20ครับห้ามซ้ำกับเพื่อนนะลักขโมยของทำร้ายร่างกายไปละมีอะไรอีกมีเยอะแยะมากมายเลย
3: ยุ่งกับยาเสพติดแล้วก็นินทารับหลังค่ะ
0: ยุ่งกับยาเสพติดนินทารับหลังขอบคุณมากครับอีกสักหนึ่งคนนะครับเลขที่13ห้ามซ้ำกับของเพื่อนนะลองดูซิยังจำได้ไหมว่าเพื่อนตอบอะไรไปบ้างแล้วพฤติกรรมที่ไม่ดีในสังคม
4: หลอกลวงคนอื่นครับ
0: อะไรนะครับพูดช้าๆชัด
4: ๆหลอกลวงคนอื่นครับ
0: หลอกลวงคนอื่นขอบคุณมากพฤติกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับทำคนอื่นเดือดร้อนแล้วทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยทีนี้คำถามของครูก็นำไปสู่คำถามนี้ว่าถ้าเราทำพฤติกรรมเหล่านั้นแล้วไม่มีความผิดในสังคมจะเป็นอย่างไรนะครับไม่มีความผิดเลยเราทำร้ายร่างกายคนอื่นหลอกลวงคนอื่นยุ่งกับยาเสพติดที่นักเรียนบอกว่าเป็นความเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ดีแล้วถ้าทำแล้วมันไม่ผิดจะเกิดอะไรขึ้นขอเป็นเลขที่5ครับไหนลองแสดงทัศนะหน่อยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพฤติกรรมเหล่านั้นทำไปแล้วมันไม่ผิดเลยไปยุ่งกับยาเสพติดอย่างนี้ลองดูครับ
5: สังคมเกิดความวุ่นวายครับ
0: สังคมเกิดความวุ่นวายวุ่นวายยังไงลองยกตัวอย่างหน่อย
5: เกิดการขโมยของ
0: เกิดการขโมยของเพราะว่าขโมยไปสิเพราะว่าทำไปก็ไม่ผิดใช่ไหมแล้วผลจะเกิดขึ้นยังไงถ้าทุกคนเป็นขโมยหมดเลยจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมนั้นคำตอบแรกเราตอบว่าอะไรนะครับ
5: สังคมวุ่นวายครับ
0: วุ่นวายวุ่นวายยังไงลองยกตัวอย่างพฤติกรรมของคำว่าสังคมวุ่นวายหน่อยสังคมจะเป็นยังไงวุ่นวายเนี่ยสามารถปรึกษากับเพื่อนได
5: ้คนผิดจะลอยนวลหาผู้ร้ายไม่เจอครับ
0: คนผิดจะลอยนวลหาผู้ร้ายไม่เจอขอบคุณมากนะครับอีกสักหนึ่งคนนะครับเลขที่15ครับเลขที่15ลองบอกสิครับว่าถ้าพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยที่เราทำแล้วเนี่ยมันไม่ผิดเลยสังคมเราจะเป็นยังไงบ้างใครก็ได้ไปยุ่งกับยาเสพติดใครก็ได้ไปทำร้ายร่างกายคนอื่นก็ได้อย่างงี้ไม่ผิดเลยจะเกิดอะไรขึ้นอะไรนะครับ
6: มีแต่ผู้คนทำผิดครับ
0: มีแต่ผู้คนทำผิดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมถ้าทุกคนเป็นคนผิดหมดเลยจะเกิดอะไรขึ้น
6: สังคมวุ่นวายไม่น่าอยู่ครับ
0: สังคมวุ่นวายสังคมไม่น่าอยู่ขอบคุณมากนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแนวคำตอบของนักเรียนนะครับทีนี้คำถามต่อมาถามว่าควรใช้อะไรนะครับเราจะใช้อะไรดีในการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านั้นนักเรียนคิดว่าเราควรใช้อะไรดีนักเรียนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ากฎหมายใช่ไหมในห้องเรียนของเราถ้าเราจะมีสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่คอยควบคุมพฤติกรรมไม่ให้นักเรียนเนี่ยพฤติกรรมไม่ดีเราคิดว่าในห้องเรียนของเราจะใช้อะไรในการควบคุมดีเราใช้อะไรดีขอสัก1คนแล้วกันขอเป็นเลขที่23เราจะใช้อะไรในการควบคุมพฤติกรรมของคนในห้องเรียนของเราไม่ให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีเราจะใช้อะไรดีครับ
7: ใช้กฎระเบียบค่ะ
0: กฎระเบียบกฎในห้องเรียนนั่นเองใช่ไหมครับแล้วถ้าในชีวิตจริงล่ะนักเรียนจะใช้อะไรในชีวิตประจำวันในสังคมในชุมชนในประเทศของเรานักเรียนจะใช้อะไรเอ่ยในการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้
7: ใช้กฎหมายค่ะ
0: ใช้กฎหมายอ่ะปรบมือให้เพื่อน

อดเยี่ยมมากนะครับทีนี้สักครู่นี้นักเรียนบอกว่ากฎหมายใช่ไหมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาพูดถึงกฎหมายกันนะครับนักเรียนคิดว่ากฎหรือกฎหมายมีไว้ทำไมมีไว้ทำไมกฎหมายกับกฎแล้วก็ย้อนกลับไปจากคำถามแรกๆของเราใช่ไหมมีไว้ทำไมเอ่ยควบคุมพฤติกรรมของใครของประชาชนของคนในไหนในประเทศในสังคมนี้ใช่ไหมครับเอาละครับนักเรียนซึ่งมาในวันนี้นะครับเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยนักเรียนกฎหมายอาณารู้นะครับซึ่งกฎหมายอาญาเนี่ยเป็นกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของนักเรียนโดยตรงเลยนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนอ่ะเดี๋ยวคุณจะให้นักเรียนลองอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจว่าเราจะทำอะไรกันในวันนี้นะครับเราต้องบรรลุจุดประสงค์อะไรบ้างอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: แน่นอนมี3ข้อข้อแรกคือนักเรียนจะต้องบอกความหมายว่ากฎหมายอาญาคืออะไรนะครับข้อที่2คือสามารถจำแนกผลกระทบที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายอาญานะครับและสุดท้ายคือบอกผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวถ้าหากว่าเรากระทำผิดกฎหมายอาญานะครับซึ่งนักเรียนครับกฎหมายอาญาคืออะไรอ่ะเดี๋ยวขอสุ่มสัก1คนนะครับเลขที่11อ่ะลองบอกครูหน่อยครับจากในขั้นนำของเราเราได้พูดถึงกฎหมายแล้วถ้านักเรียนคิดว่ากฎหมายอาญาน่าจะหมายถึงอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะครับอ่ะเลขที่11ยืนขึ้นได้เลยครับกฎหมายอาญาน่าจะหมายถึงอะไร
1: กฎที่มีไว้เพื่อควบคุมการประพฤติครับ
0: กฎที่มีไว้ควบคุมการประพฤติควบคุมใครเอ่ย
1: ประชาชนนะ
0: ประชาชนใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสอดคล้องกับของนักเรียนหรือไม่นะครับคำว่ากฎหมายอาญานะครับนักเรียนกฎหมายอาญาเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐนะครับในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนเพื่ออะไรเอ่ยเพื่ออะไรเอ่ยเราควบคุมพฤติกรรมของประชาชนไปเพื่ออะไรกลุ่มที่3ขอตัวแทน1คนลองบอกสิครับว่าเรามีกฎหมายอาญาไว้เป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมของคนของประชาชนในสังคมเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับลองดูนะครับ
1: เพื่อให้อยู่ในขอบเขตครับ
0: เพื่อให้อยู่ในขอบเขตแล้วเราอยู่ขอบเขตไปเพื่ออะไร
1: ก็ไม่ให้เกิดความวุ่นวายครับ
0: เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายการที่สังคมไม่เกิดความวุ่นวายจะส่งผลให้สังคมเป็นยังไง
1: สงบสุขครับ
0: สงบสุขนั่นเองดังนั้นเรามีกฎหมายอาญาไว้เพื่อสังคมเป็นยังไงเอ่ย
1: ให้สังคมสงบสุขครับ
0: สังคมจะต้องสงบสุขขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำตอบนะครับก็คือเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำที่เป็นภัยและอันตรายต่อสังคมนะครับโดยกำหนดความผิดและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนและเป็นธรรมนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนคือเรามีกฎหมายอาญาไว้เพื่อควบคุมพฤติกรรมของประชาชนนะครับเพื่อสังคมเนี่ยจะได้สงบสุขนั่นเองทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดนะครับโดยให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดตัวอย่างการกระทำผิดกฎหมายอาญานะครับเรารู้ความหมายของกฎหมายอาญาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องบอกให้ได้ว่าความผิดที่พบนะครับในชีวิตประจำวันของนักเรียนเขียนให้ได้มากที่สุดภายในเวลา1นาทีเท่านั้นทุกกลุ่มจะต้องช่วยเหลือการต้องระดมความคิดกันนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยโอ้เสียงเบามากเลยไม่มีเสียงเลยพร้อมหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งยกมือขึ้นสูงๆไม่มีใครเขียนแล้วนะเอามือลงกลุ่มที่หนึ่งได้กี่ข้อโอ้เจ็ดข้อเลยห้ามเขียนแล้วนะกลุ่มหกกลุ่มหกวางปากกานะครับกลุ่มสองได้กี่ข้อเอ่ย
1: 4 ข้อ
0: กลุ่มสาม
1: 8 ข้อ
0: เอาละสิอ่ะกลุ่มสี่ได้กี่ข้อเอ่ยเท่าไหร่นะครับโอ้โห1ข้อใช้เวลา1นาทีนะครับอ่ะกลุ่มที่5ล่ะครับ6ข้อและกลุ่มสุดท้าย4ข้ออ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของแต่ละกลุ่มกันดีกว่ากลุ่มที่1ครับมีอะไรบ้างกฎหมายอาญาที่เราพบในชีวิตประจำวันของเรานะครับอ่ะลองดู
2: การลักขโมยการทำร้ายร่างกายค่ะแล้วก็การขายยาเสพติดการมีอาวุธครอบครองโดยไม่ถูกตามกฎหมายค่ะแล้วก็การพรากผู้เยาว์การฆ่ามนุษย์แล้วก็การลักลอบเข้าประเทศค่ะ
0: นักเรียนคิดว่าถูกต้องทุกข้อไหมทุกข้อปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากต่อไปกลุ่มที่2ลองดูนะครับในระหว่างที่กลุ่มกำลังนำเสนออยู่ทุกคนจะต้องให้ความสนใจเพื่อนนะครับให้กำลังใจเพื่อนแล้วก็ฟังว่าเพื่อนกำลังพูดอะไรอยู่กลุ่มที่2ครับ
3: มีการลักขโมยค่ะทำร้ายร่างกายยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็กฎหมายทางการจราจรเช่นผ่าไฟแดงค่ะ
0: ถูกทุกข้อไหมทุกข้อไหมครับทุกข้อยอดเยี่ยมมากต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มนี้นะครับเขียนได้มากที่สุดเลยอ่ะลองดูซิว่าจะถูกต้องครบทุกข้อหรือไม่มีอะไรบ้างครับกลุ่มที่3
4: การขโมยครับการทำร้ายร่างกายการอาชญากรรมการพรากผู้เยาว์ครับเมาแล้วขับคดีฆาตกรรมผ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยถูกต้องหมดทุกข้อนะครับก็ถือว่าเป็นคดีอาญานะครับทั้งสิ้นเลยกลุ่มที่4ให้กำลังใจกลุ่มที่4หน่อยได้1ข้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับ1นาทีนะครับลองดูเราเขียนว่าอะไรบ้างเอ่ย
5: ลักขโมยค่ะ
0: ลักขโมยถ้างั้นครูให้เวลาอีก10วินาทีขอเพิ่มอีก2ข้อมีอะไรอีกบ้าง10 9 8 7
5: ทำร้ายร่างกายค่ะ
0: ทำร้ายร่างกายอีก1ข้ออีก1ข้อ
5: ค้าขายยาเสพติดค่ะ
0: ค้าขายยาเสพติดปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปกลุ่มที่5ครับมีอะไรบ้างที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันของเรา
6: การผิดกฎจราจรค่ะการลักขโมยการทะเลาะวิวาทค่ะการใส่ร้ายผู้อื่นการละเมิดสิทธิผู้อื่นแล้วก็การสร้างความวุ่นวายในที่สาธารณะค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มที่6นะครับมีอะไรบ้างครับการกระทำผิดกฎหมายอาญา
7: การขโมยของการทำร้ายร่างกายการเสพสารเสพติดการฝ่ากฎจราจร
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนครับนี่ก็เป็นกฎหมายอาญานะครับที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดกฎหมายอาญาในชีวิตประจําวันที่นักเรียนพบเจอในข่าวสารต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูกิจกรรมนี้กันดีกว่าเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนรับชมวิดีทัศน์นะครับ2เด็กชายรุมตีชายเร่ร่อนสาหัสเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าวิดีทัศน์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างและหลังจากที่รับชมวิดีทัศน์แล้วครูจะให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6ข้อด้วยกันซึ่งค่อนข้างเยอะดังนั้นขอให้นักเรียนจับประเด็นในวิดีทัศน์นี้ให้ดีนะครับทุกคนนั่งตัวตรงเตรียมตัวเพื่อจะรับชมวิดีทัศน์นะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมหรือยังเอ่ย
8: พร้อม
0: แล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับรับชมรับฟังกันได้เลยครับ
9: ทั้งเราชาวนิรผู้ชมมาดูเรื่องน่าตกใจสังคมมีปัญหามากจริงๆที่ปากช่องโคราชนักข่าวได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีนายเกรียงชัยอายุ60ปีเป็นชายเร่ร่อนอาศัยหลับนอนอยู่แถวโรงหน้าซอยหน้าโรงหนังพญาเย็นเก่าในเขตเทศบาลเมืองปากช่องถูกเด็กผมเรียกเด็กเลยอายุสัก12-13คว้าไม้รุมตีกระทั่งอาการสาหัสมีวงจรปิดเมื่อ27ตุลาหน้าโรงหนังพญาเย็นเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ยาวชนชายอายุสัก12 13 3คนซ้อมมอเตอร์ไซค์กันมาแล้วขี่ลงมายังจุดที่ลุงนอนอยู่60นะ
8: ก็ลงมือทำร้ายร่างกายคุณลุงอะค่ะ
9: จากภาพจะเห็นว่าหนึ่งในนั้นใส่เสื้อสีเขียวว
8: ิ่งกลับมาหยิบไม้บริเวณหน้าบ้านของชาวบ้านแล้วก็เอาไปรุมฟาดคุณลุงซึ่งนอนอยู่อะค่ะเนี่ยค่ะไปหยิบไม้มาแล้วพอเอาไม้ฟาดเสร็จเนี่ยก็กระทืบซ้ำแบบไม่ยั้งเลยนะคะเนี่ยๆๆฟาดก่อนที่จะพากันหนีไปค่ะ
9: และยังมีคลิปนึงจะเห็นตอนลุงเกรงสาวอายุ60ปีเร่ร่อนนอนอยู่หน้าประตูร้านห่างจากจุดแรกที่ถูกทำร้ายไม่กี่เมตร
8: แล้วก็มีวัยรุ่น2คนคนเดิมน่ะใส่เสื้อเขียวอะค่ะเดินมาหยิบไม้ที่วางไว้เสร็จแล้วเอาไม้ไปรุมตีคุณลุงซึ่งคุณลุงอ่ะแน่นิ่งไปแล้วนะคะ
9: พอหยุดค้างเอาไว้สักหน่อยภาพอย่าให้เห็นไม่มีการตอบโต้ใดๆต่อมาลุงบาดเจ็บศีรษะแตกใบหน้าบวมช้ำเจ็บซี่โครงหายใจลำบากปอดฉีกทั้งสองข้าง
8: และมีเลือดออกในช่องท้อง
9: เจ้าตัวพอพูดได้บอกในเวลาต่อมาเด็ก 2-3 คนนี้มาขอเงิน60บาทจากคนเร่ร่อนอย่างผม
8: แล้วคุณลุงตอบไปว่าไม่มีค่ะ
9: แล้วก็เลยถูก
8: ไม้ตีเตะต่อยพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเพราะมันเป็นช่วงกลางคืน
9: ท่านผู้ชมมันเกิดอย่างนี้จริงๆนะต่อมาเด็ก2คนชื่อภูกับตังอายุ13กับ14 2ใน3ผู้ก่อเหตุรีบมาพบตำรวจปากช่อง
8: บอกที่รีบเข้าพบตำรวจเพราะกลัวตัวเองจะโดนกระทืบค่ะ
9: เพราะข่าวมันออกไป
8: ค่ะ
9: ว่าไปทำอย่างนี้กับคนชราเร่ร่อนเล่าเหตุการณ์ว่าวันนั้น2คนซ้อมมอเตอร์ไซค์เพื่อนอีกคนไปยังจุดหน้าซอยหน้าโรงหนังที่ว่านี้ไปกันคนเพื่อนที่มารับบอกไม่มีอะไรทำ
8: ก็เลยสั่งให้ไปทำร้ายชายเร่ร่อน
9: เด็กสองคนนี้อ้างว่าหลงเชื่อ
8: ก็เลยเอาไม้กวาดตีจนกระทั่งคุณลุงชายเร่ร่อนได้รับบาดเจ็บเสร็จแล้วก็ขึ้นรถขี่หนีไป
9: แล้วอีกวันหนึ่ง
8: ก็มาทำร้ายอีกทั้งที่เขาก็ยอมรับนะคะว่าไม่ได้เคยรู้จักกับคุณลุงมาก่อน
9: ชาวบ้านได้เห็นคนเร่ร่อนบาดเจ็บหน้าตาบวมปวดคือไปขอความช่วยเหลือกู้ภัยเอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาและตัวเด็กเนี่ยอ้างว่าต่อมามีคนโทรมาขู
8: ่ว่าเดี๋ยวตัวเด็กเองนี่แหละจะโดนทำร้ายที่ไปรุมตีชายเร่ร่อน
9: 2คนก็เลยชักชวนมาหาตำรวจ
8: แต่เพื่อนหัวโจกอีกคนนึงที่อายุ 13-14 เหมือนกันเนี่ยพยายามโทรไปบอกเขาแล้วเขาไม่ยอมรับสาย
9: ไม่รอแล้ว
8: เข้าพบตำรวจก่อนเลยดีกว่าสำนึกผิดแล้ว
10: มาขอชวนเราก็ต้องผมก็เลย
11: เพราะว่าผมมากับรถมันอ่ะพาไปหาขี่รถเล่นและมันไม่มีอะไรทำมันเลยไปมันเห็นคนบ้าพอดีอ่ะมันเลยพันดีครับ
10: ที่แรกผมไม่กล้าทำแต่ว่ามันยุ่งอ่ะมันยุ่งอ่ะมันยุ่งเอาเลยพี่อันนี้รู้สึกผิด
12: หรือ
10: ไม่ผิดหรอมีแค่ครั้งนี้กับวันที่25วันที่7นี่ครับก็แค่มีแค่2วันนี้แหละมามอบตัว
11: จะมีคนอ่ะกระทืบพวกผมที่บ้านครับพวกผมเลยมานี่มามอบ
12: เขากระทืบเพราะอะไร
11: ก็เรื่องที่พวกผม
10: ตี
11: มันบ้า
10: อ๋อ
11: นี่พวกผมเลยมาก่อน
10: ใช่เขามาหาผมพวกผมเลยมาก่อน
11: เขาจะมากระทืบพวกผมก็เลยมานี
9: ่นั่นแหละฮะพุ่มกลับว่าไงน้อง
8: ทางพุ่มกลับพันตำรวจเอกวีรพลระเบียบโพค่ะท่านบอกก็ติดตามเด็กทุกคนที่ทำร้ายชายเร่ร่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นเด็กก็ต้องถูกดำเนินการมันจะมีขั้นตอนของมันเนี่ยค่ะเหตุมันไม่ได้เกิดซึ่งหน้าก็เลยยังไปจับตัวมาไม่ได้ก็ต้องออกหมายเรียกก่อน
9: ขณะที่มีรายงานว่าตำรวจรู้ตัวแล้วล่ะแต่เนื่องจากเป็นเยาวชนไม่สามารถจะดำเนินการได้ทันควัน
8: ค่ะ
9: และชายเร่ร่อนไม่มีเอกสารติดตัวใดๆด้วย

0: ํารวจที่ทําได้ก็คือว่ากล่าวตักเตือนแล้วเดี๋ยวต้องรอสหวิชาชีพค่ะมาสอบสวนเด็กต่อ
1: จบไปแล้วนะครับสําหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับ2เด็กชายรุมตีชายเร่ร่อนสาหัสนะครับเผยแพร่โดยเรื่องเล่าเช้านี้นะครับอย่างที่ครูบอกว่าหลังจากที่พวกเรารับชมวิดิทัศน์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมอภิปรายร่วมกันนะครับโดยกิจกรรมนี้มีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยกันอภิปรายมีอยู่ทั้งหมด6ข้อด้วยกันที่แต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายนะครับคำตอบเรามาดูคำถามแรกคำถามแรกถามว่าอะไรเอ่ยจากที่เรารับชมเกิดอะไรขึ้นมีการกระทำผิดอย่างไรข้อที่2อ่านว่าอะไรครับขอเสียงดังๆหน่อยในข้อนี้เราอาจจะอภิปรายกันเฉยๆไม่ได้ในข้อที่2อาจจะต้องค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนะครับดูว่าพฤติกรรมที่ 2-3 คนวัยรุ่นเนี่ยไปตีชายเร่ร่อนเนี่ยเขามีความผิดอาญาอะไรบ้างแล้วมีบทลงโทษอย่างไรนะครับก็สามารถเปิดอินเทอร์เน็ตสามารถค้นคว้าได้นะครับข้อที่3คำถามถามว่าคิดว่าเด็กที่ทำร้ายผู้อื่นควรถูกลงโทษหรือไม่แล้วถ้าเราบอกว่าควรถูกลงโทษควรลงโทษอย่างไรให้เป็นธรรมนะครับข้อที่4ที่เราจะต้องอภิปรายร่วมกันนะครับถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นี้จะเลือกทำอย่างไรข้อนี้ให้นักเรียนนึกภาพนะอาจจะเป็นคนที่เจอเหตุการณ์นี้ก็ได้นักเรียนจะทำอย่างไรหรือถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของวัยรุ่น 2-3 คนนั้นนักเรียนจะทำอย่างไรก็ลองเลือกอภิปรายเขียนมาดูนะครับข้อที่5กฎหมายอาญาช่วยไม่ให้คนทำผิดซ้ำได้อย่างไรและข้อสุดท้ายทำไมเราต้องมีกฎหมายอาญาในสังคมนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับสามารถอภิปรายกันได้เลยและเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับเริ่มครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับจากการอภิปรายของนักเรียนนะครับในแต่ละกลุ่มซึ่งเดี๋ยวครูจะแบ่งอย่างนี้นะครับเพื่อเกิดความรวดเร็วกลุ่มที่1รับผิดชอบข้อที่1กลุ่มที่2รับผิดชอบข้อที่2แล้วก็ตามลำดับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงข้อที่6กลุ่มที่6ก็จะรับผิดชอบนะครับเรามาดูในข้อที่1จากวิดิทัศน์ที่ชมนะครับเกิดอะไรขึ้นมีการกระทําผิดอย่างไรแน่นอนนะครับกติกาของเราเมื่อเพื่อนนําเสนอเมื่อเพื่อนพูดหน้าที่ของเราคืออะไรเอ่ยกลุ่มที่3หน้าที่ของเราคือฟังแล้วก็ลองคิดตามด้วยว่าสิ่งที่เพื่อนอภิปรายพูดมานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับกลุ่มที่1ครับลองบอกเล่าหน่อยสิครับว่าเกิดอะไรขึ้น
1: จากวิดิทัศน์สิ่งที่เกิดคือเด็กอายุ 12-14 ปีขี่รถจักรยานยนต์มาลุมทำร้ายร่างกายคุณลุงที่กำลังนอนและเล่ร่อนจนลุงได้รับความบาดเจ็บคือมีเลือดออกที่ช่องท้องศีรษะแตกปอดฉีกทั้งสองข้างนอกจากนั้นยังมีต่อจากนั้นคือเด็กได้เข้ามามอบตัวที่ศาลและแจ้งว่ามีคนมาโทรขู่หากตนไม่มามอบตัวตนจะโดนกระทืบแทนครับ
0: ถือว่าจำรายละเอียดได้ดีมากนะครับก็สรุปง่ายๆก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชายไร้บ้านคนหนึ่งถูกกลุ่มวัยรุ่นนะครับก็เหมือนอย่างที่นักเรียนบอกเลยก็คือทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงทั้งตีกระทืบและนำกลับมาทำร้ายซ้ำอีกกลับมาทำร้ายซ้ำแม้เขาจะไม่ได้ทำอะไรผิดก็ตามนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้ข้อที่สองในเหตุการณ์นี้พฤติกรรมใดผิดกฎหมายอาญาแล้วมีโทษอย่างไรนะครับซึ่งในข้อนี้ครูก็ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพื่อเราจะได้รู้และก็ทราบนะครับเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายนะครับว่ามีข้อห้ามอย่างไรมีโทษอย่างไรบ้างอ่ะกลุ่มที่2ว่ายังไงบ้างครับ
2: การทำลายร่างกายมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าอายุไม่เกิน15ปีจะไม่ได้รับบทลงโทษทางอาญาแต่จงเปลี่ยนเช่นการตักเตือนหรือส่งไปอบรมค่ะ
0: กลุ่มที่2นะครับตอบได้ดีมากคือกลุ่มที่2นึกถึงในวิดิทัศน์จริงๆก็คือตามตัวบทกฎหมายเนี่ยกฎหมายอาญาเขาบอกลงโทษอย่างนี้แต่วัยรุ่นนะครับอายุกี่ปีเมื่อสักครู่นี้12 13ปีเป็นเยาวชนอยู่ใช่มั้ยครับดังนั้นจึงไม่ต้องรับการลงโทษแบบกฎหมายอาญาแต่ก็จะมีการลงโทษในรูปแบบอื่นๆนะครับเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับการทำร้ายร่างกายชายไร้บ้านเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุกหรือคุมประพฤตินะครับตามความรุนแรงของบาดแผลแม้ผู้กระทำจะเป็นเด็กก็ยังอยู่ภายใต้กระบวนการกฎหมายเยาวชนทีนี้เดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปดูว่าเวลาที่เรากระทำผิดกฎหมายนะครับในข้อนี้ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นเนี่ยจะได้รับโทษอย่างไรบ้างนะครับฐานความผิดทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัสนะครับในมาตราที่297นะครับผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทําร้ายรับอันตรายสาหัสเช่นกระดูกหักปอดฉีกเลือดออกภายในก็เหมือนในข่าวเลยใช่มั้ยครับต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีด้วยกันและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทจนถึง 200,000 บาทนะครับโทษหนักมั้ยนักเรียนหนักมากนะครับไม่ใช่ว่านักเรียนดูแล้วนักเรียนก็จะปล่อยผ่านนักเรียนก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเราเผลอกระทำความผิดอย่างนั้นจริงๆบทลงโทษมันก็จะหนักหนานะครับนักเรียนต่อไปที่กลุ่มที่2บอกว่ามีเกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนด้วยเนื่องจากเด็กอายุ12 13เนี่ยยังไม่ต้องรับโทษกฎหมายอาญานะครับในมาตราที่74กลุ่มที่2ลองอ่านทบทวนหน่อยสิว่ากฎหมายนี้ว่าอย่างไรบ้างขอตัวอย่างขอตัวแทน1คนกลุ่มที่2เดียละกันนะครับลองว่ามันสิครับว่ามาตราที่74เขาว่าอย่างไรบ้าง
3: มาตราที่74นะคะเด็กอายุเกิน12ปีแต่ไม่เกิน15ปีแม้กระทำความผิดอาญาไม่ต้องรับโทษแต่ศาลมีอำนาจใช้มาตรการพิเศษเช่นว่ากล่าวตักเตือนเด็กและผู้ปกครองมอบตัวให้ผู้ปกครองดูแลพร้อมกำหนดเงื่อนไข

0: ่งไปสถานศึกษาสถานฝึกอบรมหรือสถานควบคุมประพฤติกำหนดเงื่อนไขคุมพฤติกรรมค
1: ่
0: ะ
1: แน่นอนครับนักเรียนแม้ว่าจะไม่ได้รับกฎหมายทางอาญาแต่ก็ต้องรับโทษภายใต้กฎหมายของเด็กและเยาวชนนะครับก็อาจจะต้องเข้าไปตักเตือนนะครับหรือเข้าไปควบคุมต่างๆนะครับให้พฤติกรรมนั้นดีขึ้นนะครับต่อไปข้อที่3กลุ่มที่3นะครับก็จะอภิปรายเรื่องคิดว่าเด็กที่ทำร้ายผู้อื่นควรถูกลงโทษหรือไม่ควรถูกลงโทษอย่างไรให้เป็นธรรมกลุ่มที่3ครับ
0: ควร
1: ควรแน่นอนว่าทุกคนบอกว่าต้องได้รับการลงโทษอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เพราะเป็นการกระทําแบบเจตนาค่ะ
1: เพราะเป็นการกระทําแบบเจตนาแล้วลงโทษอย่างไรดี
2: ลงโทษโดยการให้ผู้ปกครองจ่ายค่าเสียหายหรือตักเตือนเด็กค่ะ
1: ตักเตือนเด็กทําไมเราไม่ให้เด็กถูกจําคุกไปเลยล่ะลองนึกถึงในแง่มุมถ้าเราเป็นเด็กและเยาวชนถ้าไปทำร้ายผู้อื่นเราบอกให้ติดคุกไปเลย10ปีไปเลยอย่างนี้นักเรียนเห็นด้วยไหม
2: ไม่เห็น
1: เพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เพราะยังเป็นเยาวชนค่ะ
1: เพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่ทำไม
2: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1: ก็คือยังไม่บรรลุนิติภาวะใช่ไหมครับก็คือเขาอาจจะกระทำไปโดยที่อาจจะไม่ยังคิดยังทำเท่าที่ควรใช่ไหมและอย่างหนึ่งการเป็นเด็กและก็เยาวชนเนี่ยเขายังเพิ่งอายุ11 12 13ใช่ไหมครับยังมีโอกาสอีกเยอะในการปรับปรุงแก้ตัวใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับเรามาดูแนวคำตอบของกลุ่มที่3ข้อที่3นะครับควรลงโทษนะครับเพื่อให้เขารู้ว่าสิ่งที่ทำเป็นความผิดการลงโทษควรเน้นให้กลับตัวนะครับเช่นเข้าค่ายปรับพฤติกรรมบำเพ็ญประโยชน์นะครับถ้ารุนแรงมากๆนะครับอาจจะต้องคุมประพฤติหรือเข้าสถานพินิจนะครับต่อไปกลุ่มที่4นะครับถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นี้จะเลือกทำอย่างไรเราจะทำยังไงดี
3: แจ้งตำรวจและโทรเรียกรถพยาบาลครับ
1: แจ้งตำรวจโทรเรียก
3: รถพยาบาล
1: รถพยาบาลถ้าเราเป็นเพื่อนของวัยรุ่น2คนนั้นล่ะเราอยู่ในเหตุการณ์นี้เราจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีเราจะส่งเสริมเขาเลยไหม
3: ตักเตือนครับ
1: ตักเตือนยังไงเช่น
3: ไม่ให้เขาทำครับ
1: อะไรนะครับ
3: ไม่ให้เขาทำครับ
1: ไม่ให้เขาทำแล้วถ้าเพื่อนยุโยงล่ะเพื่อนบอกว่าทำเลยชวนเราด้วยบอกว่าเฮ้ยไม่กล้าเหรอแค่นี้เองเราจะทำยังไงดี
3: บอกเพื่อนว่าไม่เอาดีกว่าครับมันไม่ดี
1: แล้วจะทำยังไงต่อนอกจากบอกแล้ว
3: แจ้งตำรวจไม่ว่าเรียกผู้ปกครองเพื่อนมาย
1: อดเยี่ยมมากนะครับขอบคุณมากเรามาดูแนวคำตอบนะครับถ้านักในเหตุการณ์นี้นะครับก็ต้องรีบห้ามเพื่อนหรือพยายามพาเพื่อนไปให้พ้นจากจุดนั้นขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แจ้งครูแจ้งตำรวจนะครับไม่คล้อยตามเพื่อนแม้จะถูกกดดันก็ตามนะครับสิ่งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคำพูดที่ง่ายแต่ในสถานการณ์จริงเวลาเราอยู่กับเพื่อนเวลาเพื่อนยุโยงเราคล้อยตามไหมแน่นอนว่าเราคล้อยตามแน่นอนนะครับดังนั้นเราจะต้องหนักแน่นเห็นความถูกต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับต่อไปข้อที่5กฎหมายอาญาช่วยไม่ให้คนทำผิดซ้ำได้อย่างไรกลุ่มที่5ครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5กันกฎหมายอาญาช่วยไม่ให้คนทำผิดซ้ำได้อย่างไรครับอย่างไรบ้างครับ
4: มีการลงโทษที่เหมาะสมครับทำให้เรารู้สิ่งที่ควรทำไม่ควรทำครับหากมีการลงโทษก็เช่นการตักเตือนและการเข้ารับการอบรมครับ
1: ก็คือให้คนที่กระทำผิดเนี่ยรู้ว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันมีบทลงโทษใช่ไหมครับเขาจะได้กลัวการลงโทษกลัวกระทำผิดใช่ไหมขอบคุณมากครับแนวคำตอบนะครับก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนก็คือทำให้คนรู้ว่าถ้าทำผิดมีโทษอย่างแน่นอนนะครับจะไม่ได้กล้าทำนะครับช่วยให้คนกลัวการลงโทษและระมัดระวังพฤติกรรมช่วยให้ผู้กระทำผิดได้กลับตัวและป้องกันไม่ให้ทำผิดซ้ำและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6นะครับทำไมเราจึงต้องมีกฎหมายอาญาในสังคมลองบอกเล่าหน่อยสิครับ
5: พื่อให้สังคมสงบสุขและไม่มีความบาดหมางต่อสังคมครับ
1: ก็คือเพื่อให้สังคมสงบสุขนั่นเองใช่ไหมครับ
5: ครับ
1: มีอีกไหมครับ
5: และไม่ทำสิ่งนั้นอีกครับเมื่อกระทำผิดไปแล้ว
1: โอเคครับขอบคุณมากนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบนะครับก็คือเพื่อควบคุมไม่ให้คนทำผิดนะครับป้องกันพฤติกรรมรุนแรงเช่นเหมือนเมื่อสักครู่นี้วิทิทัศน์ใช่ไหมก็จะมีการตีทำร้ายร่างกายกันนะครับเราก็จะทำให้สังคมเนี่ยปลอดภัยและก็อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบนะครับนี่ก็จะเป็นการอภิปรายนะครับเกี่ยวกับหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้รับชมวิดิทัศน์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกิจกรรมต่อมานะครับเป็นกิจกรรมกฎหมายอาญาน่ารู้ครูจะมีกฎหมายอาญาทั้งหมด10กฎหมายด้วยกันให้นักเรียนได้ช่วยกันอ่านแล้วก็ช่วยกันจำแนกนะครับซึ่งนักเรียนครับกฎหมายอาญาเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันข้อเลยนักเรียนแต่ครูก็ได้เลือกสิ่งที่น่าเรียนรู้น่ารู้มาให้พวกเรารู้เท่าทันเพราะในกฎหมายประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตราที่64ระบุไว้ว่าผู้ที่กระทําผิดจะอ้างว่าตนเองไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราไปฆ่าแมว1ตัวแล้วมีคนมาจับเราจะเอาเราเข้าคุกให้ได้นะครับเพราะเราไปฆ่าแมวแล้วเราอ้างว่าเราเนี่ยไม่รู้กฎหมายว่าการฆ่าแมวเป็นการกระทําความผิดกฎหมายอาญาอย่างนี้อ้างได้ไหมไม่ได้นะครับดังนั้นเราจึงต้องรู้กฎหมายต่างๆนะครับเพื่ออะไรเรารู้กฎหมายเพื่ออะไรเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ให้กระทําผิดกฎหมายรู้เท่าทันกฎหมายนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูคําอธิบายนะครับ1ครูจะแจกชุดภาพอินโฟกราฟิกนะครับกฎหมายอาญา10แผ่นด้วยกันให้แต่ละกลุ่มนะครับข้อที่2นักเรียนช่วยกันอ่านและดูภาพในอินโฟกราฟิกทั้งหมดโดยดูให้ครบทุกแผ่นนะครับมีอยู่ทั้งหมด10แผ่นด้วยกันข้อที่3ครับให้นักเรียนช่วยกันจัดหมวดหมู่ภาพนะครับแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับประเภทที่1ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เราลองดูซิว่าในอินโฟกราฟิกนี้อะไรบ้างที่เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับข้อที่2ความผิดเกี่ยวกับร่างกายข้อที่3ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงและข้อสุดท้ายนะครับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด4หัวข้อนี้ด้วยกันนะครับขอให้นักเรียนลงมือได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็จะถึงกิจกรรมที่เราจะร่วมกันเฉลยนะครับกฎหมายอาญาน่ารู้เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังห้องเรียนกันเลยครับเอาละครับนักเรียนครับตอนนี้เราก็จะมาอยู่ที่หลังห้องของเราแล้วซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด4แผ่นป้ายด้วยกันนะครับความผิดเกี่ยวกับร่างกายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงและสุดท้ายคือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครูจะขอเลือกนะครับเป็นกลุ่มนะหยิบได้เลขใดก็จะเป็นกลุ่มนั้นจะต้องออกมาเฉลยนะครับขอเป็นกฎหมายแรกก่อนเลยความผิดเกี่ยวกับร่างกายขอเป็นกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ยืนขึ้นได้เลยครับออกมาติดความผิดที่เกี่ยวข้องกับร่างกายลองดูนะครับมีอะไรบ้างรวดเร็วเลยรวดเร็วเลยช่วยกันได้ออกมาเลยกลุ่มที่5มาคนเดียวเองเหรอมาเร็วมาช่วยเพื่อนหน่อยเลยครับติดได้เลยติดยาวลงไปเลยนะครับขอไม้หน่อยกลุ่มที่5บอกคุณหน่อยครับว่าความผิดเกี่ยวกับร่างกายที่เราเลือกมามีความผิดอะไรบ้าง
1: 1คือเด็กถูกทารุณกรรมค่ะ
0: เด็กถูกทารุณกรรมเกี่ยวกับร่างกายอย่างแน่นอนใช่มั้ยครับต่อไปครับ
1: ทำร้ายสัตว์เลี้ยงค่ะ
0: ทำร้ายสัตว์เลี้ยงเห็นมั้ยบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทำร้ายสัตว์เลี้ยงก็เป็นความผิดอาญาเช่นเดียวกันนะครับข้อที่3
1: ผัวเมียตีกันค่ะ
0: ผัวเมียตีกันสามีภรรยาตีกันนะครับบางคนคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องในครอบครัวแต่จริงๆแล้วเป็นความผิดกฎหมายนะครับทางกฎหมายด้วยและสุดท้าย
1: ทำให้บุพการีบาดเจ็บค่ะ
0: ทำให้บุพการีบาดเจ็บนะครับบุพการีน่าจะหมายถึงใคร
1: ผู้ปกครอง
0: ผู้ปกครองพ่อแม่ญาติของเราใช่ไหมครับถูกต้องไหมนักเรียนถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลับเข้าที่ได้ต่อไปขอเป็นกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3เกี่ยวข้องกับทรัพย์นะครับลองเลือกดูว่าความผิดไหนที่น่าจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์บ้างมาเลยครับกลุ่มที่3ติดได้เลยครูขอแม่หน่อยครับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เราเลือกอะไรมาบ้างหันหน้าให้เพื่อนปลายทางดูด้วยมีอะไรบ้างครับ
2: การลักทรัพย์ในพื้นที่น้ำท่วมครับ
0: การลักทรัพย์ในพื้นที่น้ำท่วมจริงๆแล้วการลักทรัพย์ก็เป็นความผิดเกี่ยวกับความผิดอาญาใช่ไหมครับแต่ถ้าลักทรัพย์ในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยโทษจะหนักมากกว่านะครับมีอะไรอีก
2: ลักทรัพย์โดยทำลายสร้างความเสียหายแก่ทางหลวงครับ
0: ลักทรัพย์โดยทำลายสร้างความเสียหายทางหลวงมีอะไรบ้างจากที่เราอ่านมาไปทำอะไรบ้างลองยกตัวอย่างซิในอินโฟกราฟิกภาพนี้ทำอะไรจึงผิดกฎหมายข้อนี้บ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างลองดู
2: กันนักการลักทรัพย์ครับ
0: การลักทรัพย์การเอาของหลวงไปขายใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยกับข้อที่ได้ทีนี้ต่อไปกลุ่มที่2ครับความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงลองดูนะครับว่ามีกฎหมายอะไรบ้าง

0: มีกฎหมาย2กฎหมายมีอะไรบ้างครับ
1: การด่าคนอื่นพล่อยๆผิดกฎหมายหรือไม่ก็คือเป็นการด่าคนอื่นพล่อยๆค่ะ
0: ก็คือเป็นการ
1: ด่าคนอื่นโดยเจตนาค่ะ
0: ด่าคนอื่นโดยเจตนาดูหมิ่นนั่นเองนะครับมันเป็นเสรีภาพของเราใช่ไหมที่เราจะพูดอะไรก็ได้แต่การที่เราไปหมิ่นประมาทไปด่าคนอื่นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพและชื่อเสียงของผู้อื่นด้วยใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างนึงล่ะอะไรเอ่ย
1: การโพสต์ด่าประจาน
0: การโพสต์ด่าประจานไหนๆที่ไหนเอ่ยโซเชียลระวังคุกนะครับนักเรียนบางคนอาจเคยเห็นข่าวใช่ไหมที่มีคนโพสต์ด่ากันใน Facebook ใน LINE หรือว่าใน Instagram ใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าอาจจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราแต่จริงๆแล้วมีความผิดนะครับฐานหมิ่นประมาทโดยโฆษณานะครับและอาจจะผิดพ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยนะครับตอบได้2ข้อเลยนะครับสำหรับกฎหมายตัวบทข้อนี้ขอบคุณมากนะครับและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ลองออกมาติ่นหน่อยสิครับเหลืออะไรบ้างนะครับความผิดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างเอ่ยเอาไปติดได้เลยครับตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะครับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พร้อมหรือยังเอ่ยความผิดอะไรบ้างที่เราไปเจอมา
2: โพสแชร์ไม่คิดชีวิตใกล้คุกครับ
0: โพสแชร์ไม่คิดชีวิตใกล้คุกใช่มั้ยการที่เราไปโพสในโซเชียลใช่มั้ยครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้ามันเป็นความผิดเนี่ยเป็นยังไงเราอาจจะติดคุกได้เลยใช่ไหมครับอาจจะเป็นความผิดได้นะครับซึ่งข้อนี้นักเรียนจะต้องพึงระลึกไว้เสมอเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวกับเราเลยใช่ไหมครับแล้วอีกข้อหนึ่งล่ะครับ
2: การกระทำผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์2550ครับ
0: อีกสักขอสักหนึ่งข้อซิว่าทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ข้อไหนบ้างที่จะโดนโทษมีอะไรบ้างสักหนึ่งข
2: ้อมาตราที่5ครับ
0: ครับผม
2: โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกิน 10,000 บาทครับ
0: เพราะว่าเราทำอะไรเอ่ยเราทำอะไรผิดถึงโดนปรับอย่างนี
2: ้แอบเอา ID และพาสเวิร์ดผู้อื่นไปเข้าสู่ระบบครับ
0: แอบเอา ID หรือพาสเวิร์ดของผู้อื่นเข้าระบบโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของใช่มั้ยครับแบบนี้ก็ผิดกฎหมายนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่นะครับก็จะเป็นกฎหมายอาญาน่ารู้นะครับถ้าหากว่านักเรียนยังมีเวลาว่างนะครับก็สามารถกลับมาดูในแผ่นป้ายของเรานี้ได้นะครับในป้ายประชาสัมพันธ์ของเราได้นะครับเพื่อให้พวกเรารู้เท่าทันกฎหมายนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูขั้นสรุปของพวกเรากันเลยครับเอาละครับนักเรียนกิจกรรมสุดท้ายนะครับจับคู่สรุปบทเรียนนะครับโดยครูจะให้นักเรียนจับคู่กันภายในกลุ่มนะครับโดยลองพูดคุยกันว่ากฎหมายอาญาคืออะไรข้อที่2ผลกระทบที่เกิดจากการกระทําผิดกฎหมายอาญามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะขอสุ่มเลยละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาเราหมดแล้วนะครับขอเป็นเลขที่19ครับเลขที่19อยู่ไหนเอ่ยจับคู่เพื่อนมา1คนยืนขึ้นได้เลยครับลองดูสิครับว่ากฎหมายอาญาคืออะไรถ้าเรากระทําผิดกฎหมายอาญาเนี่ยผลกระทบจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขอ2คนเรามีคนละ1คนละขอเพื่อนอีก1คนในการช่วยเรายืนได้เลยครับเรามาดูนะครับคู่นี้จะสรุปบทเรียนกฎหมายอาญาคืออะไรเอ่ยกฎหมายอาญาคืออะไรครับ
1: คือเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญของรัฐค่ะในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความอันตรายต่อสังคมค่ะ
0: ก็คือเป็นเครื่องมือควบคุมความประพฤตินั่นเองใช่ไหมครับแล้วข้อที่สองล่ะครับผลกระทบที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายอาญา ลองช่วยกัน
3: จำคุกหรือปรับค่ะ
0: มีโทษจำคุกหรือปรับมันส่งผลต่อเราคนเดียวไหม
3: ไม่ค่ะ
0: ส่งผลต่อใครอีกบ้าง
3: ส่งผลต่อครอบครัวด้วยค่ะ
0: ครอบครัวจะเป็นยังไงเอ่ย
3: อาจจะเดือดร้อนค่ะ
0: อาจจะเดือดร้อนเพราะว่าม
3: ีการปรับค่ะ
0: เพราะว่าอาจจะเสียค่าปรับใช่ไหมก็จะเดือดร้อนเรื่องทรัพย์สินใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบนะครับกฎหมายอาญาคืออะไรขอให้นักเรียนทุกคนนะครับลองอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งเป็นการสรุปนะครับกฎหมายอาญาคือ

นี่คือกฎหมายอาญามีไว้เพื่อควบคุมพฤติกรรมของประชาชนแล้วผลกระทบล่ะถ้าเรากระทำผิดกฎหมายอาญามีผลกระทบหลายด้านเช่นอะไรบ้างครับ

0: นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่เรากระทำผิดกฎหมายอาญาไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราเท่านั้นครอบครัวของเราก็จะเดือดร้อนนะครับชื่อเสียงอนาคตของเรานะครับอิสรภาพของเรานะครับแล้วก็ทำให้สังคมเกิดความไม่สงบสุขอีกด้วยนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเรานะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องปกป้องตัวตนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ามารถเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นคนที่เสียสละก็คือคุณครูเขาเสียสละที่จะไม่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนเดินแพ
1: คุณครูมาดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเด็กได้ดีมากนอกจากจะสอนในวิชาการได้ดีแล้วครูมาดยังสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
2: ในความเป็นครูสามารถแกก็มีครบเลยครับ

0: ทั้งคุณธรรมจริยธรรมอยากเป็นครูที่ดีเหมือนแกนะครับ
1: เรียนบ้านข้อจัดสรรอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2มีอีก1สาขาที่เรือนแพสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นมีชุมชนเรือนแพทำการประมงอยู่ในเหนือเขื่อนภูมิพลแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่จำนวนมากสมัยก่อนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือส่วนมากนี่

0: รายการสารคดีของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณครูธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนโลกของเด็กๆบนเรือนแพรวมไปถึงคนรอบข้างของเขาเนี่ยให้ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นค่ะบุคคลที่ได้กำลังกล่าวถึงเนี่ยเขาเป็นใครและสามารถเปลี่ยนโลกของคนกลุ่มนี้ได้ยังไงไอด้าได้ส่งน้องปั๊มนะคะเป็นตัวแทนไปติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันถึงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเลยค่ะ
1: ครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสดอำเภอลี้นะครับที่เรานัดเจอครูสามารถไว้นะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นที่ตลาดสดเพราะปกติเวลาเราเจอคุณครูปุ๊บต้องไปที่โรงเรียนหรือเปล่าครับเอางี้ละกันเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยทั้งหมดเข้าไปถามครูกันครับไปครับ
2: หมูแดง150 130โอเค
1: ครูสามารถสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครูทำไมเราต้องเจอที่ตลาดอ่ะครู
2: ทุกวันจันทร์เนี่ยผมก็จะเข้ามาซื้อของที่ตลาดนี้เพื่อจะไปโรงเรียนครับผม
1: เดี๋ยวผมช่วยถือนะครับ
2: ได้ครับผม
1: โอเคครับเดี๋ยวครูช่วยได้ต่อครับ
2: เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันครับ
1: ได้ครับผมของนี้ไว้ตรงไหนครับข้างหลัง
2: โอเคไม่ครับขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวไปซื้อน้ำกลั่นครับ
1: น้ำกลั่นอ
2: าหารไก่เพราะว่าที่โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ด้วย
1: อันนี้เด็กๆเราปุ๊บมีไก่อีกม
2: ี
1: ของคุณ
2: ไก่เพราะเราไม่ซื้อไข่เพราะเรามีไข่ที่โรงเรียนอยู่แล้ว
1: อ๋อแสดงว่าโรงเรียนมันก็มีวัตถุดิบส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ก็มีแปลงเกษตรบางส่วนอยู่แล้วที่จะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราสามารถใช้กินได
1: ้โอเค
2: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูกัน
1: ได้ครับครู
2: สวัสดีครับสั่งอาหารไก่ไข่1กระสอบครับ
1: ครูครับแล้วอาหารที่ครูซื้อไปอาหารไก่นะครับ
2: ครับผม
1: มัน1กระสอบนี้มันอยู่ได้นานมั้ยครับ
2: ประมาณ1เดือน
1: 1เดือน
2: ครับสำหรับจำนวนไก่ที่ครูมาเลี้ยงเนี่ยไก่เราเลี้ยงไม่เยอะมีประมาณ10กว่าตัว15ตัวรู้สึกตอนนี
1: ้แล้วนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกครับ
2: ที่แพก็จะเลี้ยงปลา
1: ครับ
2: ปลูกผักบนแพลอยน้ำนะครับแล้วก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก
1: ่ครูครับอย่างปลาโอ้เราเข้าใจเนาะมันเป็นแพอะไรเงี้ยแต่ไก่เนี่ยครับครูคือยังไงครับไปอยู่บนแพได้ไงครับ
2: คือเราจัดกรงให้เขาอยู่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยครูมาเคยซื้อไข่เนี่ยถ้ามาตลาดต้องจองแล้ว2แผงถึง3แผงให้ครบ1อาทิตย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: แต่พอเราคิดอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงไก่ล่ะเด็กก็จะได้ความรู้นะ
1: ครับผม
2: ได้ความรู้ว่าเด็กจะให้อาหารไก่ตอนไหนให้น้ำตอนไหนยังไงดังนั้นว่าเขาก็จะดูแลไก่ดังนั้นตรงเนี้ยจะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กได้รับ
1: เหมือนเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่ง
2: ใช่เป็นวิชาทักษะชีวิต
1: ทักษะชีวิต
2: ครับเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้
2: ดังนั้นก็เลยว่าโอเคเลี้ยงไก่ก็ซื้อไก่มาเลี้ยง
3: เข้ามาแรกเนี่ยนะมันก็เนี่ยโอ้โหโหดมากทางนี้เขาเรียกว่าเป็นทางเปลี่ยนเด็กที่มาจากเรือนแพเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมา1วันหรือ2วันก็หายไปเป็นเดือนก็มีทางท่านผอ.เล็กรัตนสุรังตอนนั้นท่านเป็นคนที่เปิดแล้วก็เบิกแล้วก็ให้ค่าที่จะอุดหนุนและช่วยเหลือแพหลังแรกนี่จะทางสปจ.สมัยนั้นนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไปขอเช่ากับยายแก้วเลยเปิดเป็นห้องเรียนเรือนแพขึ้นตอนนั้นมีแต่น้ำกับฟ้ามันลำบากทั้งที่อยู่ที่กินทั้งแพแล้วก็การเดินทางลำบากมากนะลงไปถ้าจะพูดถึงว่าใครอยากลงไปไม่มีคนลงไป
2: มาลงมา
3: เอ
2: าอย่างนี้ก็เลย
4: แบกเลย
2: ไหวเหรอ
4: ไหวอ่ะ
2: โอ้โห

0: และตอนนี้นะครับเราอยู่บนฝั่งนะครับซึ่งกำลังจะนั่งเรือเพื่อไปยังโรงเรียนเรนแทนนะครับคุณมาศครับปกติต้องเดินทางเรืออย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผม
1: ที่โรงเรียนก็คือต้องอาศัยเรืออย่างเดียว
0: เรืออย่างเดียว
1: เส้นทางอื่น
0: เดินทางนานไหมครับครู
1: จากที่นี่ที่ท่าเรืออุทยานแห่งชาติแก่งก้อเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้เวลา40นาทีในการเดินทาง
0: 40นาทีใช่ไหมครับผม
1: ที่เป็นเรือหางยาว
0: ต่างจากเมื่อก่อนไหมครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เลย
1: เมื่อก่อนถามว่ามันจะมี2ฤดูก็คือฤดูร้อนเนี่ยน้ำจะแห้งตอนนั้นอาจจะได้เดินทางไกลคือต้องเดินเท้าด้วยนะครับ
0: คือต้องจอดเรือไว้แล้วก็เดินเท้าขึ้นไป
1: ต้องเดินเท้าลงไปหาเรือเพราะว่าจุดนี้จะไม่มีน้ำเลย
0: มันจะแห้งไป
1: แห้งมากครับตรงนี้ไม่มีน้ำเลยมีแต่ป่าไม้ก็จะต้องเดินไปรถก็

0: ว่าจะถึงโรงเรียนนะคะก็ต้องผ่านระยะทางไกลทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำไหนจะต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ค่ะแถมไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้จากพลังงานโซลาร์เซลล์เท่านั้นอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณครูคนนี้ย่อท้อเลยค่ะเพราะเขาทำมาถึง12ปีแล้วค่ะ
1: รับของหน่อยครับตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเลนแพรแล้วนะครับผม

0: เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำเวรกันก่อนทำหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับ5 โมงงานต้องเสร็จหมดแล้วทุกคนจะไปรวมกันอยู่ที่หลังแพเพื่อช่วยครูมากครูน้อยทำกับข้าวเย็นนี้ครั้งที่แล้วใครของข้าวไม่สุกวันนี้ให้แก้ตัวโอเคเดี๋ยวชุดใครใส่ชุดนักเรียนอยู่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโอเคไหม
1: ชื่อเด็กชายทรงพลและโปวงชื่อเล่นชื่อโฟมผมมีหน้าที่รดน้ำผักครับ
2: ผมชื่อวนานีมุนชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับผมมีหน้าที่เลี้ยงไก่ครับ
3: ผมชื่อเด็กชายสุยาเกตหมูชื่อเล่นชื่ออามผมมีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ครับ
4: ผมชื่อเด็กชายสิงหาสังคำชื่อเล่นชื่อใหม่หน้าที่ของผมปั๊มน้ำครับ
5: เดี๋ยวผมจะรบกวนครูมากนะครับพาผมชมโรงเรียนตามจุดต่างๆ
0: ก็ห้องเรียนสาขาเรือนแพเรือนนี้เรียกว่าเรือนห้องเรียนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเรียนที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เราใช้ห้องเรียนเดียวในการสอนเด็กทั้งหมดถึงแม้จะเรียนชั้นอะไรก็จะเรียนที่นี่เพราะว่าเราใช้ระบบการสอนตัวต่อตัวก็จะมีช่วงชั้นที่เด็กเรียนก็ที่ต่างไปก็คือเด็กอนุบาลครับนอกนั้นก็จะเป็นเด็กประถม1ถึงประถม6
5: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนนะครับครู
0: ตอนนี้มีทั้งหมด6คนมีอนุบาล2คนป.4มี3คนแล้วก็ป.6อีก1คน
5: ครับ
0: นะครับก็รวมทั้งหมดเป็น6คน
5: นอกจากเป็นห้องเรียนแล้วเป็นอะไรอีกครับครูตรงนี
0: ้ที่นี่ตอนกลางคืนเด็กๆมานอนที่นี่นะ
5: อ๋อเป็นคืนนี้นี่เป็นห้องนอนด้วยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับผมที่โต๊ะที่เก็บจัดเก็บเงี้ยเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็จะนอนเขาจะมีที่หลับที่นอนมาเป็นที่นอนของตัวเองกลางมุ้งนอนกันที่นี
5: ่ครับครูครับแล้วแบบนอกจากวิชาเรียนปกติตามตารางนะครับผมจำได้ว่าครูมาพูดถึงเรื่องวิชาทักษะชีวิตทักษะชีวิตมันคือวิชายังไงครับผมยังไม่เห็นในตารางเลย
0: ทักษะชีวิตเราจะใช้สอนในวิชาเสริมเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยเราจะใช้บูรณาการในการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นการงานและอาชีพที่เป็นหน้าที่ของเด็กที่เรือนแพที่เขาทำความสะอาดเขาทำอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยก็คือมีเขตรับผิดชอบมีแพที่รับผิดชอบของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะชีวิตทักษะหนึ่งทักษะที่สองก็คือการช่วยครูทำอาหาร
5: ครับ
0: ทักษะที่สามก็คือการปลูกผักดำรงชีพของตัวเองในพื้นที่ในข้อจำกัดที่อยู่บนน้ำ
5: แล้วตอนที่เข้ามาครั้งแรกเลยครู
0: ครับ
5: เป็นอย่างนี้เลยครับมีหลายหลังนี่ไหมครับ
0: ครั้งแรกเลยก็จะมีแพหลังข้างหลัง1หลัง
5: ครับ
0: ครับก็จะเป็นแพโล่ง
5: ๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายกิจกรรมผมอยากเห็นพวกแป้งผักไก่อะไรเงี้ยครูทักษะชีวิต
0: ได้ครับเชิญครับ
5: โอเคครับไปครับโอ้นี่คือในส่วนของ
0: อันนี
5: ้เล้าไก่ครับ
0: เล้าไก่ที่เราเลี้ยงกันนะครับซึ่งเป็นทักษะชีวิตนึงที่สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าเขาอะเรียนอย่างเดียวอะเขาไม่ได้ลงมือทำเนี่ยผมมองว่าต้องลงมือทำถึงจะได้ใจที่อยากจะทำบ้างนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรที่เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เก็บไปบ้างละนะครับบางพืชบางตัวก็โดนเก็บไปหมดละนะครับก็จะมีมะเขือเทศตรงนี้ชีวิตหรือว่าความเป็นผมเกิดขึ้น

0: นี่เพราะผมเมื่อก่อนผมสอนโรงเรียนเอกชนเนี่ยผมสอนเด็กมัธยมพอมาอยู่ที่เนี่ยผมสอนเด็กประถมเดือนแรกที่ผมมาผมอยากกลับนะเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ได้สักคนอ่ะจากที่ว่าเราสอนอยู่ในเมืองมาถึงนักเรียนขึ้นโจทย์บนกระดานนะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันทุกคนเอาสมุดขึ้นมาอ่านโจทย์ได้เขียนตามเราได้แต่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีใครอ่านหนังสือออกสักคนเขียนตัวหนังสือเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกเลยผมเลยเครียดมากเลยว่าเฮ้ยยังไงดีวะจะกลับหรือว่าจะอยู่เพราะว่าผมมองว่าถ้ากลับเนี่ยเราแพ้ใจตัวเองไว้ลองดูสักตั้งว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยว่าคิดอีกแบบนึงว่าเฮ้ยอย่างน้อยว่าเราไม่ได้จบครูมาโดยตรงเราจบวิทยาศาสตร์การกีฬาความเป็นครูของเรามีน้อยดังนั้นต้องเพิ่มความรู้ตรงนี้ด้านอันดับแรกยังไงก่อนทำให้เด็กที่นี่อ่านหนังสือให้ออกก่อนก็เลยไปเริ่มเซิร์ชสุขเสาร์อาทิตย์ขึ้นไปก็เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาสอนเด็กที่นี่ให้อ่านหนังสือให้เป็นก่อนอย่างแรกเลยผมบอกเลยผมไม่ทำอย่างอื่นนะผมขอสอนเด็กให้อ่านหนังสือเป็นก่อนผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีในการที่สอนเด็กให้มีความรู้เรื่องทักษะพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาที่เด็กบริบทแบบนี้ควรที่จะได้รับแล้วก็เรียนรู้โดยที่ไม่ต่อต้านเขาจะต่อต้านนะผมมาสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาไม่เรียนดีกว่าไม่รู้จะไปใช้อะไรไม่เรียนได้ไหมครู
1: ไม่เอาเลย
0: ไม่เอาคณิตศาสตร์ผมไม่เรียนได้ไหมครูผมเรียนไม่เก่งผมบอกเลยว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ทำไมเธอมีอาชีพขายปลาใช่ไหมใช่ครับเธอรู้จักตาช่างไหมรู้จักครับแล้วเธอดูเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วคิดตังเขาถูกไหมกิโลนึงคูณเท่าไหร่คิดถูกไหมไม่ถูกครับจำเป็นไหมจำเป็นงั้นโดนโกงไหมโดนโกงดังนั้นเขาก็เลยคิดอยากที่จะเรียนเพื่อจะได้เอาตัวรอดโดยการที่ไม่อยากให้คนอื่นโกงตรงเนี้ยผมก็เลยว่าทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนี้หมดเลยจับมือเด็กเขียนหนังสือกอไก่หนึ่งฮอผมก็มาทำตรงเนี้ยดังนั้นผมกลับออกไปหลังจากนั้นอ่ะหนึ่งเดือนผมไปขอเรียนใบประกอบวิชาชีพครูอีกหนึ่งปีแต่พร้อมที่เสาร์อาทิตย์เราไปเรียนหนังสือนะแต่ก็จันทร์ถึงศุกร์ก็มาสอนที่นี่จะทำอย่างเงี้ยอยู่หนึ่งปี
2: ใช้เวลานานไหมครูกี่ปีกว่าที่แบบมันจะหลักสูตรเริ่มลงตัวอ่ะการเรียนการสอนที่เราไปหาความรู้เพิ่มเติมมา
0: ปีที่ห้าเราวัดผลได้ยังไงจากที่เมื่อก่อนเด็กห้องเรียนสาขาเรียนแพสอบวัดผลระดับชาติคือโอเน็ตเนี่ยไม่ติดท้ายเขาเลยไปดึงคะแนนเขาลงมาคือถ้าว่าไปสอบเทียบเนี่ยก็คือจะดึงกลุ่มเด็กของโรงเรียนมันก็จะสารเนี่ยลงมาโดยที่เราเป็นจำนวนหนึ่งไปบวกดึงเปอร์เซ็นต์การคำนวณลงมา
2: เอาคะแนนเราไป
0: สู้จนเขาบอกว่าเขตพื้นที่ขอให้แยกห้องเรียนสาขาเรียนแพ้ได้ไหมเพราะว่ามาฉุดคะแนนของเด็กโรงเรียนมันก็จะสารโอเคพอเขาเอาชื่อเด็กเรียนแพ้ออกมาให้ไปสอบแยกคะแนนการคำนวณต่างหากมันก็จะเห็นได้ชัดใช่ไหมพอปีแรกที่เขาให้แยกปุ๊บเนี่ยเด็กผมคืออยู่ท้ายตารางแน่นอนคะแนนจาก100เนี่ยอาจจะได้สัก30ต่อรายวิชาพอหลังจากนั้นอีก1ปีปีที่5เนี่ยขึ้นมาเลยรู้เลยว่าโรงเรียนบนฝั่งบอกว่าไม่ต้องแยกก็ได้มั้งโรงเรียนสาขาเรือนแพเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วคือเด็กอ่านหนังสือเป็นคำนวณเป็นคิดเลขเป็นอะไรทุกอย่างอ่านภาษาอังกฤษพออ่านได้อะไรเงี้ยผมได้เกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ว่าเป็นโรงเรียนที่ปอดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมก็บอกว่าเนี่ยห้องเรียนผมทำได้ดังนั้นทุกวันนี้ผมเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมทำก็คือเด็กทุกคนจะต้องมาอ่านหนังสือให้ผมก่อนนอนทุกวันทุกคนอย่างวันนี้พวกเราก็อยู่ว่าเด็กที่เนี่ยพอทำที่นอนอะไรที่หลับที่นอนอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะวิ่งมาหาครูแล้วเพื่อที่มาอ่านหนังสือ
2: ก่อนนอนต้องอ่าน
0: ก่อนนอนต้องอ่านหนังสือดังนั้นตรงเนี้ยเรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับผมคือไม่ใช่ปัญหาละดังนั้นว่าสิ่งไหนที่เราจะใส่เติมแต้มให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้เด็กของเราในอนาคตเป็นเด็กที่ดีได้มีพัฒนาการในทางที่ดี

0: หัวรออ่ะสะกดดิ
1: ห
0: ั
1: วรอ
0: สระอะไร
1: ซ้ายขวา
2: ข้าง
0: ใน
2: สถานการณ์ที่ต่างๆ
3: จอน
2: ท่าน
3: ผ
2: ู้การ
3: ผู้แ
4: ม่ครูครับหลังจากที่ครูเสร็จสิ้นภารกิจส่งเด็กๆ เข้านอนใช่ไหมครับน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของคืนนี้ไหมครับผมคือผมอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี่
5: ครับ
4: คือเป็นคืนแรกของผมเลยครูที่มานอนบนแพครับ
5: ครับ
4: แล้วคืนแรกของครูครับที่เดินทางมาปุ๊บเห็นสภาพแล้วก็มานอนที่นี่คืนแรกเป็นยังไงครับ
5: จะทบทวนถามตัวเองตลอดว่ามาทำอะไรที่นี่วันที่มาเนี่ยก็คือวันที่พอมาส่งแล้วก็พอกลับ
4: แล้วก็ทิ้งเราไว้เลย
5: ก็ทิ้งไว้ที่นี่ขับเรือไม่เป็นไปไหนไม่ได้ก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรที่นี่ได้มั้งงานที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือทำความสะอาดห้องเรียนแพร่สองหลังซึ่งเป็นแพร่ห้องครัวแล้วก็แพร่ห้องเรียน คือทั้งอาทิตย์วุ่นมัวแต่เตรียมงานตรงไหนที่จะสามารถที่จะทำให้เป็นปรับบรรยากาศให้เข้ากับการเรียนการสอนจะทำตรงไหนจะติดบอร์ดอะไรตรงไหนก็ต้องทำหมดเลยต้องเตรียมเพื่อที่จะต้อนรับเด็กเข้ามาเรียนหนังสือทั้งที่ไม่รู้เลยว่าม
4: ีหรือเปล่าม
5: ีหรือเปล่ามีแต่กี่คนอะไรเงี้ย
4: แล้วช่วงแรกที่แบบครูบอกเราเตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมการสอนเต็มที่อะไรเงี้ยครับครูแล้วก็เราต้องออกไปตามหาเด็กๆเพื่อให้เด็กมีเด็กเรียนมาที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ปฏิเสธเราด้วยหรือเปล่าครับผม
5: มีครับผมผู้ปกครองที่เรียนแพร่เนี่ยจะมีอยู่อย่างคือเขาไม่ได้ไว้ใจครูที่สอนเพราะว่า1ถ้าปล่อยลูกมาก็คือลูกจะได้กินข้าวไหมความที่ผู้ปกครองเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจครูเนี่ย
4: ครับ
5: มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้เข้ากับชุมชนได้ให้เข้ากับผู้ปกครองนักเรียน
4: เห็นครูเคยเล่าว่าจริงๆเราก็แบบมีช่วงเวลาแบบออกเรือดึกๆเลยเพราะว่าเด็กป่วยไงครับครูอยากให้ครูเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
5: มีเหตุเกิดขึ้นกับเด็กก็คือลูกชาวประมงเนี่ยไม่สบาย
4: ครับ
5: นะครับอาหารเป็นพิษคือมาที่โรงเรียนเนี่ยเขาไปกลับไปกินข้าวที่แพเขาแล้วก็อ้วกอาเจียนอยู่ตลอดผู้ปกครองเขาก็ไม่อยู่แล้วก็เด็กก็อยู่กับผม5คนตอนนั้นน่ะเป็นช่วงฝนตกหน้าฝนด้วยก็เปียกฝนหมดอ่ะผมตอนนั้นยังขับเรือยังไม่ค่อยเก่งก็จะขอคุณลุงที่เนี่ยขับเรือให้แล้วก็เด็กๆก็ลงเรือด้วยกันกับเด็กที่ไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลแต่ก็คุณหมอก็บอกว่าอาหารเป็นพิษเงี้ยนะก็เราก็ว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอาหารเป็นพิษ
4: ครูครับแล้วพ่อแม่ของเด็กว่าไงครับหลังจากที่แบบเราได้ดูแล
5: ครับผู้ปกครองเด็กเขาก็เป็นห่วงลูกแล้วก็เขาก็ดีใจที่เราให้ความสำคัญกับลูกเขาแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกคุณคนเดียวนะทุกคนที่ในเรือนแพก็เหมือนกันเพราะว่าเราดูแลทุกอย่างทั้งการกินการอยู่การป่วยทุกอย่างคือเรารับผิดชอบหมด
4: วันนี้รบกวนครูมาทั้งวันเลยได้มาตามติดชีวิตได้เห็นเด็กๆ คือรู้สึกดีมากเพราะเอาจริงๆแล้วผมเนาะเราเข้าใจความหมายของคำว่าเสียสละแต่เราก็ไม่รู้ว่าเสียสละมันต้องกว้างแค่ไหนมันต้องลึกแค่ไหนมันต้องยิ่งใหญ่แค่ไหนเงี้ยจนแค่มาเดินเนี่ยโดยที่แบบครูไม่ต้องอธิบายเลยว่าคำว่าเสียสละคืออะไรเราได้เห็นทุกอย่างเห็นเด็กๆเห็นสิ่งที่ครูทำมันผมซูมมันตอบคำว่าเสียสละได้แบบยิ่งใหญ่มากจริงครับ

พอถึงยามเช้านะคะเด็กๆ เขาก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมรับกับวันใหม่ค่ะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆ กับครูมาศเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนวิชาอะไรที่สําคัญไอด้าทราบมาว่ามีวิชานึงค่ะที่ไม่ได้บรรจุในหลักสูตรแต่ครูมาศเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองจะเป็นวิชาอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

าแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เด็กๆ ก็ตื่นนอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำภารกิจหน้าที่ของตัวเองครูมาศครับก็มาเตรียมทำอาหารให้เด็กๆเพื่อที่จะมานั่งกินด้วยกันครับไปดูกันครับ

0: เนื้อเรื่องเป็นไงนี่เขาจะบอกเนื้อหาของอะไรครับ
1: ประธานหรือว่าสรรพนามประธานส่วนขยาย
2: ครูมาศครับหลังจากที่ผมได้มานอนที่นี่1คืนเนาะครูเนาะมันแค่สั้นๆนะครูแต่ว่าผมก็รู้สึกผูกพันกับเด็กๆมากแล้วครูครับที่อยู่ที่แบบนานมากมันผูกพันแค่ไหนอ่ะครู
0: มันเหมือนครอบครัวมากกว่าฉะนั้นเด็กๆก็จะเหมือนลูก
2: ครูแล้วบอกว่าอยู่ด้วยกันที่เนี่ยผูกพันเป็นครอบครัวไงครูแล้วแบบทุกครั้งที่มีเด็กจบไปอ่ะครู
0: ครับ
2: เราใจหายมั้ย
0: คือดูเหมือนว่าเราส่งเขาถึงฝั่งแต่สําหรับผมอ่ะก็คือต้องติดตามผลการเรียนของเด็กอยู่ตลอดจนกว่าจะจบปริญญาตรี
2: ครูครับเราอยู่ที่นี่มันนานมากครูเคยมีสักครั้งนึงมั้ยครับที่คิดว่าถ้าวันหนึ่งจะไม่ได้อยู่ที่นี่ครับครูจะรู้สึกยังไง
0: คือถามว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนนะมันก็ต้องมีดังนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นไปแน่นอนอยู่แล้ว
2: ครับผม
0: แต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นผมขอแค่ให้เด็กเรียนจบที่นี่สักหนึ่งคนซึ่งจะเป็นไอดอลของเรียนแพเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กในเรียนแพว่าพี่เขาเรียนที่นี่เขาจบปริญญาตรีเป็นแนวทางให้เด็กๆได้มองเห็นว่าถ้าเขาเรียนที่นี่เขาเรียนจบปริญญาตรีแน่นอนหรือว่ามีอาชีพที่ดีแน่นอน
3: สำหรับเด็กๆที่จบไปจากเรียนแพนะครับครูมาศก็ช่วยหาผู้อุปการะเพื่อจะส่งต่อให้น้องเรียนอย่างตอนนี้มีน้องคนนึงเรียนอยู่ที่สาขาวิศวะเครื่องยนต์ราชมงคลที่ตาก
4: ครูมาศเป็นครูที่ดีครับถ้าผมไม่ได้เรียนกับครูมาศผมเสียใจมากเลยครับไม่อยากให้ครูมาศออกจากโรงเรียนนี้อยากให้ครูมาศอยู่นานๆครับ
5: ผมคิดว่าครูมาศเป็นคนที่ดีครับไม่ดุด้วยครับผมจะเป็นเด็กดีเพื่อครูมาศครับ
6: เป็นคนเสียสละเวลาเขาเอาเงินมาบริจาคให้ขายไม่ได้ครูมาศจะตังครูมาศให้เอง
7: ครูมาศเป็นครูที่ดีแล้วก็ใจดีแล้วก็เสียสละครูมาสอนให้ผมเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับขอบใจครูมาและไม่อยากครูมาทิ้งพวกเราไป
8: ตอนครั้งแรกที่ครูมานะเพื่อนครูก็มาหาที่แพรว่าจะเอาน้องเข้าไปเรียนไหมแต่น้องยังไม่ถึงเกณฑ์ครูว่าไปได้ก็เลยเอาน้องไปฝากกับครูครั้งแรกก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะแต่เขามาอยู่เนี่ยบางคนนะที่ครูมาเนี่ยไม่เกินปีเขาก็ไปละเปลี่ยนครูตลอดรู้สึกว่าเพื่อนจริงจังแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสอนนักเรียนนี่ก็ขอบคุณครูมาศนะคะครูมาศครูน้อยที่สอนน้องแอมซึ่งเป็นเด็กดี
9: ครูทุกคนมานะปีละคนครูมาศไม่เหมือนใครครูทุกคนมาเขาจี้ให้อ่านไม่เคยให้เด็กสะกดอันนี้มีลูกแล้วก็มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดศูนย์ติดรอครูมาศเขาก็เอาโน้ตบุ๊กอะไรให้ไม่รู้แล้วเขาก็แนะนำให้เป็นอย่าง 3.8 เรียนอยู่ปี2วิศวะราชมงคลตากแล้วก็จะภูมิใจตรงที่ว่าไปถึงสูงสุดเดี๋ยวเขาได้ไปจีนไปเยอรมันไม่รู้เพราะครูมาศเขาหาผู้อุปการะให้ความประทับใจกับครูมาศเหรอจะว่าประทับใจไม่ได้แต่บอกว่าดีใจสุดๆประทับใจคือชั่วคู่ชั่วขยำเนาะแต่ว่าถ้าว่าดีใจสุดๆคือเขาให้ชีวิตลูกเราก็ให้ชีวิตเราด้วย
0: ผมแค่เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีครูหลายคนหลายท่านที่ผ่านเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้คนเป็นครูอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตัวเองประสบความสำเร็จก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะ
10: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของครูมาศแล้วก็ครูน้อยรวมไปถึงเด็กๆบนเรือนแพจริงๆแล้วนะคะบนโลกใบนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนอีกมากมายเลยค่ะที่เขาทำความดีเพื่อสังคมแบบนี้แล้วพลังเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลาการเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ขตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตุเตชัยมังคาลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

0: อรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบรมสุขแล
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆได้ว่าพระพุทธองค์ที่ทรงชนะสิ่งต่างๆได้นั้นเพราะอาศัยอะไรมีพุทธภาษิตบทหนึ่งท่านพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าชนะตนนั่นแหละเป็นดีก็หมายความว่าเราจะชนะอะไรก็ตามถ้าเราไม่ชนะตนเองการชนะนั้นความชนะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะแพ้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่การชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการชนะตนเองการเอาชนะใจตัวเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบทพุทธชัยมังคละคาถาหรือบทพุทธชัยมงคลเรียกง่ายๆว่าบทพาหงซึ่งต่อจากบทถวายพรพระที่เราได้รับทราบไปแล้วเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงวิธีเอาชนะสิ่งต่างๆนั่นก็เพราะว่าการที่เราจะชนะอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าใช้วิธีการเดียวกันได้อย่างเช่นเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ออกบวชกว่าที่จะบำเพ็ญบารมีแล้วตรัสรู้อริยสัจ4ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและยิ่งเมื่อวันที่จะตรัสรู้ก่อนวันวิสาขบูชากองทัพพญามารได้ระดมพลกันมาเตรียมอัตตาเพื่อที่จะขัดขวางการบรรลุของพระพุทธองค์ในการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนั้นพระพุทธองค์ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำมาเป็นเครื่องต่อกรกับพญามารได้แต่เพราะอาศัยบารมีทั้งหลายที่เคยได้บำเพ็ญมาแล้วอาศัยบารมีทั้ง10ประการที่เคยบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องต่อสู้กับพญามารทุกคนคงได้เคยได้ยินคำว่าบารมีแต่อาจจะยังไม่ทราบถึงความหมายที่ชัดเจนว่าบารมีหมายถึงอะไร

บ่อยครั้งเราจะได้ยินคำพูดที่ว่าคนนั้นเป็นคนมีบารมีเป็นผู้มากด้วยบารมีแต่บารมีในทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเองเพราะบารมีแปลว่ากระทำให้เต็มทำให้มันเต็มบำเพ็ญให้มันเต็มจึงจะเรียกว่ามีบารมีอย่างเช่นทานบารมีเราก็ต้องทำทานให้เต็มเปี่ยมเหมือนกับการหยดน้ำลงในตุ่มใหญ่เราต้องอาศัยเวลานานกว่าน้ำจะเต็มตุ่มถ้าเรากระทำทีละเล็กทีละน้อยก็เหมือนกับหยดน้ำทีละหยดถ้าเราตั้งใจทำด้วยความภาคเพียรพยายามอย่างมากก็เหมือนกับเทน้ำลงเป็นถังในตุ่มความพยายามก็จะเต็มเร็วบารมีก็จะเต็มได้เร็วเพราะฉะนั้นในวันผจญมารวันนั้นพระพุทธองค์ทรงอ้างเอาบารมีทั้ง10ประการบารมีทั้ง10ประการนั้นก็คือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะหรือว่าการปลีกตนออกจากกามการที่จะออกบวชเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีใช้บารมีทั้ง10ประการนี้แหละเป็นเครื่องอ้างอิงเป็นอาวุธสำหรับต่อสู้กับพยามารซึ่งในครั้งกันนั้นก็มีพยานบุคคลที่อ้างตนเป็นคนที่รับรองเป็นคนที่รองรับการทำบุญของพระพุทธองค์นั่นก็คือพระแม่ธรณีเพราะว่าการกระทำบุญทุกครั้งก็มีการอธิษฐานมีการกรวดน้ำเพราะฉะนั้นจึงมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องอ้างอิงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้พยามารทั้งหลายทำร้ายพระพุทธองค์ได้เพราะอาศัยบารมีอันเต็มเปี่ยมเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสามารถที่จะเอาชนะพยามารซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยลูกน้องไปด้วยเสนามารมาอย่างเต็มกำลังเต็มอัตราศึกก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระพุทธองค์ได้ในบารมีทั้ง10ประการนี้เวลาที่หลายๆคนต้องการกำลังใจต้องการชัยชนะต้องการประสบความสำเร็จก็จะพากันสรรเสริญหรือว่าสาธยายในบทคาถาพาหุงนี้นั่นก็เพราะว่าเป็นคติเตือนใจว่าพระพุทธองค์ได้ทรงชนะพยามารได้ทรงชนะอุปสรรคนานาประการด้วยวิธีของพระพุทธองค์ซึ่งการชนะนั้นเป็นการชนะที่ไม่กลับแพ้ในวิธีการชนะอยู่มีอยู่หลายวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นพุทธศาสนสุภาษิตอย่างเช่นตรัสว่าจงชนะบุคคลที่ไม่ดีด้วยความดีจงชนะคนตรณีด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเหลาะแหละด้วยคำจริงด้วยการกล่าวคำสัตย์เพราะฉะนั้นในการชนะทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าคนที่เราต้องการเอาชนะหรือสิ่งที่เราต้องการเอาชนะนั้นเป็นใครเป็นอะไรและก็เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมอย่างเช่นพระพุทธองค์ตรัสว่าจงชนะคนดีด้วยความจงชนะคนไม่ดีด้วยความดีนั่นก็หมายความว่าให้นำธรรมะเข้าสู้อย่าใช้อธรรมหรืออย่าใช้อกุศลธรรมใช้ความไม่ดีไปปราบความไม่ดีเพราะจะเป็นการก่อเวรก่อกรรมกันไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีหย่อนหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเราใช้ธรรมะใช้ความอดทนไม่ทำอะไรเลยเราก็จะกลายเป็นคนอ่อน

ไม่เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมเป็นคนที่ขี้ขลาดเขาทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จักตอบโต้แต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าความอดทนหรือการอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำลายกิเลสได้อย่างดียิ่งเพราะไม่เป็นการก่อเวรกันไปเรื่อยๆจึงทรงแสดงว่าจงชนะคนที่ไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้คนที่ตระหนี่ทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันให้ใครเราควรที่จะรู้จักแสดงน้ำใจแบ่งปันให้กับเขาเป็นตัวอย่างแสดงให้เขาดูว่าการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้และสุดท้ายเมื่อเขาเห็นประโยชน์ของการแบ่งปันเขาก็จะกระทำตามเพราะว่าผู้ที่ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปยิ่งให้เราก็ยิ่งได้คำว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้หมายถึงว่ายิ่งให้คนอื่นคนเราก็ให้ความไว้วางใจเราให้ความรักเราให้ความเอ็นดูเราให้ความช่วยเหลือเราเราก็จะได้ความรักความเอ็นดูความช่วยเหลือความยกย่องสรรเสริญการยอมรับจากบุคคลอื่นมากกว่าที่เราให้เขาจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับิตที่คิดจะเอาแต่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าพึงชนะคนตระหนี่หรือคนที่มีความขี้เหนียวด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเหลาะแหละด้วยคำพูดที่จริงเราต้องพยายามแสดงจุดยืนแสดงความจริงใจให้ปรากฏแก่คนที่เหลาะแหละไม่เอาการเอางานเพราะว่าบุคคลประเภทนี้จะกลัวความจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความจริงจังมีความจริงใจพูดคำไหนเป็นคำนั้นก็จะได้รับความยำเกรงคนที่พูดจาเหลาะแหละไม่มีสาระไปวันๆก็จะมีความเคารพยำเกรงเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือหลายๆวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้เลือกใช้เพื่อที่จะทำให้ชนะสิ่งต่างๆหรือว่าบุคคลต่างๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ชนะใจของเราก่อนถามว่าทำไมต้องชนะใจของเราเพราะว่าธรรมดาของจิตใจคนทั่วไปนั้นย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำธรรมดาความคิดของคนก็เหมือนกับกระแสน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำหรือทำฝ่ายต่ำทำฝ่ายต่ำก็คืออกุศลธรรมหรือธรรมที่ไม่ดีไม่ใช่ทางที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นทางที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพิ่มมากขึ้นเราลองสังเกตเราตัวเราเองก็ได้ว่าในแต่ละวันนี้เราคิดไปในทางกุศลหรือว่าทางดีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างความคิดที่เพิ่มพูนความโลภความโกรธความหลงแล้วอะไรมากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราห้ามจิตใจของเราสกัดกั้นจิตใจของเราจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ประกอบด้วยธรรมะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาชนะใจของเราได้เมื่อครั้งพุทธกาลยังมีพราหมณ์คนหนึ่งได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วถึงกับเปล่งวาจาว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วนั่นก็เพราะว่าเมื่อเขาได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วเขาสามารถที่จะสละผ้าห่มพื้นเดียวที่มีอยู่ถวายพระพุทธองค์ได้เมื่อถวาย

0: อ่ะแล้วก็เปล่งอุทานออกมาในท่ามกลางประชุมชนว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วแม้กระทั่งพระราชาที่นั่งอยู่ในที่นั้นก็ยังตกใจว่าเราเป็นพระราชาอยู่ในที่นี้ใครบังอาจมาเปล่งวาจาว่าเราชนะก็ให้มหาดเล็กไปดูว่าถามดูว่าที่บอกว่าชนะเขาชนะอะไรพราหมณ์ก็เลยบอกว่าเราชนะความตระหนี่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราแล้วเพราะว่าเรานั่งฟังธรรมมาเรานั่งคิดอยู่ตลอดว่าจะถวายผ้าผืนนี้ให้พระพุทธเจ้าดีไหมเพราะว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าห่มผืนเดียวที่เราและภรรยาห่มออกจากบ้านก็หมายความว่าถ้าพราหมณ์ถวายผ้าไปก็ต้องกลับไปตัวเปล่านางพราหมณีหรือว่าพราหมณ์ผู้หญิงที่ซึ่งอยู่บ้านก็ไม่มีโอกาสที่จะออกจากบ้านได้เพราะไม่มีผ้าห่มนั่งใคร่ครวญอยู่นานจนกระทั่งถึงยามสุดท้ายที่ฟังธรรมตัดสินใจปลดผ้านั้นถวายพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องบูชาเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวมีเฉพาะผ้านั้นที่มีราคามากเห็นว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่จะบูชาพระพุทธองค์พระราชาก็เห็นในความศรัทธาความเลื่อมใสและความกล้าหาญของพราหมณ์ก็นำผ้ามาให้พราหมณ์อีก2 ผืนพราหมณ์ก็ถวายผ้านั้นแก่พระพุทธเจ้าอีกพระราชานำมาให้อีก4 ผืนก็ถวายอีกนำมา8 ผืนก็ถวายอีกนำมา16 ผืนก็ถวายอีกจนสุดท้ายนำผ้าที่มีค่ามากมาถวายมามอบให้แก่พราหมณ์พราหมณ์ก็คิดว่าถ้าเราไม่รับเลยพระราชาก็จะไม่พอใจก็เลยรับไว้1 ผืนและถวายพระพุทธเจ้าอีก1 ผืนนั่นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการที่จะเอาชนะใจของตนนั้นเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดพระพุทธองค์ก็เลยตรัสสรรเสริญพราหมณ์นั้นและก็ตรัสเป็นตัวอย่างว่าถ้าพราหมณ์นี้บริจาคตั้งแต่แรกก็หมายความว่าในยามแรกที่ฟังธรรมแล้วสามารถที่จะตัดสินใจสละได้เขาก็จะได้รับผ้าจากพระราชามากกว่านี้อีกแต่นี่เป็นการถวายในยามสุดท้ายของค่ำคืนพระราชาจึงให้ผ้าได้ประมาณเท่านี้แต่ถึงกระนั้นก็มีจำนวนมากพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการให้ทานกับการรบมีความเสมอกันการให้ทานกับการรบการทำสงครามนี่เสมอกันอย่างไรการทำสงครามเป็นการเอาชนะข้าศึกศัตรูภายนอกต้องมีการวางแผนต้องใช้กลวิธีต่างๆในการที่จะเอาชนะได้แต่การให้ทานเป็นการสู้รบกับข้าศึกศัตรูภายในคือความตระหนี่ความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติของตนเองเป็นเรื่องยากที่จะสละทรัพย์สมบัติของตนเองซึ่งหามาได้ด้วยความยากลำบากให้แก่บุคคลอื่นยิ่งเป็นการให้ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแล้วยิ่งเป็นเรื่องยากการให้ที่หวังผลตอบแทนไม่ใช่การให้ที่ประเสริฐเท่าไหร่เพราะว่าเรายังหวังจะได้ของตอบแทนจากบุคคลเหล่านั้นอยู่แต่ว่าการให้อะไรก็ตามการถวายอะไรก็ตามซึ่งไม่ได้หวังผลตอบแทนนี้เรียกว่าให้ขาดเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำใจสละออกไปได้เพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าระหว่างทานกับการรบเนี่ยเป็นเรื่องที่เสมอกันมีความยากลำบากพอๆกันเพราะในการเจริญพุทธชัยมงคลคาถาหรือว่าเจริญคาถาพาหุงนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเตือนใจว่าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีตั้ง10 ประการกว่าที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เริ่มตั้งแต่ทานบารมี บำเพ็ญทานบารมีที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็ในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรได้สละทั้งช้างปัจจยนาเคนได้สละทั้งพระกุมารทั้งสองได้สละทั้งพระมเหสีหรือพระนางมัทรีหรือในพระชาติที่เป็นพระมโหสถก็ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีในพระชาติที่เป็นพระสุวรรณสามก็ได้บำเพ็ญเมตตาบารมีหรือในพระชาติที่เป็นพระมหาชนกเรือแตกล่มกลางมหาสมุทรก็ได้บำเพ็ญวิริยะบารมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วใช้ต่อสู้อ้างอิงยืนยันกับพยามารที่มาขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเมื่อครั้งใดที่เราสวดคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชยมงคลคาถานี้เพื่อเป็นเครื่องปลุกเร้าจิตใจให้มีความฮึกเหิมในการทำความดีฮึกเหิมในการบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าถ้าบารมียังไม่เต็มตราบใดเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคได้โดยง่ายเพราะว่าอุปสรรคทั้งหลายขวางหน้าเราอยู่นั้นมีกำลังมากพอที่จะทำให้เราอ่อนแอท้อแท้ได้เพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่เป็นปีฉลองพุทธชยันตีด้วยและเป็นการให้มงคลแก่ตนเองด้วยเมื่อเราสวดคาถาพาหงแล้วก็ขอให้ทำความเข้าใจและตั้งใจในการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับคาถาพาหงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะก็จะมีการนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะในช่วงแรกนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจการสนทนาหรือคุณผู้ชมนำไปใช้อ่านเอกสารที่เป็นภาษาลาวได้ค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะการสื่อสารค่ะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชม

สามารถเปิดเว็บไซต์แล้วอ่านภาษาลาวได้เลยค่ะดังนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกกันดีกว่านะคะส่วนช่วงต่อไปเราก็จะนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้การผสมคำในภาษาลาวกันนะคะสำหรับหมวดคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นในประเทศลาวนะคะมีการ

แล้วก็จะทำให้เข้าใจข่าวเศรษฐกิจหรือนะคะการรายงานทางเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่าเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะคุณผู้ชมเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะเพราะคำว่าทุนหมายถึงทุนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารธนาคารก็หมายถึงธนาคารค่ะส่วนคำว่าปึ้มในที่นี้นะคะหมายถึงสมุดค่ะแปลต่างกันนะคะปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดธนาคารค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมพบคำว่าปึ้มเฉยๆนะคะจะแปลว่าหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นปึ้มบวกคำว่าธนาคารจึงหมายถึงสมุดธนาคารนั่นเองค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะทอนหมายถึงการรวมค่ะหรือสะสมก็ได้นะคะในบริบทนี้คำศัพท์คำว่าทอนเงินจึงหมายถึงการเก็บออมหรือการออมเงินนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกสิกรรมกสิกรรมคำนี้มีความหมายว่าเกษตรกรรมค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอาชีพหลักของเกษตรกรนะคะโดยทั่วไปโดยเฉพาะในแขวงต่างๆหรือในชนบทนะคะก็จะมีอาชีพกสิกรรมนะคะหมายถึงเกษตรกรรมนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ค่ะรายฮับรายฮับคุณผู้ชมคะหมายถึงรายได้ค่ะอย่าลืมนะคะในภาษาลาวค่ะใช้ว่ารายฮับหมายถึงรายได้คือเงินที่เรารับมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคุณผู้ชมคะหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะคำว่าต้นต่อหมายถึงพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับคำว่าเศรษฐกิจจึงหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำที่ทุกคนนะคะคงคุ้นหูกันพอสมควรแล้วค่ะคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยคำว่าประชาคมหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจหมายถึงเศรษฐกิจและอาเซียนหมายถึงอาเซียนนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดเศรษฐกิจนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับนะคะการอ่านภาษาลาวและข่าวเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นค่ะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะคะว่าเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมลองมาทบทวนกันค่ะว่าวันนี้นะคะเราเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในหมวดเศรษฐกิจคำอะไรบ้างและคุณผู้ชมบางท่านอาจจะลองออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดบัญชีธนาคารค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมหมายถึงเกษตรกรรมค่ะรายฮับรายฮับหมายถึงรายได้นะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาใช้ในการเรียนการสอนการประสมคำในภาษาลาวกันค่ะคุณผู้ชมคะหากเข้าใจการประสมคำเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมถึงการใช้พยัญชนะหรืออักษรเหล่านั้นก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถนะคะอ่านภาษาลาวได้ค่ะภาษาลาวไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจค่ะมีกฎง่ายๆ2 กฎนะคะกฎข้อแรกค่ะ
ภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงนะคะเมื่อสะกดด้วยแม่กดนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใส่ดอเด็กหรือดอเด็กน้อยนะคะ

0: ไปเลยค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้นอนกนอนกหรือนอหนูได้เลยค่ะกดข้อ2ค่ะภาษาลาวนะคะปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนทุกครั้งหรือในการอ่านทุกครั้งเราก็จะพบว่ามีสระปรากฏทุกคำหรือทุกพยางค์ทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกในวันนี้นะคะคือคำว่าเงินทึนเงินทึนเขียนเหมือนไทยเลยค่ะในคำว่าเงินนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้นะคะงองัวงองัวหรืององูนั่นเองค่ะแต่งองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะหางยาวค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะระดับบรรทัดค่ะลากลงมาด้านล่างเลยค่ะคุณผู้ชมหางจะยาวนิดนึงนะคะสะกดด้วยนอนกนอนกหรือหนูจำไว้นะคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะเริ่มต้นเลยค่ะลากจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็ได้นอนกคุณผู้ชมคะใส่สระอิค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะไม่จรดกันนะคะนี่คำว่าเงินค่ะไปต่อค่ะคำว่าทึนทึนใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุ้งทอทุ้งไปเลยนะคะหรือทอทหารนั่นเองค่ะลากหัวจากข้างบนนะคะขึ้นไปค่ะแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมจำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะสระอึนะคะเป็นสระเสียงสั้นเช่นเดียวกับสระอีค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการจำเราก็จำง่ายๆค่ะสระอึเมื่อเป็นสระเสียงสั้นเหมือนสระอีเราก็นำสระอีค่ะคุณผู้ชมมาใส่จุดค่ะเรานำสระอีมาใส่จุดนะคะเราก็จะได้เป็นสระอึเสียงสั้นค่ะคำนี้คือเงินทึนไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารปอปาค่ะภาษาลาวเรียกว่านะคะปอป๋านะคะใส่สระอึค่ะจำได้ใช่ไหมคะเอาสระอิมาใส่จุดค่ะสะกดด้วยมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะมอแมวกับนอนกต่างกันที่หัวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะปึ้มค่ะส่วนคำว่าธนาคารง่ายมากเลยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยนะคะท้อทุ้งจำได้แล้วนะคะไปเลยค่ะนะคะสระอะค่ะนะคะเหมือนภาษาไทยค่ะนอนกค่ะไปเลยนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาในภาษาลาวต้องม้วนหัวจากด้านบนค่ะม้วนจากด้านบนลงมาข้างล่างนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปคอควายคอควายควายที่ไหนมี2หัวคะแปลกจังเทคนิคการจำค่ะคุณผู้ชมควายที่ลาวมี2หัวค่ะเอ๊ะนี่ไงคะคุณผู้ชมพยัญชนะคอควายม้วนหัวจากด้านล่างค่ะหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนเข้าไปอีกรอบนึงค่ะขึ้นนะคะแล้วก็ลงมาค่ะกลายเป็นคอควายมี2หัวอยู่ด้านในทั้งคู่ค่ะใส่สระอาค่ะลากลงมานะคะปิดด้วยนอนกจะอ่านว่าปึ้มธนาคารค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินคุณผู้ชมได้คำว่าเงินไปแล้วใช่ไหมคะพยางค์แรกค่ะลองสะกดดูนะคะทอทุ้งค่ะจำได้แล้วนะคะลากเลยค่ะจากข้างบนนะคะออโอค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะพยัญชนะออโอหรืออ่างทำหน้าที่เป็นสระอเมื่อมีตัวสะกดค่ะเขียนแบบนี้นะคะลากลงไปค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะปิดด้วยนอนกคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาเลยนะคะปิดด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าทอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมเขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะกอไก่กอไก่ถ้าเราคิดว่าคอควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวก็มี2หัวค่ะแต่หัวของไก่อยู่ด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะกอไก่หัวม้วนจากด้านล่างนะคะ ขึ้นไปม้วนออกข้างนอกค่ะลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมคะสิค่ะภาษาลาวนะคะมีสอเสือกับสอเท่านั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใช้สอเสือค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่ากรรมนั้นก็จำง่ายๆค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะรูปนั้นก็เหมือนภาษาไทยเลยนะคะเราก็ใช้กอไก่จำได้ไหมคะไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ด้วยสระอาค่ะและนะคะเครื่องหมายสระอข้างบนมีจุดข้างในค่ะนะคะมีช่องว่างข้างในนะคะเป็นจุดนะคะข้างในก็จะกลายเป็นสระอามค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวง่ายแล้วใช่ไหมคะไปต่อนะคะลายหับลายหับคำนี้ก็เขียนง่ายค่ะเพราะเขียนตรงกับรูปเสียงเลยค่ะลอลิงลอลิงไปเลยนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะสระอาจำได้ไหมคะมีหัวนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมยอยุงยอยุงยอยุงเป็นเสียงเง่ขึ้นจมูกนะคะอาจจะออกเสียงลำบากนิดนึงแต่เมื่อเป็นตัวสะกดคุณผู้ชมก็สามารถอ่านได้ค่ะลายค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยยอยุงตัวนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่าฮับฮับเป็นเสียงฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมอย่าสับสนนะคะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะเวลาจำให้จำว่าเราต้องเดินขึ้นเฮือนเพราะฉะนั้นหางฮอเฮือนจึงต้องหางขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะหางตวัดนิดนึงค่ะคุณผู้ชมใส่สระอะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่กันหันขึ้นสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่หันไม่กันหันขึ้นใช้เหมือนภาษาไทยนะคะปิดด้วยบ่อแบ้ค่ะเราก็จะได้คำว่าลายหับค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคำแรกค่ะเศรษฐกิจสะกดตรงตัวจำได้ไหมคะสระเอค่ะสอเสือนะคะมีหัวด้านบนค่ะม้วนหางตวัดออกนิดนึงคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากล่างนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมภาชนะตัวต่อไปนะคะอย่าสับสนนะคะท้อถุงค่ะท้อถุงค่ะมีหัวสองหัวนะคะแต่หัวข้างในนะคะแล้วก็ม้วนขึ้นไปเป็นหัวด้านนอกค่ะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมสะกดง่ายๆค่ะกิ๊ดสะกดตรงตัวค่ะกอไก่ค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะมีสองหัวนะคะสระอิค่ะแล้วก็สะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยได้แล้วใช่ไหมคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะ
1: น้อยมื้อวานนี้เจ้าไปร่วมโครงการบริจาคเงินทุนให้โรงเรียนบ
2: ่บ่ได้ไปเทื่อย้อนว่ามื้อวานนี้ข่อยต้องพาลูกสาวไปธนาคาร
1: ย้อนหยังจึงพาลาวไปคือสิมีเงินหลายเนาะเอาไปเก็บไว้ใส่กบ่หมด
2: เป็นแนวนั้นก็คือสิดีเนาะบ่แม่นดอกข่อยพาลาวไปเปิดปึ้มธนาคารได้รอท่าโดนจักหน่อยเพราะเราบ่เคยมีปึ้มธนาคารจักเทื่อ
1: ดีได้เนาะฝึกให้เราฮู้จักการถอนเงินแต่ยังน้อยใหญ่มาจะได้มีเงินหลายๆจากไปเฮียนโตสูงๆหรือเอาเงินไปลงทุนก็ได
2: ้เราอยากเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับกสิกรรมซึ่งเราเห็นปู่ย่าตายายเฮ็ดมาตลอดและเราก็ได้มีโอกาสไปเฮ็ดเวียกช่วยเพิ่นยามพักของเฮียน
1: ค่อยก็ว่าดีได้เป็นสิ่งที่เฮามีความสุขเนาะได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า
2: เออล้มให้ฟังแดเมื่อวานนี้งานบริจาคเป็นแนวใดเด
1: พวกเฮาก็ได้ร่วมกันเอาเงินสดไปบริจาคให้กับนายครูและนักเรียนที่อยู่ห่างไกลไปกันหลายคนมีทั้งหัวหน้าแขนงการต่างๆและพนักงานนำพร้อม
2: ไปเมืองใดล่ะออกจากเวียงไปไกลบอ
1: ก็บ่ไกลปานใดออกไปทางน้ำงืมพุ่นแล้วออกไปนอกเมืองก็ดีคือกันได้เห็นชาวบ้านหาอยู่หากินปลูกผักปลูกหญ้าส่วนหลายเศรษฐกิจต้นต่อกะแม่นกสิกรรมนั่นแหละ
2: เฮาเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเศรษฐกิจต้นต่อก็คือจะดีขึ้น
1: แม่นละชาวบ้านก็จะมีรายรับหลายขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นน้ำ
2: แท้ๆเธอหน้าค่อยต้องไป

0: บริจาคเงินให้เด็กน้อยกับบริษัทของเฮาให้ได
1: ้ดีดีดีเฮาสิได้ไปน้ำกันเนาะข่อยว่าเฮาไปเฮ็ดเวียกดีกว่าหัวหน้าใกล้จะมาแล้วเราสิบ่ขึ้นเงินเดือนให้ได
0: ้ ปะก็ดีคือกันเวียกข่อยค้าไว้หลายแท้ๆยังบ่แล้วอีกหลายแนว
1: ข่อยก็บ่ต่างกับเจ้าดอกพอต้องรอถ่ายเอกสารการประชุมเดือนแล้วนี่สิไปซอกถามกับผู้เกี่ยวก่อนไปเด้อจึงคอยร่วมกันใหม่เนาะ
0: เออเออเออเอาสั้นแหละ
2: คุณผู้ชมคะบทสนทนานะคะข้างต้นค่ะอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจพอสมควรนะคะเพราะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะที่จะเข้าใจบทสนทนาได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะมาทบทวนบทสนทนาข้างต้นค่ะโดยเราจะยกตัวอย่างบทสนทนานะคะบางประโยคค่ะเพื่อมาขยายนะคะเพื่อมาขยายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสำนวนประโยคภาษาลาวและได้เข้าใจคำศัพท์บางคำที่ใช้ต่างกันค่ะดังนั้นในช่วงนี้คุณผู้ชมก็จะได้เพิ่มทั้งคำศัพท์แล้วก็จะได้รู้ทั้งสำนวนพูดในภาษาลาวนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถอบ่ได้ไปเถอหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไม่ได้ไปเลยไม่ได้หมายถึงจังหวัดเลยนะคะเพราะคำว่าเถอหมายถึงสักครั้งนะคะสักครั้งแต่ในบริบทนี้เป็นสำนวนการพูดเราจึงหมายถึงเลยซึ่งเป็นคำลงท้ายค่ะเพราะฉะนั้นบ่ได้ไปเถอก็หมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไปต่อนะคะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ที่ต้องเรียนรู้ค่ะคือคำว่าแนวนั่นแนวนั่นหมายถึงแบบนั้นค่ะคือสิดีคือสิดีหมายถึงก็คงจะดีส่วนคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะภาษาลาวใช้จำนวนมากและพบทั่วไปค่ะคือคำว่าเนาะหมายถึงนะค่ะถ้าลากเสียงเบาหน่อยนะคะก็จะทำให้ดูสุภาพขึ้นค่ะฝึกใช้นะคะนะคะคุณผู้ชมเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุนจักหน่อยได้ล้อท่าดุนจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้นะคะมีคำว่าล้อท่าล้อท่าหมายถึงรอค่ะภาษาไทยเราสามารถใช้คำว่ารอคำเดียวได้นะคะแต่ภาษาลาวถ้าคุณผู้ชมต้องการใช้คำเดียวก็ต้องใช้เฉพาะคำว่าท่าค่ะคำนี้หมายถึงรอนะคะท่าค่ะแต่ถ้าใช้เป็นคำคู่ก็สามารถใช้ได้คือใช้คำว่าล้อท่าหมายถึงรอนั่นเองค่ะส่วนคำว่าดุนดุนหมายถึงนานค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะจักน้อยจักน้อยหมายถึงพอสมควรนะคะหรือสักหน่อยนั่นเองนะคะแต่ในบริบทนี้เราน่าจะแปลว่าได้รอนานพอสมควรแล้วนั่นเองค่ะไปต่อค่ะประโยคนี้นะคะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคำว่าเล่านะคะในภาษาลาวใช้คำว่าล่มค่ะคำนี้ยังหมายถึงการคุยกันนะคะยังหมายถึงการสนทนากันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำง่ายๆคำเดียวมีความหมายหลากหลายค่ะดังนั้นการที่เราไม่รู้ความหมายหลายๆความหมายของคำเดียวนั้นทำให้เราเกิดความสับสนนะคะในความหมายเมื่อเราเอามาใช้ในบทสนทนาค่ะคำว่าล่มในบริบทนี้จึงหมายถึงเล่าค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะคำลงท้ายคำนี้ค่ะแดหมายถึงบ้างนะคะหรือหมายถึงหน่อยก็ได้ค่ะส่วนการใช้คำว่าแดในบริบทนี้นะคะเป็นการขอร้องค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยเพื่อสร้างความสุภาพนอกจากนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเห็นใจให้กับผู้ฟังได้ด้วยนะคะไปเลยค่ะล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยสิประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวนะคะไม่ได้ยากค่ะหากเรารู้และเข้าใจและใช้ให้ถูกต้องนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจคนลาวค่ะเข้าใจภาษาลาว

0: าวและเข้าใจวัฒนธรรมลาวได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะได้ทบทวนประโยคที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะซึ่งเป็นการฝึกค่ะก็จะดีมากเลยนะคะลองฝึกดูนะคะคุณผู้ชมเสียงภาษาลาวออกใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะอาจจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเป็นการเริ่มต้นการเรียนค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถื่อบ่ได้ไปเถือหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุ่นจักหน่อยได้ล้อท่าดุ่นจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะล่มให้ฟังแด่ล่มให้ฟังแด่หมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราเรียนรู้ประโยคนะคะทำให้เราเรียนรู้ว่าคำไหนเป็นคำลงท้ายคำไหนเป็นคำกริยาและคำไหนต้องใช้คู่กันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังบทสนทนาภาษาลาวเราจะสามารถแยกออกได้และที่สำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจสำนวนภาษาลาวว่ามีการใช้เสียงหนักเบาตรงไหนบ้างสักวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมการเดินทางไปเที่ยวลาวนะคะจะสนุกสนานมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมลองใช้ประโยคที่เราเรียนไปเหล่านี้จริงๆค่ะ
1: ชาวลาวเคร่งครัดในวัฒนธรรมอันดีงามของการแต่งกายโดยเฉพาะเมื่อจะเข้าไปในเขตวัดหรือสถานที่ราชการเช่นแต่งกายไปวัดต้องเรียบร้อยไม่นุ่งสั้นไม่สวมเสื้อที่เห็นเนินอกหรือสายเดียวไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในโบสถ์ผู้หญิงนิยมเกล้าผมประดับดอกไม้นุ่งผ้าสิ้นเสื้อแขนสั้นหรือยาวสีอะไรก็ได้มีสบายเฉียงพาดไหล่เบี่ยงผ้าแพรไม่นุ่งผ้าบางเกินไปและใส่เครื่องประดับให้พอดีพองามส่วนการแต่งกายของผู้ชายก็แต่งกายเช่นเดิมไทยในภาคอีสานนุ่งกางเกงขายาวหรือสโรงเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นไม่จำกัดสีแต่สุภาพเรียบร้อยเบี่ยงผ้าหรือมัดเอวนอกจากการแต่งกายที่สุภาพแล้วปัจจุบันคนลาวยังนิยมสวมใส่ชุดขาวเข้าวัดเพื่อแสดงความสำรวมและการเคารพต่อสถานที่เช่นเดียวกับประเทศไทยเราดังนั้นการแต่งกายจึงเป็นเสมือนการเตือนให้ต้องสำรวมกิริยามารยาทเมื่อเข้าวัดซึ่งนักท่องเที่ยวก็ควรจะเคารพวัฒนธรรมประเพณีของลาวเมื่อมีโอกาสเดินทางเข้าไปไหว้พระในวัดที่เมืองลาวหากใครต้องการเห็นการแต่งกายที่สวยงามทั้งเมืองก็คงต้องไปดูในงานบุญนมัสการไหว้พระธาตุหลวงซึ่งจัดหลังเทศกาลออกพรรษาไม่นานเราก็จะเห็นภาพความสวยงามของการร่วมใจการแต่งชุดประจำชาติทั้งชายและหญิงรวมถึงชุดประจำชนเผ่ามาเข้าร่วมบุญประเพณีไหว้พระธาตุหลวงในนครหลวงเวียงจันทน์ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการจัดงานบุญประเพณีที่ใช้สถานที่ในวัดหรือศาสนสถานต่างๆคนลาวก็จะนิยมแต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดประจำชาติเข้าไปร่วมงานวัฒนธรรมการสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองในการไปวัดของคนลาวนี้พบเห็นได้โดยทั่วไปในเมืองลาวสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพเลื่อมใสของคนลาวที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลแล้วนะครับเราก็ขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะคร
0: ับ
1: ตัวเลขออกมาก็คือ13,466เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับ หรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้น
0: เกาะนี้เข้ามาทีละนิด
1: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
0: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
1: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราเป็นคนอินโดนีเซีย
0: อ
1: ินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
0: เพราะเป็นหมู่เกาะเลย
1: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซ

0: น้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
1: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
0: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ1,900,000กว่าตารางกิโลเมตร
1: ครับ
0: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนแล้ว
1: เราใช้จนเกือบหมดแล้วล
0: ่ะใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
1: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
0: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
1: ครับ
0: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
1: ใช
0: ่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะคนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมาละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ
1: ์
0: 300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ unity in diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได
1: ้คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได้
1: เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
0: โอ70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
1: ครับ
0: นั้นอาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดครองของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับ

0: ระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
1: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
0: ใช่สองประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมาลากาเมื่อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัตช
1: ์
0: นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมาลากาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมาลากานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัตช์หรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
1: ั่นน่ะสิ
0: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
1: ม
0: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารนะต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลสุกาโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตนะครับนายพลซูกาโนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโตก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโนและนายพลซูฮาโตอยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
1: ครับ
0: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียเนี่ยลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโตนะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับ แต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นนะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
1: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
0: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องป้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
0: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่า

0: เป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
1: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนน
0: แล้วเสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2500เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
0: คนเยอะ
2: ดังนั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนเนี่ยจะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
0: ยังไงฮะ
2: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนาด
0: เป็นแพรเลย
2: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
0: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
2: ้ครับ
0: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
2: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็นสองค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่ายหนึ่งก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเลื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
0: ค
2: ราวนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจและฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็น เอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดในปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือในคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวนี่ช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษแล้วพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
0: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
2: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
0: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
2: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
0: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะฮะ
2: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
0: สู้ชีวิต
2: มากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
0: เพราะคนก็เยอะนะ
2: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่นะอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
0: ชงชางเลย
2: ไม่ไปหาที่รักประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มีเนื่องจากว่ามีคนเยอะ

0: ที่อาศัยในแคบ2จะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
1: ไม่สนใจกัน
0: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที่เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันน่ะชีวิตไม่ถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็ 7-80 แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามเนี่ยยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดนะครับแต่คราวนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60-80-101ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเราแหละ
0: ไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังหนึ่ง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาอ้าวเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไปนะ
1: ครับ
0: ซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี่มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เพราะอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำนี้จากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์น็อกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ่นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานราชทูตออสเตรเลียครับและปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์นอกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ

0: ็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในงานทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
1: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
0: สั่งอาหารน
1: ะแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
0: ก็ด้วยหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับใครขายไข่ไก่ยากมากครับ
1: ว้าวท่านผู้ชมคะ
0: เข้าใจประโยคแบบนี้อ๋อผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
1: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะใครขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
0: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
1: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างนี้ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
0: ใช่ครับ
1: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
0: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
1: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตาม ท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วย คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
1: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
0: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
0: ใช่ครับ
1: เราทราบมาว่าท่านนายก นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลียในช่วงมีนาคมนี
0: ้
1: กรอบการประช

0: กลุ่มสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
1: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่นายอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไป ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
0: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรีอุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
0: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
1: ได้ครับ
0: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
1: ค
0: ะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
1: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการขาระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะคุณมาร์คพูดถึงเรื่องการลงทุน
1: ใช่ครับ
0: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
1: ื
0: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
1: ม
0: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณมาร์คคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
1: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุร

0: ิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
1: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
0: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงออสซี่อาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังออสซี่ครับ
1: ดูหนังออสซี่
0: ใช่ครับ
1: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซี่เนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
0: What do you reckon? You don't know what I mean?
1: Oops
0: แน่นอนว่าสำเนียงออสซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไม่ไม่เราไม่บอก good morningเราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
1: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
0: ได้คร
1: ับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
0: ้
1: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
0: ใช่ครับ
1: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบนะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
0: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
1: ประเทศแรก
0: ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
1: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
0: ได้ครับ
1: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
0: ื
1: ่อมาประจำแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
0: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
1: มีน้ำใจมากๆ
0: มีน้ำใจมากๆครับ
1: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมา

0: ประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
0: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆบ้าง
1: ได้ครับ
0: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
1: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
0: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทยให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
0: อุบลราชธานีนะคะซ
1: ึ่
0: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
1: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
0: ไปบ่อยกว่านี้
1: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทย ที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
0: ครับตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได
1: ้ด้วย
0: ต
1: ั
0: วเองด้วย อาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
1: อาหารโปรด
0: อาหารที่ชอบทาน
1: ก็กุ้งเต้นครับ
0: กุ้งเต้น ซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
1: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
0: ่
1: ภ
0: า
1: คอีสานสดสด
0: อร่อยไหมคะ
1: กระโดดออกจากถ้วยครับ
0: กระโดด
1: ผม
0: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
1: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็น
0: าา
1: ผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
0: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
1: แน่นอน
0: นะคะ
1: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
0: ไส้กรอกอีสาน
1: ใช่ครับ
0: oh, อ
1: ร่อยมากคร
0: ับ
1: อ
0: ร่อยมาก
1: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
0: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
1: ใช่ครับ
0: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ มากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทานอะไรต่อนะคะ อาหารอันหนึ่งที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
1: บางครับบ่อยมากครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ผมผักแถวสีลมครับแถวที่ถนนคอนเวนมีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
0: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
1: มีครับมีเพราะว่า
0: เป็น best kept secret เลยนะคะ
1: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีปลามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับ

0: เป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายสบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
1: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
0: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์นอกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
0: นี่ครับผู้ท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
1: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอ่งโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 10บวก1อาเซียนฮึบฮึบ1 2 1 2 3 4เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะว้ายว้ายว้ายว้ายเฮ้ยนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
1: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
0: อย่ามาแกล้งเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
1: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
0: ไม่ช่วยแล้วยังจะมาย่อเย้ยอีกนะอรุณสวัสดิ์ครับเนซ่าอะไรนะอรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับงั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลย
2: ตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหรอ
0: เนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะ
2: งั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
0: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
2: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
0: แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
2: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
0: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี
2: ้ไหนไหนไหนประเทศอะไรครับอ๋อมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยพอคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
2: มีอะไรเหรอครับเนซ่า
0: เดี๋ยวก็รู้สลามัสดากังเกอร์มาเลเซียแปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
2: Hello, Malaysia! ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
0: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
2: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
0: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี้
2: อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
0: นี่คือตึกเปโตรนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมาเลเซียก็ว่าได
2: ้แสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
0: ใช่แล้วล่ะตอนเนี้ยเราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
2: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
0: แป๊บนึงนะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยใช่ไหมงั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะในมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
2: เฮ้เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอ่ะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
0: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
2: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
0: อ๋อส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
2: แล้วเราจะไปไหนกันต
0: ่อแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่แล้วกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
2: เมืองอะไรเหรอครับ
0: เดี๋ยวก็รู
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียนว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอะแล้วที่เนี่ยเมืองอะไรเหรอครับ
0: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
2: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นนะครับ
0: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
2: ใหม่ขึ้นมาขนาดเนี้ยประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
0: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาลายูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมาลากาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมาลากาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช 2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
2: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังอ่ะ
0: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบนี้ก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อะจ้ะ
2: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหม

0: ใช่แล้วแหละเออมันได้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียทั้ง13รัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
1: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
0: โอ้นี่ก็เที่ยงแล้วเมซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเนซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
1: โอ้ขอบคุณครับเอ๊ถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
0: อ๋อตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
1: อ๋อเตอรีมากาเซ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอยากสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
1: อืมงั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
0: เอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
1: อืมได้เลยท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
1: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
0: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
1: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองเนี้ยนะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
0: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยชะละ
1: นี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอะ
0: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่แข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
1: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่ใช่อ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอะ
1: เออคือตะวันอยากไปแวะอีกที่นึงก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าวะ
0: ที่ไหนเหรอ
1: ปีนัง
0: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
1: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
0: อ๋อได้ๆงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะ

0: ต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลปีนังในฐานะเมืองอาณานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได้
1: ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
0: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
1: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
0: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
1: อุ๊ย ตะวันขอโทษตะวันลืมไปอะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อ่ะ
0: อะงั้นพูดตามเนซ่านะสลามาติงเกา
1: สลามาติงเกาแปลว่าอะไรเหรอครับ
0: แปลว่าลาก่อนนี่ล่ะ
2: สลามาติงเกามาเลเซีย

0: Baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine, let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: 在1960年，当陪同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，势利吉王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาชริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议，批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育、科学及文化组织，列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于势利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了势利吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并创立了品牌 Siri Wanawari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมเคยไหมคะเวลาไปเที่ยวไกลๆแล้วมีอาการป่วยปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ขึ้นมากระทันหันอาการเจ็บป่วยจะทำให้เราหมดสนุกทันทีเลยนะคะและยิ่งถ้าไปป่วยที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ลำบากมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยล่ะค่ะถ้าเราจะบอกหมอว่าปวดหัวแต่อาจจะได้ยาแก้ปวดท้องมาแทนเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องวันนี้อาจารย์ของเราเลยจะมาสอนศัพท์เกี่ยวกับทางการแพทย์กันค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของรายการซินจ่าวเวียดนามผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ภาษาเวียดนามกันเต็มอิ่มและหากมีโอกาสอย่าลืมเอาไปฝึกใช้จริงนะครับภาษาหากได้ใช้บ่อยๆเดี๋ยวจะคล่องกันเองสำหรับวันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงที่คำศัพท์ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็น่าสนใจมากและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปที่เวียดนามท่านผู้ชมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาเราไป

หาหมอนั้นมันมีรูปประโยคหรือว่ามีคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการไปพบแพทย์บ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกับประโยคง่ายๆที่ว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามสามารถพูดได้ว่าเบ่งเวียนเออเดลเบ่งเวียนเออเดลส่วนคำว่าไปหาหมอภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีบักสีดีบักสีตัวอย่างเช่นโตยเสดีบักสีหลำโตยเสดีบักสีหลำแปลว่าฉันกลัวการไปหาหมอมากส่วนคำว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในภาษาเวียดนามเราจะใช้คำว่าเบ่งเยินเบ่งเยินคราวนี้เราลองมาทำความรู้จักเกี่ยวกับแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันบ้างผมขอเริ่มต้นจากคำว่าอายุรแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีดาควาต่อมาจากสุแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีหยานควาสูติแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีควาซานทันตแพทย์ภาษาเวียดนามเรียกว่าบักสียาควาแผนกต่อมาบักสีควานีคือกุมารแพทย์ต่อมาศัลยแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีเฝอถวนห้องผ่าตัดภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองหมู่ต่อมาแผนกต่อมาคือห้องฉุกเฉินภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองกึบกิ๋วต่อมาห้องจ่ายยาภาษาเวียดนามคือกุ่ยทวกร้านขายยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าเหี่ยวทวกหลังจากที่รู้จักแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันไปแล้วเราก็เข้าไปพบแพทย์กันเลยครับตอนนี้เราลองมาดูประโยคที่มักจะได้ใช้บ่อยๆเวลาพบคุณหมอหรือบักสีนั่นเองซึ่งแปลว่าคุณหมอส่วนพยาบาลภาษาเวียดนามเรียกว่าอีตาแน่นอนว่าการถามว่าเป็นอะไรมาการถามความสูงการถามน้ำหนักเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เราลองมาเริ่มต้นกับการถูกถามว่าเป็นอะไรมากันก่อนการถามว่าเป็นอะไรมาภาษาเวียดนามใช้คำว่าแองบิหลามซาวหรือจิบิหลามซาวก็ได้แปลว่าพี่ป่วยเป็นอะไรโตยบิเดาเดลโตยบิเดาเดลแปลว่าฉันปวดหัวนอกจากนี้อาจต้องถูกถามเรื่องน้ำหนักและก็เรื่องส่วนสูงด้วยภาษาเวียดนามจะพูดว่าแองหนังเบาเนียวเกินหรือจิหนังเบาเนียวเกินก็ได้แปลว่าพี่หนักกี่กิโลกรัมโตยหนังเสาไม่เกินโตยหนังเสาไม่เกินฉันหนัก60กิโลกรัมคำว่าหนังในภาษาเวียดนามแปลเป็นไทยก็คือหนักนั่นเองต่อมาแองกาวเมตรเบาเนียวหรือจิกาวเมตรเบาเนียวก็ได้แปลว่าพี่สูงกี่เมตรโตยกาวโหมดเมตรใบเมยฉันสูง1เมตร70นอกจากนี้ยังอาจถามเรื่องกรุ๊ปเลือดคนไข้ได้อีกซึ่งกรุ๊ปเลือดหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าหยอมเหมาหยอมเหมาประกอบด้วยกรุ๊ปแรกคือกรุ๊ป A ภาษาเวียดนามเรียกว่า R กรุ๊ป B ภาษาเวียดนามเรียกว่า B กรุ๊ป O ภาษาเวียดนามเรียกว่า O และกรุ๊ปสุดท้ายคือกรุ๊ป AB ภาษาเวียดนามเรียกว่า AB ตัวอย่างเช่นเหมากัวแองหยอมจีเหมากัวแองหยอมจีอาจจะเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้มีความหมายว่าเลือดพี่กรุ๊ปอะไรหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอาหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอากรุ๊ปเลือดของฉันก็คือกรุ๊ป A นั่นเองและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าเป็นอะไรมาสามารถพูดได้ว่าโตยบิและตามด้วยโรคหรือว่าอาการตัวอย่างเช่นโตยบิเดาจะใจโตยบิเดาจะใจแปลว่าฉันปวดกระเพาะอาหารหรือท่านผู้ชมอาจจะใช้คำว่ากามเถยก็ได้ซึ่งมีความหมายว่ารู้สึกตัวอย่างเช่นโตยกามเมดโตยกามเถยเมดแปลว่าฉันรู้สึกเมดคือเหนื่อยนั่นเองคราวนี้เรามาต่อกันด้วยอาการแล้วก็โรคต่างๆที่พบเจอกันอยู่บ่อยๆมาเริ่มที่อาการทั่วๆไปกันก่อนบิโอมบิโอมแปลว่าป่วยเมดเมดเหนื่อยมอยมอยแปลว่าเมื่อยหรือแปลว่าเพลียก็ได้บิกามบิกามคือเป็นหวัดบิโซดบิโซดเป็นไข้บิกุ๋มบิกุ๋มเป็นไข้หวัดใหญ่เวียมโฝยเวียมโฝยปอดอักเสบฮัดเฮยฮัดเฮยคือการจามฮอไอหอไอเวียมห่องเวียมห่องคือคออักเสบโซมุยโซมุยคือน้ำมูกไหลใจเหมากามใจเหมา

ตามคือเลือดกำเดาไหลบิเดามัดดอบิเดามัดดอคือตาแดงบ่วนโนนบ่วนโนนคือคลื่นไส้โนนแปลว่าอาเจียนเตียวใจเตียวใจแปลว่าท้อ

răng, sâu răng คือฟันผุจ่องหมัดจ่องหมัดหน้ามืดบิงดบิงดคือการเป็นลมบิงะบิงะคือหกล้มซึ่งซึ่งมีความหมายว่าบวมเหมินเหมินผดผื่นเหงื่อเหงื่อแปลว่าคันบิซิอึ๋งบิซิอึ๋งแปลว่ามีอาการแพ้เดาเดาเดาเดาเดาแปลว่าปวดเดาแปลว่าหัวเดาเดาจึงแปลว่าปวดหัวเดาซังเดาซังคือปวดฟันเดาบุ๋งเดาบุ๋งบุ๋งคือท้องฉะนั้นแปลว่าปวดท้องนั่นเองเดาสะใหญ่เดาสะใหญ่คือปวดกระเพาะอาหารบิไกเจินบิไกเจินคือขาหักบิไกไตบิไกไตคือแขนหักเรามาต่อกันที่ชื่อโรคกันดีกว่าโรคที่พบบ่อยๆได้แก่เบ่งซิอึ๋งเบ่งซิอึ๋งคือโรคภูมิแพ้เบ่งตีมเบ่งตีมคือโรคหัวใจเบ่งเฮียดอัพเบ่งเฮียดอัพคือโรคความดันเบ่งเวียมสะใหญ่เบ่งเวียมสะใหญ่คือโรคกระเพาะอักเสบเบ่งดายเดืองเบ่งดายเดืองคือโรคเบาหวานเบ่งแฮนเบ่งแฮนคือโรคหอบหืดเบ่งดงกิงเบ่งดงกิงคือโรคลมชักจากอาการแล้วก็โรคเรามาต่อกันที่ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กันขอเริ่มต้นจากข้างบนคือผมภาษาเวียดนามคำว่าผมใช้คำว่าต๊อกต๊อกต่อมาเดวเดวเดวแปลว่าศีรษะมัดมัดคือตาลงใหม่ลงใหม่คือคิ้วลงมีลงมีคือขนตาตายตายแปลว่าหูหมุยหมุยคือจมูกหมาหมาแปลว่าแก้มเมียงเมียงคือปากโมยโมยคือริมฝีปากซังซังฟันหมัดหมัดหน้าโกโกคอวายวายไหลไตไตแขนหรือมือก็ได้หงอนไตหงอนไตคือนิ้วมือหงึกหงึกแปลว่าหน้าอกบุ่งบุ่งคือท้องแอลแอลแปลว่าเอวนั่นเองดิดดิดแปลว่าก้นมงมงคือสะโพกโสนโสนคือสะดือเจินเจินแปลว่าขาหรือเท้าก็ได้เดวโกยเดวโกยคือหัวเข่าลึงลึงคือหลังบับเจินบับเจินคือน่องและกอดเจินกอดเจินคือส้นเท้าคราวนี้เรามาดูการจ่ายยาให้คนไข้กันบ้างประโยคที่พบเจอบ่อยๆได้แก่แองเหลยเดินทวกในเดนกวยทวกแหนจิเหลยเดินทวกในเดนกวยทวกแหนพี่เอาใบสั่งยาไปที่ห้องจ่ายยานะแองไฝอวงทวกบาเลินหมดไงเศร้าเบื่ออันหรือเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้จะมีความหมายว่าพี่ต้องกินยา3ครั้งต่อวันหลังอาหารซื้อสินซึกแขวแหนซื้อสินซึกแขวแหนแปลว่าดูแลสุขภาพด้วยนะหลังจากที่คุณหมอจ่ายยาให้คนไข้แล้วเราก็ลองมาดูชนิดของยากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่ายาภาษาเวียดนามยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าทวกทวกต่อมาทวกจิกามทวกจิกามคือยาแก้หวัดนั่นเองทวกจิโซดทวกจิโซดคือยาลดไข้ทวกเจือเดาทวกเจือเดาคือยาแก้ปวดทวกเจือเตียวใจทวกเจือเตียวใจคือยาแก้ท้องเสียทวกจงเวียมทวกจงเวียมคือยาแก้อักเสบทวกสารคือพลาสเตอร์บังกวนบังกวนคือผ้าพันแผลและบงก่อนบงก่อนคือสำลีนั่นเองคราวนี้เราลองมาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้คือการถามด้วยคำว่าหลามซาวหรือว่าบิหลามซาวมีความหมายว่าเป็นอะไรหรือว่าป่วยเป็นอะไรตัวอย่างเช่นจิหลามซาวจิหลามซาวพี่เป็นอะไรโตยบ่วนโนนหลำ
tôi buồn nôn lắm, chán kh

Ai mát. Máy ảnh của anh bị làm sao? Máy ảnh của anh bị làm sao? Máy ảnh แปลว่ากล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปของพี่เป็นอะไรใช้กับสิ่งของก็ได้ Nó bị hỏng rồi. Nó bị hỏng rồi. มันเสียแล้วคำว่า hỏng แปลว่าเสียต่อมามาดูเรื่องการใช้คำสันธานมาการใช้คำสันธานมาเนี่ยมีหลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆมาดูแบบแรกก่อนแบบที่หนึ่งของคำว่ามาจะมีความหมายว่าซึ่งหรือว่าที่จะใช้ในการขยายคำนามตัวอย่างเช่นเงยมาเอียวกอนยศหลาโบแมเงยมาเอียวกอนยศหลาโบแมมีความหมายว่าคนที่รักลูกที่สุดก็คือพ่อแม่แอมมาแองน้อยเจียนโฮมกว่าหล่าแอมไก่ตัวแอมมาแองน้อยเจียนโฮมกว่าหล่าแอมไก่ตัวน้องที่พี่พูดคุยเมื่อวานนี้คือน้องสาวฉันเองมาดูมาแบบที่สองบ้างจะมีความหมายว่าแต่ตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยรัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโจแองเอ๋ยรัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโจแปลว่าพี่เขาตัวสูงมากแต่เล่นบาสไม่เป็นEm này đã đi Hà Nội nhiều lần mà không biết kem Tràng Tiền. Em này đã đi Hà Nội nhiều lần mà không biết kem Tiền. มีความหมายว่าน้องคนนี้ไปฮานอยมาหลายครั้งแต่ไม่รู้จักไอศครีมจางเตียนต่อมามาดูมาแบบที่3ใช้ในประโยคขอร้องหรือบังคับเพื่อเชื่อมการกระทํา2การกระทําเข้าไว้ด้วยกันตัวอย่างเช่นเอ็มเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกน้องเอาพจนานุกรมในตู้มาอ่านสิจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายแปลว่าอะไรพี่เอารถยนต์ของพ่อไปขับสิต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าเหมยกับคำว่าวายใช้ตอนไหนใช้เมื่อต้องการพูดถึงจำนวนเล็กๆน้อยๆมีความหมายว่า2 3หรือว่า a few ในภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่น tôi sẽ nghỉ ở đây vài ngày tôi sẽ nghỉ ở đây vài ngày มีความหมายว่าฉันจะพักอยู่ที่นี่2 3วันนั่นเอง tôi có mấy người bạn ở Nha Trang tôi có mấy người bạn ở Nha Trang ฉันมีเพื่อน2 3คนที่ญาจางญาจางคือชื่อเมืองที่เวียดนามต่อมา tôi ho vài tháng mà không khỏitôi ho vài tháng mà không khỏi ฉันไอมา 2-3 เดือนแต่ไม่หายเสียทีเรื่องต่อมามาดูการใช้คำว่า like คำว่า like มีความหมายว่าอีกครั้งอีกที again ก็ได้ใช้ได้3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือกริยาตามด้วยคำว่า like ใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมซ้ำๆตัวอย่างเช่น hôm qua chị ấy đã dịch sách này xongnhưng hôm nay chị ấy muốn dịch lại อีกรอบ hôm qua chị ấy đã dịch sách này xong nhưng hôm nay chị ấy muốn dịch lại มีความหมายว่าอย่างไรเมื่อวานนี้พี่เขาได้แปลหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วแต่วันนี้พี่เขาอยากแปลใหม่อีกครั้งนั่นเองนำหวายจาดิ่งโตยดาดีจูริกเออหมีนำในจาดิ่งโตยหมวนดีหลายอีกครั้งนะฮะนำหวายจาดิ่งโตยดาดีจูริกเออหมีนำในจาดิ่งโตยหมวนดีหลายสังเกตคำว่าหลายแปลว่าอะไรปีที่แล้วครอบครัวฉันไปเที่ยวที่อเมริกาปีนี้ครอบครัวฉันอยากกลับไปอีกครั้งนั่นเองต่อมาหลายแบบที่สองคือหลายตามด้วยกริยาใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมหรือสิ่งอื่นซ้ำตัวอย่างเช่นตัวเจือกจิเอ๋ยดาดีทือเวียนกวกจาตัวไหนจิเอ๋ยหลายดีอีกรอบนะฮะตัวเจือกจิเอ๋ยดาดีทือเวียนกวกจาตัวไหนจิเอ๋ยหลายดีมีความหมายว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่เขาไปที่หอสมุดแห่งชาติมาสัปดาห์นี้พี่เขากลับไปอีกครั้งนั่นเองลูกไหนแม่เวือดีเจอเวnhưng bây giờ mẹ lại đi ra ngoài với bố rồi lúc nãy mẹ vừa đi chợ về nhưng bây giờ mẹ lại đi ra ngoài với bố rồi แปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อกี้นี้แม่เพิ่งกลับมาจากตลาดแต่ตอนนี้แม่กลับออกไปข้างนอกอีกครั้งกับพ่อแล้ว

0: มาดูหลายที่3คือการใช้โครงสร้างหลายตามด้วยคำกริยาและตามด้วยหลายอีกครั้งหนึ่งใช้พูดตอนไหนใช้พูดถึงการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำมากกว่า2ครั้งตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยด่าแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์แองเอ๋ยหลายแซมหลายสังเกตมีหลาย2ตัวแองเอ๋ยด่าแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์แองเอ๋ยหลายแซมหลายมีความหมายว่าพี่เขาดูหนังเรื่องนี้มาแล้ว2ครั้งตอนนี้พี่เขากลับไปดูอีกทีแสดงว่าเกิดขึ้นเกิน2ครั้งซ้ำไปซ้ำมาแอมเลียนด่าดีแซมหมัวโอยเนื้อหมดเลินโอยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายอีกรอบแอมเลียนด่าดีแซมหมัวโอยเนื้อหมดเลินโอยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายแปลว่าอะไรแปลว่าน้องเรียนไปดูหุ่นกระบอกน้ำมาแล้ว1ครั้งตอนนี้น้องเขาอยากกลับไปดูอีกครั้งนั่นเองต่อมามาดูการใช้คำว่าเซาหรือว่าเซาคีและเจือคีคำว่าเซาหรือว่าเซาคีมีความหมายว่าหลังจากโดยคำว่าเซาจะวางข้างหน้าคำนามแต่ถ้าใช้คำว่าเซาคีจะต้องวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเซาจิเอ๋ยต๊ดเหงียบถากสีจิเอ๋ยแสเกื๋ยเซาจิเอ๋ยต๊ดเหงียบถากสีจิเอ๋ยแสเกื๋ยเกื๋ยแปลว่าแต่งงานนะประโยคนี้จึงมีความหมายว่าหลังจากที่พี่เขาเรียนจบปริญญาโทพี่เขาจะแต่งงานเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาสังเกตเซาคีตามด้วยกริยาคือคำว่าอันหลังจากกินข้าวเสร็จฉันจะกลับบ้านต่อมามาดูคำว่าเจือกหรือว่าเจือกขี่คำว่าเจือกหรือเจือกขี่มีความหมายว่าก่อนโดยเจือกจะต้องวางข้างหน้าคำนามส่วนคำว่าเจือกขี่จะวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเจือกไฮถางหล่ำเวียกเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวเวียดนามเจือกไฮถางหล่ำเวียกเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวเวียดนามก่อนที่จะมาทำงานที่ประเทศเวียดนาม2เดือนฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเวียดนามเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวแปลว่าอะไรก่อนที่จะไปต่างประเทศฉันต้องไปทำหนังสือเดินทางต่อมาดูการใช้คำว่าโหยบ้างคำว่าโหยมีความหมายว่าช่วงใช้กับการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตตัวอย่างเช่นโหยถังจินโตยเหวินดางหอกดายหอกโหยถังจินโตยเหวินดางหอกดายหอกมีความหมายว่าช่วงเดือนกันยายนฉันยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งหญ่าโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งหญ่ามีความหมายว่าช่วงเด็กๆฉันชอบดูการ์ตูนที่บ้านนั่นเองโหยโตยฮานอยโตยด่าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนโหยโตยฮานอยโตยด่าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนมีความหมายว่าช่วงฉันอยู่ที่ฮานอยฉันได้ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์2ครั้งวันนี้ท่านผู้ชมคงจะเต็มอิ่มกับรูปประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพบแพทย์แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมหมั่นฝึกฝนทบทวนและก็หาโอกาสไปใช้จริงที่เวียดนามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าซินกิงเจ้าตามเบียดว่าแห่นกับหลาย
1: จีบีลามเศร้าอ่ะตายมัดกว่า
2: จีกำเถยจ่องมัด
1: ก่อดาวเดือคงอ่ะ
2: ก่อดาวหมดจุด
1: แอมหมีลาจีเนียนดีกับบักสีเบ่งเวียนแสโต้เทินอ่ะ
2: เบ่งเวียนก่อซาคง
1: ดีขวางเหมยฟุตอ่ะจีดีแย่แอมแสดีกุงจี
2: เวิ้งกามเอิญแอม
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เรามีเรื่องราวของการแสดงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติเวียดนามมาเล่าสู่กันฟังค่ะนั่นก็คือการแสดงหุ่นกระบอกน้ำเอ๊ะการแสดงที่ว่านี้จะเป็นยังไงเหมือนหุ่นกระบอกบ้านเราหรือเปล่าไปฟังจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีน้ำในปัจจุบันนี
3: ้อ๋อคือเริ่มจากเป็น

0: บพื้นบ้านที่ชาวบ้านคิดกันเอง
1: ครับแล้วก็มีวิวัฒนาการในการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย
0: ๆ
1: มีความซับซ้อนมีการแสดงที่หลากหลายมีเรื่องราวมากมายจนเกิดมาเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นการแสดงหลักของชาวเวียดนามปัจจุบันที่ชาวต่างชาตินิยมไปชมดูนะฮะ
0: ครับค่ะอาจารย์คะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำมีวิธีการแสดงยังไงบ้างคะ
1: ครับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำนะครับผู้แสดงหรือว่าผู้เชิดเนี่ยจะอยู่หลังฉากนะครับที่เป็นม่านมูลี่นะฮะซึ่งจะอยู่ในน้ำระดับเอวนะครับเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นนะฮะโดยใช้ไม้ไผ่ลำยาวซึ่งมีหุ่นเนี่ยติดอยู่ตรงปลายไม้ไผ่นะครับแล้วก็จะมีการเชิดดึงเข้าดึงออกนะฮะโดยจะมีกลไกด้วยการบังคับมือเป็นหลักนะฮะซึ่งไอหุ่นนะครับที่ทำจากไม้ฉ่ำฉาเนี่ยจะเบาแล้วก็พยุงน้ำหนักเมื่ออยู่ในน้ำได้นะฮะและการเชิดนะครับต้องไม่เห็นคนบังคับก็คืออยู่หลังฉากเราจะไม่เห็นคนที่เชิดอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งจะดูมีลีลามีเพลงประกอบในการเชิดด้วยนะครับก็ใช้เวลาการแสดงประมาณ1 ชั่วโมง
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่
0: ะอย่างนี้อยากรู้ว่าคือ เรื่องราวที่นิยมนำมาเล่นแบบคนไทยจะมีเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาอะไรอย่างเงี้ยของเวียดนามมีไหมคะ
1: ของเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรนะฮะเกี่ยวกับการทำนานะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับจะมีการทำนาการจับปลานะฮะการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงควายนะครับหรือว่าสัตว์ในตำนานเช่นมังกรก็จะมีมาแสดงด้วยนะครับยังมียังยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่หุ่นกระบอกน้ำทางลองอยู่ที่ฮานอยจะมีมังกรพ่นไฟด้วยนะครับก็จะมีการแสดงที่หลากหลายแล้วก็มีเพลงประกอบตลอดการแสดงครับนะครับจะอยู่ด้านข้างเลยเหมือนที่ผมบอกนะฮะข้างทะเลสาบฮวนเกียมนะฮะค่าเข้าชมก็ตั้งแต่ 60,000 ดงจนถึง 100,000 ดง
0: ดูเหมือนแพงเลยค่ะอาจารย์
1: ดูเหมือนแพงจริงๆประมาณ90 บาทถึง 150 บาทเท่านั้นเองนะครับต่อรอบแต่ต้องจองล่วงหน้านะฮะบางครั้งพอเราไปถึงตอนเช้าปุ๊บเราไปจองเลยตอนเย็นทั้งวันเต็มหมดแล้วต้องจองเป็นวันเลย
0: แสดงว่าทุกคนนี้ไปเพื่อไปดูจริง
1: ๆไปเพื่อไปดูนะฮะก็คือทัวร์จะลงพาไปดูทุกคนเลยจะได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำเป็นยังไงนอกจากนั้นหุ่นกระบอกน้ำนะครับก็ยังมีแสดงที่เมืองไทยด้วย
0: มีด้วยที่ไหนคะอาจารย
1: ์บางครั้งนำมาแสดงที่พัทยาก็มีที่ชลบุรีนะครับหรือว่ามีความร่วมมือก็คือไปแสดงทั่วโลกเลยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามให้กับชาวโลกได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่เป็นยังไงนะฮะถือว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่มีที่เดียวของโลกเลยนะฮะอยู่ที่ประเทศเวียดนาม
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคนไหนไปเวียดนามก็อย่าลืมไปหาดูนะคะไม่งั้นถือว่าไปไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมวันนี้ซินจ่าเวียดนามนอกจากเรื่องราวของภาษาเวียดนามแล้วนะคะเราก็ได้รู้จักกับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำอีกด้วยคราวนี้ถ้ามีโอกาสไปเยือนเวียดนามก็อย่าลืมไปชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วล่ะค่ะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่5สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะทําให้พื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนัก

งหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงประจำวันที่6สิงหาคมนี้ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาส่วนวันที่7สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายกาญอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดส่วนวันที่8สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดส่วนวันที่9สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารนครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและลพบุรีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รอบนะคะทุกคนผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เฮ้ยไม่ต้องคิดว่าปะหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่ๆปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเบคพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นเอ๋ารามเกียรติ์และกาพย์ชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โ
1: ถโอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพ่อมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง4เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบตามนั
3: ้นเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
4: ๆครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
3: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

0: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตติพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed,People increasingly preferred modern methods of treating illness and used aiming to correct imbalances in the body's four elements, earth, water, wind, and fire, particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters,From the past to the present.
4: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
5: ค่ะ
4: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
5: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
4: ่ครับ
5: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
4: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
5: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
4: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
5: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
4: ัน
5: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
4: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
5: ใช่
4: คือการความลึก
5: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
3: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge.Compassion and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed

0: on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down orally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
1: People have to try this to, like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
2: I really liked when they were doing, like, the back of my head, and they would hit, like, very, like, small pressure points, and, like, I didn't even know were there. And it made me feel, like, so relaxed, like, in a way I really haven't felt before.
3: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
3: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: This is the city that never sleeps. A city full of life, art, culture and smiles. Bangkok, the capital of Thailand.Ranked as one of the world's top tourist destinations. The city features many distinct points of interest, including the Grand Palace, or magnificent temples like Wat Phra Kao, bustling night markets, Michelin star street food, or chic hidden cafes tucked away in quiet alleys. Bangkok is a city that charmingly blends the past with the present. It's a destination that tourists worldwide want to return to again and again.And today, I'm taking everyone on a journey to discover why. Bangkok has become a powerful Thai identity that the whole world must keep an eye on. This isn't just a trip, it's a life experience. Welcome to Bangkok, the city you will never forget. The first place I'll take you to experience the essence of Thai identity.It's a Thai temple and Thai traditional dress to Thai. Wearing chuteh to go to the temple is just a popular practice among Thais. But it's become a trend or a new culture that tourists worldwide adore. It's beautiful, reflects the Thai identity, and also helps generate income for Thai people. This is the charm of Thailand that I will try.
2: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
3: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
4: 哇，太好了！你看一下，你要 turn around， 哇，哦，哇，
3: 很闪亮，很漂亮，
4: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
1: Speaking of Bangkok, the city that never sleeps, one thing that stands out and attracts people worldwide is street food. Bangkok is a food lover's paradise. Whether it's day or night, on a small street or in a tiny alley, you will find authentic Thai food with intense flavors, fresh ingredients from a simple food court.

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราเขามีระบบคมนาคมแบบไหนกันบ้างสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันวันนี้นะคะมีอินโดนีเซียและก็มาเลเซียค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่มานะคะก็คือประเทศนี้เลยค่ะอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของเกาะ 15,000 เกาะค่ะแล้วก็มีประชากรอยู่230ล้านคนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยค่ะประเทศที่ครองอันดับ1นั่นก็คือประเทศจีนรองลงมาคืออินเดียอเมริกาแล้วก็ค่อยอินโดนีเซียค่ะสำหรับวันนี้เราจะไปโฟกัสระบบคมนาคมของประเทศอินโดนีเซียไปยังเมืองหลวงจาการ์ตาค่ะ
1: จาการ์ตาครับ

0: bajai นะครับเหมือนกับ
1: bajai
0: bajai yes bajai
1: he said คุณจริงๆคือใช้ bajai
0: bajai นะครับของที่นี่นะฮะใช้โซยเล็กๆแบบนี้นะฮะจะใช้กันนะครับราคาก็ถูกประมาณเท่ากับ20บาท30บาทก็ขายได้นะครับแล้วแต่ระยะนะครับชอบมากเพราะว่ามันนี่เล็กๆน่ารักนะครับชอบ
2: ที่เมืองจาการ์ตาแห่งนี้นะคะมีระบบคมนาคมขนส่งหลายแบบค่ะแต่ถ้ามองไปทั่วๆนะคะจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เตะตาทันทีค่ะนั่นก็คือบาจัยนั่นเองค่ะบาจัยจะไม่วิ่งบนถนนใหญ่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่สำคัญสำหรับคนที่จะต้องอาศัยอยู่ในซอยหรือว่าลึกๆค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบ้านเราก็อาจจะคล้ายๆตุ๊กๆนะคะแต่ว่าจะเล็กกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะบาจัยเป็นรถที่น่ารักมากค่ะเขาว่ากันว่าบาจัยนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียค่ะ
0: โหอันนี้แหละอินโดนีเซียค่ะเนี่ย
3: โอเค thank you very nice terima kasih thank you
4: okay thank you
3: thank you thank you very nice Indonesia yes.
2: ส่วนราคาของเจ้าบาจัยนี้นะคะก็ถูกกว่าแท็กซี่ถึง8เท่าเลยนะคะโดยประมาณแล้วราคาของมันจะอยู่บวกลบ30กว่าบาทนะคะแต่ความจริงแล้วแต่ว่าเราต่อรองกับคนขับยังไงด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับพี่โรครับกลับมาอาเซียนแล้วนะครับหน้ามันแล้วนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่สถานีรถไฟกอนจาการ์ตานี่นะครับที่นี่ไม่มีรถไฟใต้ดินนะฮะแต่ตัวนี้มีรถไฟธรรมดาแบบนี้อันนี้คืองานคนสอนที่ถูกที่สุดนะฮะก็ชาวบ้านก็ใช้กันบ่อยนะฮะที่นี่เดินไปไหมเดินไปดีกว่าห้วยร้อน
1: ที่จาการ์ตาก็มีรถไฟนะคะที่นี่เขาเรียกกันว่าเกราตาอาปิค่ะซึ่งจะมี2แบบนะคะแบบเอคโนมีหรือว่าแบบประหยัดนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็มีอีกแบบนึงอันนี้จะสบายหน่อยนะคะจะมีเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่รถไฟก็เหมือนกับบ้านเรานะครับมี A กับไม่มี A ถ้าไม่มี A ก็ถูกครับราคาก็20 บาทนั่นได้แล้วครับรถไฟคนน้อยกว่าที่คิด

ส่วนราคาของมันก็จะอยู่ระหว่าง4บาทถึง40บาทค่ะถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่มีราคาถูกมากเลยนะคะเมื่อราคาถูกขนาดนี้ก็ต้องหมายความว่ามีคนมาใช้บริการเยอะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าใน1วันนะคะจะมีคนมาใช้บริการเจ้ากระตาอาปินี้ถึง 300,000 คนเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะคันที่ไม่มีแอร์จะราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีคนใช้เยอะกว่าค่ะ

อกจากนี้นะคะในจาการ์ตายังมีรถบัสค่ะและก็ไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะคะมีหลายแบบเลยค่ะจะมีแบบใหญ่นะคะซึ่งแบบใหญ่นี้ก็คือจะจุได้ประมาณ 60-70 คนค่ะและก็จะมีแบบกลางค่ะคันสีเขียวนะคะที่เห็นอยู่มีชื่อค่ะชื่อของมันคือโคปาจาค่ะแล้วก็จะมีคันสีส้มนะคะคันสีส้มจะมีชื่อต่างกันนั่นก็คือชื่อเมโทรมินิค่ะแน่นอนนะคะจำนวนของรถบัสมีเยอะมากราคาก็ถูกคนใช้ก็เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเป็นอันดับ4ของโลกนั่นหมายความว่ารถติดยิ่งกว่าบ้านเราอีกค่ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดอยู่ในช่วงรถติดห้ามใช้บัสค่ะไม่ถึงแน่ต่อไปเราจะไปดูบัสอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงจะประมาณรถตู้นะคะเราจะเห็นรถบัสไซส์นี้นะคะวิ่งทั่วเมืองเลยค่ะผู้คนท้องถิ่นนะคะจะเรียกรถบัสคันนี้ว่าอังตันโกตะค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าอังคดนั่นเองค่ะ

0: ไม่ต้องห่วงนะคะประเทศนี้เขาก็มีแท็กซี่ค่ะวิ่งอยู่ทั่วเมืองเหมือนบ้านเรานี่ล่ะค่ะ
1: เมเทอร์แท็กซี่นะครับตัวนี้ครับนั่งสัก40นาทีเนาะนี่ครับเงินแสนครับหมดกระเป๋าครับ
0: แต่อย่าตกใจเมื่อขึ้นแท็กซี่ที่นี่นะคะเพราะว่าตัวเลขบนมิเตอร์นั้นน่ากลัวมากค่ะและยิ่งเรานั่งนานๆ นะคะตัวเลขจะยิ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ใจเย็นๆนะคะ 50,000 รูเปียนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นเมืองไทยก็เพียงแค่170บาทเท่านั้นค่ะใจเย็นๆนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับประเทศที่มีปัญหารถติดเหมือนเมืองไทยแบบบ้านเรานั่นก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาจะเรียกกันว่าโอเจ็กค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อยามรถติดนะคะโอเจ็กก็เป็นที่นิยมอย่างสุดค
2: ่
0: ะ
2: แน่นอนครับที่นี่นะฮะที่อินโดก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับแบบนี้อันนี้จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะที่ค้างอยู่ใช่ไหมครับว่าพาร์คิ่งนะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะฮะแบบนี้เรียกว่าอะไรนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะทีนี้ก็มีนะครับแบบนี้เรียกว่าโอเจกไอ้ไอโอเจกโดรบ้าโอเคHow long you working here? How long you working, Ojek?
3: Three years.
2: Yes. 3 years.
3: Yes.
2: Okay. Many customer? Your friend?
3: Yeah. 10 years.
2: Hello. 10 years. Ojek.
3: Ojek.
2: 10 years.
3: Yeah. Oh. Customer okay, customer.
2: Customer many.
3: Many
2: customer.
4: River. Motor.
2: Okay. Terima kasih.
3: We from India.
2: India. From Thailand.
3: Hey.
2: โอเคอย่างนี้ครับคือโอแจกนะฮะก็นิสัยก็น่ารักน่ารักเขาก็มาทำงานมา10ปีกับ3ปีเอาบัตรโอเค later โอเค I will เขาบอกว่าใส่ชุดปฏิกอินเดียสิอินโดนีเซียสิไม่ใช่แบบนี้ครับได้ครับขอบคุณครับ
0: แล้วในเมืองที่รถติดหนักๆอย่างจาการ์ตานะคะก็ต้องมีฮีโร่ค่ะฮีโร่ของประเทศนี้ก็คือ BRT หรือว่า Bus Rapid Transport นั่นเองค่ะถ้าแปลตรงๆก็คือรถบัสด่วนนั่นเองค่ะแล้ว BRT ที่วิ่งอยู่ในเมืองจาการ์ตานะคะก็มีชื่อว่า Trans Jakarta นั่นเองค่ะข้อดีของ BRT แน่นอน

0: ค่ะเขาจะมีบัสเวย์หรือว่าเลนเป็นของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นรถติดขนาดไหนก็ยังสามารถวิ่งได้ค่ะซึ่งระบบ BRT นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะ
1: ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นรักก่อนจาการ์ตานะครับชื่อว่าถนนทามุลิงนะครับทามุลิงคือที่นี่ช่วงเย็นเวลานี้นะฮะจะรถติดมากครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีรถแบบพิเศษช่วงรถติดนะฮะมันสัจใจมากครับรถแบบพิเศษนะฮะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะว่ามีรถแบบนี้นะฮะนั่นดูให้ดูว่าสัจใจแค่ไหนนะครับท่านหลานนี่นะครับมีสถานีครับคนหนึ่งนะครับ3,512 บาทเออถูกครับคันละ12บาท
2: แล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับไม่เป็นไร
1: ตอนแรกนี่นะครับเปิดรถแม่นี้ก็จะเส้นอันนี้เนาะอันนี้ก่อนนะฮะวันละประมาณ80,000คนใช้บริการนี้จริงเดี๋ยวรอสักครู่ครับพ่อมาแล้วขึ้นจากที่ไหนครับที่นี่ขึ้นรถบล็อก M this for itขึ้นไปเลยครับอาดิโอสภาษาสเปนทำไมภาษาสเปนขึ้นไปเลยคอนติดคอนติดนะครับผู้สานีรถติดขั้นไหนก็คอนติดนะครับประมาณไม่ถึงขึ้นจังหวัดนะไม่ถึงท้ายสุดใช่ของเส้นนี้นะครับจะลองไปดูครับ
0: เอาเป็นว่าเราลองตามคุณฮิโร่ไปดีกว่านะคะอย่างที่เห็นนะคะรถติดขนาดไหนไม่เกี่ยวกับรถบัสคันนี้ค่ะมีเลนเป็นของตัวเองไปได้เรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณฮิโร่ของเรานะคะก็เลยเรียกรถบัสคันนี้ว่าบัสสะใจแม่ตั้งชื่อให้เลยซะงั้นนะคะ
3: ขึ้นแล้ว
0: พอตกเย็นนะคะแน่นอนค่ะรถติดค่ะนั่นหมายความว่าผู้คนมหาศาลจะมาใช้บริการของรถบัสคันนี้รถไม่ติดค่ะแต่ว่าท่าทางคนจะติดนะคะจะขึ้นรถบัสคันนี้ได้ก็ต้องเข้าแถวกันหน่อยละค่ะเห็นไหมคะคนเยอะแยะมากมายแบบนี้คุณฮิโร่แอบกระซิบมานะคะมีคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้พลังงานก็เยอะแยะมากมายนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นแรงขับให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านั่นเอง
1: ครับมือแล้วครับตอนนี้ครับแต่ที่ถนนยังรถติดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ของก็เยอะนะครับตอนนี้แล้วก็ปุ๊บบนถนนนี้นะครับผมเห็นของขอสร้างอยู่ตัวนี้ก็คือโมโนแล้วนะฮะรัฐบาลเคยเริ่มสร้างนะฮะแต่มีปัญหาแล้วก็หยุดอยู่แต่กำลังจะใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสร้างใหม่นะครับแล้วก็ผมอันนี้นะครับรู้สึกว่าเห็นภาพชัดเลยนะฮะว่าประเทศอินโดนะฮะโดยเฉพาะเมืองจาการ์ตานะฮะคนเยอะมากประชากรก็เยอะมากก็กำลังปรับตัวเข้ากับความเจริญของประเทศนี้นะครับผมรู้สึกแบบนั้นนะอันนี้ด้วยแล้วก็ฟันนี้ด้วยเห็นชัดเลยจากจาการ์ตา
0: ต่อไปคุณฮิโร่จะพาเราไปยังเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะเรียกสั้นๆว่า KL นั่นเองเรามาดูกันนะคะว่า KL จะมีระบบคมนาคมแบบไหนบ้าง
1: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มาเลเซียครับอยู่ในตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์นะฮะ วันนี้ผมขึ้นรถไฟฟ้า1รถไฟฟ้านะฮะจะเรียกว่า KL Monorail นะฮะ Monorail ก็คือร้านเดียวอะฮะรถไฟร้านเดียวยังไงขึ้นไปลองดูครับอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองทุกที่โอ้ไปแล้วเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวฮะขึ้นไปครับ
0: มองไปเพียงแค่แวบเดียวก็สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าระบบคมนาคมของ KL นั้นไม่ธรรมดาค่ะอย่างแรกที่เห็นนะคะก็คือ KL Monorail หรือว่ารถไฟฟ้าของประเทศมาเลเซียค่ะหน้าตาของมันน่ารักและก็ดูเด่นเห็นชัดในเมืองมากเลยนะคะตอนนี้ตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่า
1: ขออธิบายนิดนึงนะครับนี่ครับแผนที่ครับแผนที่อันนี้อยู่ในตัวเมืองนะฮะคือกัวลาลุมปูร์ KL นะฮะนี่ KL Monorail อยู่ถึงตั้งแต่ที่นี่เซ็นทรัลถึงเหนือนี่นะฮะแค่อยู่ในกลางเมืองนะครับ1 2 3 4 5แค่18สถานีรถไฟนะฮะอันนี้สะดวกมากแล้วก็เมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมฮะน่ารักเมื่อกี้ก็สีหลายเสือนะฮะเสือแล้วก็มีรูปน่ารักนะฮะมีรูปน่ารักนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเขาบอกว่า 2.1 ใช่ไหมฮะผมบอกว่ามีแต่แบนแบบนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรโหลดให้ที่ตัวแบบนี้ฮะโอ้ไม่ใช่อันนี้ตัวแบบนี้ประมาณที่จีนี่3 4 5สถานีรถไฟนะฮะประมาณ20บาทของเมืองไทยก็ไม่แพงเนาะโหลดให้ด้วยแล้วก็เข้าไปเออไม่ใช่โอ้ใช้ไม่ได้เนาะอ๋ออันนี้ดัมบอลสีดำอันนี้โอเคตกใจเด็กก็งงโอเคขึ้นไปนี่แหละโอ้ยข้างในน่ารักมากสีสดใสนะฮะโอเคขึ้นข้ามสะพานกันใจเย็นอย่าตื่นเต้นคนเดียว
0: เจ้าโมโนเรลนี้นะคะจะวิ่งเฉพาะภายในเมืองเท่านั้นภายใน20นาทีเท่านั้นนะคะคุณก็จะสามารถไปจากต้นทางถึงปลายทางได้ค่ะความสะดวกนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามีวิ่งอยู่เยอะค่ะ
1: แล้วก็ข้างในรถไฟนะครับที่ผมสังเกตนะฮะเนี่ยแน่นอนมีแผนที่สถานีรถไฟต่อไปอะไรใช่ไหมฮะแต่ตกใจชื่อสถานีรถไฟแล้วก็มีโฆษณาแหละบริษัทเนี่ยวิวสวยมากนะครับเห็นทุกสมัยนี้กับตึกเก่าๆนะยังอยู่ในเมืองนะฮะขึ้นลงมา KL Monorail นะฮะแล้วก็มีสถานีรถไฟเอกนะครับต่อกันนี้นะฮะอันนี้เรียกว่า LRT นะฮะเดินได้นาทีหนึ่งนะสะดวกดีครับเดี๋ยวลงไปสถานีรถไฟนี้ครับ LRT ลองดูครับ
0: ยังมีอีกหนึ่งรถไฟนะคะที่วิ่งในเมืองนั่นก็คือ LRT ค่ะหรือว่ารถไฟลอยฟ้านั่นเองค่ะสำหรับสถานที่ที่ KL Monorail ไปไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้บริการของเจ้า LRT นี้ล่ะค่ะแน่นอนนะคะก็เป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะราคาก็ไม่สูงด้วยนะคะ
1: โอ้ยตกใจเขาบอกว่าเอาส่งตัวใช่ไหม ของขึ้นแหละ นะครับคนละ240นะครับ 2.4 ก็คือประมาณ24บาทของเมืองไทยนะครับขึ้นไปครับ

0: แล้วก็ข้างใน LRT นะฮะเนี่ยห้ามบุหรี่ห้ามเครื่องดื่มนะฮะกินข้าวเดิมนะฮะห้ามทิ้งขยะใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามมาเนี่ยอะไรอะหมักฝรั่งนะฮะและใช่ไหมห้ามห้ามมาเนี่ยน้ำมันแล้วก็แก๊สทางการแก๊สใหญ่นะฮะห้ามมาฮะใครจะเอามาครับแล้วก็อันนี้ห้ามข้ามเส้นต่างรถไฟนะฮะแล้วก็500ริงกิตนะฮะ500ริงกิต5ปอนด์บาทนะฮะไฟน์ก็คือต้องเสียปรับค่าปรับนะฮะ5ปอนด์บาท
1: แพง
0: ละวันนะครับ

0: อีก2นาทีนะครับรถไฟมา
1: โอ้มาแล้ว
0: โอ้มันรู้สึกรถไฟนี้ยิ่งกว่าเมื่อกี้ครับขากล้องก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้างในนั่งแล้วเก้าอี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ KL Monorail นะครับดูพบไว้ลงกว่านะครับของเงียบเงียบผมพูดคนเดียว
2: เราจะไปยังบัสเทอร์มินัลนะคะหรือว่าสถานีรถบัสนั่นเองค่ะสถานที่อาจจะดูไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่มีผู้คนมาใช้บริการเยอะมากค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆขนส่งเอกมัยบ้านเรานะคะจะมีผู้คนมายังบัสเทอร์มินัลแห่งนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีรถที่เต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียด้วยค่ะพอดีวันที่คุณฮีโร่ไปถ่ายทำเป็นวันชาติของมาเลเซียพอดีนะคะเราเลยจะเห็นธงชาติมาเลเซียเต็มไปหมดค่ะพี่ชายคนนี้เป็นคนขับแท็กซี่แต่ว่าใส่เสื้อเต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียเลยนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ว่ามาประเทศนี้แล้วทุกคนจะแต่งตัวแบบนี้นะคะวันนี้เท่านั้นค่ะเป็นวันพิเศษนะคะแล้วก็พี่ชายคนนี้ก็เป็นคนพิเศษด้วยค่ะและแน่นอนนะคะในเมืองก็ต้องมีรถบัสค่ะที่นี่ก็มี2แบบเหมือนกันค่ะแบบที่มีเครื่องปรับอากาศกับแบบที่ไม่มีค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะรถบัสที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศกับมีคนเยอะกว่าค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะราคาถูกกว่าค่ะ
0: วิธีการข้ามถนนนะฮะก็คำถามชาวบ้านนะฮะก็แบบนี้เหมือนกรุงเทพนะครับ
2: สำหรับประเทศนี้นะคะใครที่ข้ามถนนโดยที่ไม่มองไฟสัญญาณจราจรแล้วก็จะถูกปรับค่ะปรับเท่าไหร่รู้ไหมคะ300ริงกิตค่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ 3,000 บาทแน่สำหรับประเทศมาเลเซียนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นรถที่หน้าตาเหมือนตุ๊กๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ากระป๋อก็ไม่มีนะคะแต่ว่าคนในเมืองแถวนี้เขาก็จะใช้โมโนเรลแล้วก็ LRT เดินทางไปมาค่ะ
0: ที่เห็นนะครับจราจรที่นี่ก็คือรถไม่เยอะมากนะครับแล้วก็อากาศนะฮะควันจากรถก็ถ้าเปรียบเทียบนะฮะก็น้อยนะครับหายใจก็โอเคไม่ต้องมีผ้าปิดปากนะครับ

0: ฮีโร่ของเรารู้สึกว่าจะหลงทางค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะช่วยเราได้ก็คือแท็กซี่นั่นเองค่ะไม่มีประเทศไหนหรอกนะคะที่ไม่มีแท็กซี่มีทุกประเทศแหละค่ะถ้าเกิดเราเดินผ่านโรงแรมหรือว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีแท็กซี่มาจอดรอรับลูกค้าค่ะหรือว่าเราเดินไปข้างๆถนนยกมือขึ้นก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตามคุณฮีโร่ไปดีกว่าค่ะ
1: อย่างนั้นนะครับพอมาถึงที่นี่แล้วขับง่ายที่สุดก็คือแท็กซี่เหมือนได้นะฮะที่นี่ก็มีแท็กซี่จะบอกลองจับดูนะครับ

0: หน้านี้ใส่ดี
1: ถูกคิดบินตัง
2: คนฮีโร่ของเรานะคะอยู่ในเมืองแบบนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนมาเลเซียเพราะฉะนั้นพี่ๆแท็กซี่เขาไม่ยอมใช้มิเตอร์ค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณฮีโร่นะคะต่อรองราคาให้ได้ค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวมาเลเซียอย่าลืมต่อรองราคานะคะ
0: ชิปสองลิงกิตครับ
3: ครับ

0: Thank you very much.
1: Okay.
2: ก็แบบนี้ครับนั่งแท็กซี่แล้วนะฮะผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนต่างชาตินะฮะใช่ไหมครับก็ใช้ปากมากกว่าเมจ้านะครับเวลาเรื่องราคาก็ถ้าคนต่างชาติก็จะต้องรู้ระยะแล้วก็นึกออกว่าประมาณราคาไหนต้นโตราคากันแบบนี้นะครับเออแต่เคยนั่งแท็กซี่ที่ใช้เมจ้าเลยก็มีครับก็ประมาณมี2อย่างนะฮะใช้เมจ้าใช้ปากแล้วแต่อารมณ์นะครับก็เลยใจเข้มก้อยเข้มแข็งหน่อยนะฮะภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรนะเข้มแข็งหน่อยแล้วก็คุยสบายสบายถ้ารู้ใจแล้วเป็นเพื่อนแล้วคุยกันสนุกแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเขาก็ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ก็ใกล้ๆนะอาเซียนนะฮะก็ใจดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าชอบอาเซียนชอบของอาเซียนชอบนะฮะประมาณนี้ครับแท็กซี่มาเลเซียนะครับ
3: ยานพาหนะที่ดูน่าสนุกยานพาหนะที่ดูน่ารักยานพาหนะที่สะดวกสบายคิดมาจากวิธีการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยASEAN Focus
4: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับ
1: ค่ะรายการสีสันแอฟริกานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6:30 น.ทางช่องวิทยุ AM 1575หรือสามารถติดตามชมได้ทางเพจ Facebook สรานรมเดโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสีสันแอฟริกาเจาะลึกชีวิตนักการทูตไทยในแอฟริกา The Series ซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นตาของแอฟริกาใต้ค่ะค่ะโดยผู้ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้นะคะยานิสาชุโชถาวรหรือปุ้ยค่ะ
0: ครับณราวิทย์องคมงคลครับชอนครับ
2: และสรินดามั่นเจริญสิริหรือนัทค่ะค่ะและในวันนี้นะคะช่วงแรกของรายการของเราก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงการสัมภาษณ์ชีวิตนักการทูตไทยที่แอฟริกาใต้เรามาพูดคุยกันถึงข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาก็คือมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะคะที่ประเทศรวันดาก็คือการลงนามเขตการค้าเสรีของภูมิภาคแอฟริกาหรือที่เราเรียกว่า African Continent Free Trade Area นะคะซึ่ง African Continent Free Trade Area เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการลงนามของผู้นำชาติสมาชิกสหภาพแอฟริกาหรือแอฟริกายูเนียนซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด55ประเทศนะคะแต่ว่าประเทศที่ได้ร่วมลงนามเนี่ยก็จะมีทั้งหมด44ประเทศค่ะการลงนามในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพผู้นำแอฟริกาสมัยพิเศษครั้งที่10ที่กรุงคิกาลีประเทศรวันดานะคะโดยการลงนามFree Trade Area เนี่ยมีการลงนามเอกสารสำคัญ2ฉบับด้วยกันก็คือแรกก็คือการลงนามปฏิญญาคิกาลี Declaration นะคะซึ่งจะพูดถึงเรื่องการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันในภูมิภาคแอฟริกาด้วยกันเองนะคะแล้วก็ต้องการจะเพิ่มประโยชน์เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตสินค้าในแอฟริกาด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการลงนามในพิธีสารว่าด้วยการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของพลเมืองอย่างเสรีหรือเรียกว่า Protocol on Free Movement for Peopleนะคะซึ่งจะส่งผลให้พลเมืองหรือผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศในแอฟริกาที่ได้ลงนามเนี่ยสามารถพำนักอยู่ในประเทศที่ลงนามด้วยกันเนี่ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันโดยไม่ต้องขอวีซ่าซึ่งก็เป็นการ
0: อำนวยความสะดวก
2: ใช่ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานให้เสรีมากขึ้นนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อว่าวัตถุประสงค์ของ FTA นี้มีอะไรบ้างค
0: ่
2: ะ
0: ปุ้ยเชิญเลยครับ
1: ค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะสรุปอย่างสั้นๆได้เป็น4ข้อหัวข้อใหญ่ๆนะคะโดยหัวข้อแรกนี่นะคะคือการที่จะให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันในภูมิภาคเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและแรงงานรวมถึงการลงทุนได้อย่างเสรีนะคะและที่2ก็คือการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันภายในภูมิภาคแอฟริกาเองนะคะเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากการส่งออกไปยังนอกภูมิภาคเพียงอย่างเดียวและ3นะคะคือการขจัดอุปสรรคทางการค้าเพื่อให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของชาติสมาชิกได้อย่างเป็นไปอย่างเสมอภาคค่ะรวมถึงและสุดท้ายนะคะข้อที่4ก็คือการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะคะแสวงหาโอกาสในการผลิตสินค้าที่หลากหลายรวมถึงจัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยนะครับทีนี้ในส่วนของกลไกการดำเนินการเนี่ยก็คือจะเน้นไปที่การขจัดอุปสรรคนะครับทางภาษีแล้วก็ที่ไม่ใช่ภาษีด้วยนะครับรวมถึงมีการปรับลดภาษีนำเข้าสินค้านะครับระหว่างชาติสมาชิกแล้วก็มีการยกเลิกระบบโควต้าด้วยนะครับรวมถึงมีการระบุถึงเงื่อนไขมาตรฐานของสินค้าที่มันไม่จำเป็นด้วยนะครับสำหรับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนี่ก็คือเขามีการคาดการณ์นะครับว่าถ้าเมื่อทุกชาติเนี่ยได้ร่วมลงนามในAFCFTA ตัวนี้แล้วนะครับก็จะทำให้แอฟริกานั้นกลายเป็นเขตการค้าเสรีนะครับที่ครอบคลุมประชากรรวมกว่า 1,200 ล้านคน
2: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มากแล้วก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือที่เรียกว่า GDP เนี่ยของชาติสมาชิกก็จะรวมกันคิดเป็นมูลค่ากว่า 3.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมทั้งจะช่วยลดอัตราการว่างงานลงด้วยนะครับเนื่องจากก็จะมีตำแหน่งงานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีในแอฟริกาอันนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับสถานะปัจจุบันเนี่ยของเขตการค้าเสรีตัวนี้นะครับยังไม่มีผลบังคับใช้กับชาติสมาชิกที่ลงนามไปนะครับเนื่องจากจะต้องมีการให้สัตยาบันก่อนนะครับจากชาติสมาชิกอย่างน้อย22ประเทศภายในระยะเวลาประมาณ180วันนะครับเพื่อให้ข้อตกลงเนี่ยมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยชาติสมาชิกที่ได้ร่วมลงนามในอยู่ระหว่างการขอการอนุมัติเนี่ยสัตยาบันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

0: ศนะครับก็จะมีอีกชาติสมาชิกอีก11ประเทศนะครับที่ยังไม่ได้ลงนามในครั้งนี้ก็ได้แก่บอตสวานานะครับบูรุนดีเลโซโทนะครับนามิเบียแซมเบียเอริเทรียเบนินเซียร่าลีโอนกินีบิซาวรวมถึงไนจีเรียและแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นชาติที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกาด้วยนะครับก็ยังไม่ได้ลงนามในครั้งนี้นะครับ
1: มันมี
2: น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าทั้งแอฟริกาใต้แล้วก็ไนจีเรียเนี่ยก็เป็น2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกาทั้งหมดนะคะก็ยังติดปัญหาว่า2ประเทศนี้ยังไม่ได้ร่วมลงนาม
0: ใ
2: ช่เห็นทางแอฟริกาใต้เขาก็บอกว่าอาจจะต้องรอกระบวนการกฎหมายภายในของเขาให้เรียบร้อยก่อนส่วนในส่วนของไนจีเรีย
1: เห็นว่าเป็นข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบทางลบที่มีต่อสภาพแรงงานก็เลยยังไม่ได้ลงนามในส่วนนี้นะคะวิ่งถึงอุปสรรคและความท้าทายบ้างว่าการก่อตั้งเขตการค้าเสรีเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ถือว่าจบลงนะมันมีอุปสรรคและความท้าทายอยู่อย่างแรกเลยเนี่ยคือระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกเองนะคะรวมถึงการที่ภูมิภาคแอฟริกาเนี่ยยังเรียกว่ายังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะซึ่งหมายความว่าการพัฒนาทักษะแรงงานเนี่ยควรจะเป็นวาระเร่งด่วนของภูมิภาคเลยรวมถึงปัญหาด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศสมาชิกแต่ละประเทศนะคะแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่า infrastructure ที่ยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างกันซึ่งมีผลทำให้ค่าต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นรวมถึงค่าการขนส่งระหว่างกันรวมถึงข้อกังวล
0: เรียกว่าเป็นการขนย้ายสินค้าระหว่างประเทศอาจจะมีอุปสรรคอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: อย
1: ู่ค่ะรวมถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการที่จะสามารถพัฒนาไปสู่การใช้เงินสกุลเดียวกันของทั้งภูมิภาคได้หรือเปล่านะคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็คล้ายๆ
0: เงินยูโรใช่ไหม
2: คะ EU ใช่ไหมก็น่าสนใจนะถ้าในอนาคตอาจจะใช้เงินสกุลเดียวกันทั่วทั้งแอฟริกาไปเที่ยวทีเดียวก็ใช้สกุลเดียวได้เลย
0: นะคะ
2: ค่ะในส่วนของผลกระทบที่มีต่อไทยคิดว่ามันน่าจะมีผลกระทบในด้านไหนบ้างไหมคะ
0: คิดว่าโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในแอฟริกาเนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จากประเทศที่เขาลงนามในข้อตกลงนี้นะครับในการเป็นฐานการผลิตรวมถึงเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปสู่ประเทศอื่นๆด้วยนะครับ
2: โดยเฉพาะสาขาที่ไทยเราเชี่ยวชาญอย่างเช่นพวกเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะเรื่องของอุตสาหกรรมการโรงแรมการท่องเที่ยวรวมถึงร้านอาหารไทยซึ่งในแอฟริกาก็มีร้านอาหารไทยอยู่จำนวนมากด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของธุรกิจประมงธุรกิจสิ่งทอที่ไทยเรามีศักยภาพธุรกิจประเภทเหล่านี้ก็อาจจะมีโอกาสเติบโตมากขึ้นจากการลงนามเขตการค้าเสรีครั้งนี้
0: นะฮะ
2: ค่ะ
1: มูลค่าการค้าระหว่างไทยและอเมริกาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเลยว่า
2: เพราะว่าจะเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่นะคะ 1,200 ล้านคนโอ้โหนี่ไม่ใช่เล็กๆเลยนะคะ
0: เรื่องใหญ่เลยนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะทีนี้ขอดูเรื่องมูลค่าการค้าหน่อยครับปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับมูลค่าการค้าไทยแอฟริกา
2: ปัจจุบันนะคะแอฟริกาเป็นตลาดส่งออกใหญ่เป็นอันดับที่11ของไทยนะคะมูลค่าการส่งออกรวมของไทยในปัจจุบันก็คือ6,856 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้แอฟริกาก็ยังเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่อันดับ18ของไทยมูลค่าการนำเข้าคือ 2,844 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและที่
0: น่าสนใจก็
2: ค
0: ือว่า
2: ไทยเราเป็นฝ่ายได้ดุลการค้านะคะประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: ซึ่งก็ถือว่าเยอะเหมือนกัน
2: ใช่ใช่จริงๆแล้วยังมีโอกาสและศักยภาพอีกมากมายที่นักธุรกิจหรือนักลงทุนไทยสามารถไปเปิดตลาดที่แอฟริกาได้ก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในทางเศรษฐกิจของแอฟริกาที่เราควรจะต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็เดี๋ยวรายการของเราก็จะนำอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้รับทราบด้วยค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะและช่วงแรกของเราคงจบเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนรายการไปไหนนะคะเดี๋ยวมีไฮไลท์ในช่วงที่2เป็นช่วงของการสัมภาษณ์ชีวิตนักการทูตไทยในแอฟริกาใต้น่าสนใจมากๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในแอฟริกานะคะเดี๋ยวไปดูว่าชีวิตของนักการทูตไทยจะสนุกสนานจะตื่นเต้นเร้าใจหรือมี
0: เร
2: ื่
0: อง
2: สนุกอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่พบกับเราในช่วงที่2ค่ะ
3: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็น

0: ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
1: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับแล้วก็วันนี้เราได้พบกับนักการทูตไทยนะครับในแอฟริกาใต้ก็อยากจะให้ช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆรายการนิดนึงครับ
2: ครับผมสวัสดีครับผมชื่ออัศรอฟศาสนกุลนะครับปัจจุบันเป็นเลขานุการเอกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพิทอเรียประเทศแอฟริกาใต้ครับผม
1: ก็คือรอฟนี่เดี๋ยวขอ
2: รอฟ
1: ว่ารอฟ
2: ได้ครับ
1: โอเคก็เราก็อยากจะมาสัมภาษณ์รอฟนะครับเกี่ยวกับชีวิตของนักการทูตไทยว่าเป็นยังไงแบบว่ามีเรื่องอะไรมาสนุกให้เล่าให้แฟนได้ฟัง
3: ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าตอนแรกก่อนที่จะไปกับหลังจากที่ไปแล้วเนี่ยความรู้สึกแตกต่างกันไหมแล้วก็ตอนนั้นทำไมถึงเลือกที่จะไปที่แอฟริกาใต
2: ้ได้ครับผมคือจะบอกว่าการไปประจำการครั้งนี้เป็นการประจำการครั้งแรกของผมนะครับไปออกประจำการเมื่อเดือนมิถุนาปี2558ก็ผ่านมาก็จะ3ปีแล้วคราวนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องออกตัวเลยว่าไม่ได้เลือกพริทอเรียอยู่ในช้อยส์เลยแล้วคราวนี้เนี่ยพอเอิญจับพัดจับผูไปก็พอเอิญช้อยส์ที่เรามีเนี่ยปรากฏว่ามันโอเคไม่ได้ก็มีช้อยส์พอเกินได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งที่เขาเคยประจำการเขาก็เคยแนะนำมาว่าพิทอเรียดีนะมีตั้งหลายอะไรหลายอย่างให้ทั้งน่าสนใจทั้งเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการท่องเที่ยวก็เลยเลือกพิทอเรียบอกทางก็เลยว่าเลือกพิทอว่าจะไปพิทอเรียก็เลยได้ไปทำงานที่พิทอเรียนะครับผมก็ซึ่งเอาพูดตรงๆว่าแต่ก่อนผมก็ไม่เคยได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกาหรือแอฟริกาใต้มาก่อนเลยก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่เยอะมากซึ่งก็จะว่ามุมมองความเข้าใจนี่เปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกัน
1: ถ้าก่อนนี้คือการเดินทางไปแอฟริกาครั้งแรกของรอฟหรือเปล่า
2: ถูกต้องครับผมถ้าเป็นเหมือนกับเป็นถ้าไม่นับว่าแอฟริกาเหนือซึ่งจะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประเทศอาหรับซะส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าเป็นแอฟริกาใต้ก็จะถือว่าเป็นประเทศแอฟริกาที่เหมือนที่เราคิดจริงๆครับเป็นทริปครั้งแรกที่ไปครับผมซึ่งก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความแตกต่างจากที่เราคิดตั้งหลายอย่างครับผม
3: ก่อนไปนี่กลัวไหมคะที่จะต้องไป
2: ก็ได้ยินมาคือหนึ่งคือแอฟริกาใต้ได้ยินมาว่าทุกท่านหลายๆท่านคงอาจจะได้ยินมานะครับว่าแอฟริกาใต้เองเนี่ยมันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยบ้างอาชญากรรมบ้างโจรผู้ร้ายบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเนื่องจากมันมีเป็นข่าวค่อนข้างดังหลายๆครั้งนะฮะว่าแอฟริกาใต้หรือว่าภาพที่ปรากฏออกมาในสื่อทั่วโลกว่าแอฟริกาใต้ยังมีความแตกต่างความยากจนระหว่างคนรวยคนจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชญากรรมปัญหาที่ตามมาเนี่ยก็ยังสูงมากก็ทำให้เรากลัวแต่พอเราไปอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วเราก็สามารถพอเรารู้ว่าเราอยู่ยังไงเราจะรักษาป้องกันตัวยังไงแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่กลัวแล้วทำให้เราสนุกในการที่จะอยู่กับที่นั่นนะฮะ
1: แล้วก็คือปรับความเข้าใจ
2: ปรับความเข้าใจในนั้นแล้วก็ปรับตัวการที่เราอยู่ที่นู่นแล้วไม่ใช่แค่ว่าเราไปอยู่เฉยๆเราก็ต้องปรับตัวการใช้ชีวิตอันนี้เป็นทักษะของนักการทูตอย่างนึงครับผม
1: สำคัญมาก
3: เราต้องเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ
2: ต้
3: องพร้อมปรับตัวนะคะ
2: ใช่
3: ทีนี้เรามาถามอัศรอฟดีกว่าว่าชีวิตนักการทูตเนี่ยในแต่ละวัน
4: ใช่
3: ไหม
2: ครับ
3: ว่าทำอะไรบ้างตอนอยู่ที่พริทอเรีย
2: ครับในฐานะนักการทูตเนี่ยแน่นอนเราก็แต่ละคนก็จะมีภารกิจต่างๆกันไปแต่ว่าแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยอย่างของส่วนตัวผมเนี่ยแน่นอนเราตื่นเช้ามาอันนั้นแต่งตัวอาจจะไปออกกำลังกายไปอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราพอเราเข้าทำงานปุ๊บในเราดูว่าในแต่ละวันอย่างปัจจุบันผมดูเกี่ยวกับจะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเมืองเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ไทยแอฟริกาใต้โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นหลักๆในงานที่ผมที่จะทำเนี่ยเช่นต้องมีการเช่นออกไปหารือเช่นกับกระทรวงการต่างประเทศแอฟริกาใต้เกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานที่สำคัญที่จะเกิดขึ้น2คือเรื่องเกี่ยวกับภารกิจประจำวันในแต่ละวันเช่นงานในแต่ละวันที่เข้ามาแล้วก็โครงการหรือกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตที่เราวางแผนไว้ในแต่ละปีที่เราจะทำว่าเราจะดำเนินการเมื่อไหร่เราจะต้องทำเมื่อไหร่ยังไงนะครับในแต่ละวันแล้วก็มีภารกิจอื่นๆที่ตามได้รับมอบหมายบางทีจะต้องออกไปทำแทนผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรืออะไรไปนะครับก็ในแต่ละวันก็จะเป็นอย่างนั้นไป
3: เรียกว่างานก็เปลี่ยนไปเลยจากตอนที่อยู่ที่เมืองไทย
2: ครับผมคืองานในที่เมืองไทยเนี่ยงานในกระทรวงทบวงกรมเนี่ยในกรมในกองเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันเราทำงานเป็นโต๊ะเป็นอะไรมีสายงานบังคับบัญชาไปถึงนั่นไปแต่ว่าในส่วนของเราในอยู่สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยเราก็ยังมีงานในเชิงโปรแอคทีฟที่เราต้องออกไปเจอ
1: เชิงรุกมากขึ้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในฐานะเราต้องก็คือในฐานะที่เราเป็นผู้แทนประเทศไทยเราก็ต้องไปพรีเซนต์ตัวเราด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเราก็นับทำนะงานในฐานะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตมีภารกิจอะไรบ้างที่เราต้องรับผิดชอบได้รับมอบหมายให้ทำครับผม
1: น่าสนใจมากเลยนะคร
3: ับงานที่สำคัญนะ
4: สำค
3: ั
4: ญมาก
1: เป็นตัวแทนประเทศ
2: ซึ่งงานแต่ละอย่างเองก็อย่างที่บอกเพื่อนผมดูเรื่องการเมืองเศรษฐกิจเพื่อนๆที่สันทูตก็บางคนดูเรื่องเกี่ยวกับงานสารนิเทศส่งเสริมความนิยมไทยส่งเสริมการรู้จักประเทศไทยแล้วก็ภารกิจสำคัญหนึ่งคืองานด้านกงสุลดูแลคนไทยในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา มีอยู่เกือบ 4,000 คนครับผมก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อีกนอกจากนั้นก็จะเป็นงานทั่วไปงานดูแลช่วยดูแลบริหารจัดการสถานทูตครับผม
3: ซึ่งทราบว่าทางสถานทูตเองก็เพิ่งจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม
2: ครับ
3: ที่พริทอเรียไปด้วย
2: ครับผม
3: อยากให้อัสรอฟช่วยเล่า
2: ได้ครับผมงานของภารกิจหลักของงานของสถานเอกอัครราชทูตในกรุงพริทอเรียอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมความนิยมไทยในแอฟริกาใต้ทั้งนี้เนื่องจากในเหตุผลสำคัญหนึ่งคือไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดระหว่างกันในภูมิภาคแอฟริกาใต้เป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของไทยในทวีปแอฟริกาและไทยเองก็เป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีความสำคัญซึ่งกันและกันมากมูลค่าการค้าที่ผ่านมาปัจจุบันอยู่ประมาณ 3,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือก็คือมากกว่า1ใน3ของการค้าไทยแอฟริกาทั้งหมดครับผมแล้วก็2คือจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้ที่มาเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยปี2560ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 93,000 คน หรือเกือบครึ่งหนึ่ง ของนักท่องเที่ยวจากทวีปทั้งหมดทำให้ไทยและแอฟริกาใต้มีความสำคัญค่อนข้างระหว่างกันซึ่งกันและกันว่าม
1: ีความใกล้ชิดกันมาก
2: ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นในส่วนของการส่งเสริมความนิยมไทยจึงเป็นประเด็นที่มีศักยภาพในการที่เราสามารถที่จะส่งเสริมความรู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยอาหารไทยแล้วก็การท่องเที่ยวไทยเลยก็เลยว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางสถานเอกอัครราชทูตในกรุงพริทอเรียได้ร่วมเข้าไปจัดงานเป็นงานเทศกาลอาหารเรียกว่า Flavors of the City ที่โจฮันเนสเบิร์กนะนครโจฮันเนสเบิร์กนะครับเราก็มีบูธของเราใช้ชื่อว่า Flavors of Thailand ในงานเราก็มีการออกร้านขายอาหารไทยขายสินค้าไทยสปาไทยแล้วก็การสาธิตการทำอาหารไทย
3: ซึ่งการสาธิตทราบว่าชอบได้สาธิตด้วย
2: ครับผมครับก็ได้มีงานเนี่ยเพิ่งจัด3วันแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็เลยได้ลองมีโอกาสได้ไปเป็นผู้สาธิตทำอาหารไทยเองก็เมนูก็คือผัดกะเพราแต่เราใช้เนื้อนกกระจอกเทศคือเราใช้พยายามจะสื่อให้คนแอฟริกาใต้เห็นว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบของท้องถิ
3: ่
2: นในการที่จะทำอาหารไทยก็ได้โดยเฉพาะในเนื้อที่เขาเรียกว่าเนื้อเกมมีทหรือเนื้อที่เป็นค่อนข้างเนื้อสัตว์ที่เนื้อสัตว์ป่าหรืออะไรถ้าพูดกันง่ายๆนะฮะโดยเฉพาะเนื้อนกกระจอกเทศเนี่ยซึ่งหาไม่ยากในแอฟริกาใต้
1: แล้วก็เครื่องปรุงก็คือใช้เครื่องปรุงจากเมือง
2: และส่วนเครื่องปรุงเราก็โชว์ว่าเครื่องปรุงที่เราใช้เรามีอะไรบ้างซึ่งเป็นการส่งเสริมว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็สามารถหาได้ แทบจะทั้งหมดในแอฟริกาใต้เนื่องจากการค้าระหว่างไทยแอฟริกาใต้ค่อนข้างสูงและทำให้สินค้าและอาหารของไทยเนี่ยมีค่อนข้างแพร่หลายในทวีปในแอฟริกาใต้เองนะครับ
3: ซึ่งจริงๆแล้วคนแอฟริกาใต้เขาก็รู้จักอาหารไทยอยู่แล้ว
2: รู้จักครับผมแล้วก็ข้อดีของหนึ่งคือคนแอฟริกาใต้หรือทานอาหารค่อนข้างรสจัดทำให้สามารถที่เขาจะกินอาหารไทยที่ค่อนข้างรสชาติใกล้เคียงกับที่เรากินหรือเหมือนเลยบางคนก็จะทำให้ว่าอาหารไทยหรือถ้ามีโอกาสได้ไปลองทานร้านอาหารไทยหลายๆร้านในแอฟริกาใต้ก็จะรู้สึกว่าอู้รสชาติดีไม่ใช่ทำให้เหมือนเราคิดว่าทำให้คนต่างชาติกินเพียงทำให้คนไทยกิน
1: อยากให้รอบช่วยเล่าอีกหนึ่งว่าความประทับใจกับแอฟริกาว่าเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรมากที่สุด
2: ครับผมแอฟริกาเองเนี่ยถามจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับทวีปแอฟริกาแล้วเนี่ยความสำคัญคือว่ามันยังมีความน่าตื่นเต้นแล้วก็และยังมีอะไรให้เราค้นหาเยอะๆมากคือเป็นประเทศเป็นทวีปเป็นทวีปที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้จักมากปัจจุบันแม้ว่าคนไทยเองเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้นเป็นเรื่องปกติแล้วแต่การไปเที่ยวทวีปแอฟริกาหรือแม้กระทั่งการไปเที่ยวทวีปแอฟริกาใต้เองก็ยังน้อยปัจจุบันส่วนคนไทยไปเที่ยวแอฟริกาใต้อยู่ประมาณหลักพันประมาณ 3-4,000 คนต่อปีในขณะที่เขามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยจะเป็นแสนแล้วครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแอฟริกาเองยังมีความน่าม ีความน่าสนใจกัน
1: มากเลยนะคร
2: ับ ผมอยู่มาจะ3ปีแล้วในได้ไปท่องเที่ยวในทั้งในแอฟริกาใต้และหรือในประเทศในทวีปเองเนี่ยก็เห็นได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจอย่างมากมีทั้งมีครบทุกอย่างจะให้เที่ยวต้องเที่ยวอะไรอย่างแอฟริกาใต้เขาก็มีชื่อเสียงทั้งเรื่องเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวสำคัญเช่นเคปทาวน์ซึ่งมีความสวยงามอย่างมากหรือว่าซาฟารีสำคัญเช่นครูเกอร์แนชั่นแนลพาร์คซึ่งเป็นซาฟารีระดับเวิลด์คลาสของแอฟริกาใต้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญนอกจากนั้นเองเมืองต่างๆในพิโตเรียก็มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานมันก็ทำให้เราแม้กระทั่งพิโตเรียคือเมืองหลวงเองก็แม้จะไม่ใช่เมืองใหญ่เมื่อเทียบกับโจฮันเนสเบิร์กหรือเคปทาวน์แต่ก็มีอะไรให้อยู่เยอะมากนะครับ
1: ท่านี้พอพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้วอยากให้รอฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวไทยว่าก่อนที่จะไปแอฟริกาใต้เนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
2: ครับผมแอฟริกาใต้เองเนี่ยเราข้อดีของไทยแอฟริกาใต้มีความสัมพันธ์ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะทำให้ปัจจุบันเนี่ยเรามีความตกลงการยกเว้นการตรวจลงตา30วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถ
1: วีซ่า
2: ใช่สามารถเดินทางไปแอฟริกาใต้โดยไม่ต้องขอตรวจลงตาหรือวีซ่าเนี่ยไปท่องเที่ยวได้30วันซึ่งทำให้มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็การเดินทางเดี๋ยวนี้เที่ยวบินแม้ว่าโอเคว่าณขณะนี้อาจจะยังไม่มีเที่ยวบินตรงกรุงเทพโจฮันเนสเบิร์กซึ่งเราก็หวังว่าในอนาคตจะกลับเส้นทางนี้จะกลับเปิดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเส้นทางอื่นบินผ่านก็สะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมีหลายไฟล์ต่อหลายเที่ยวบินต่อวันนะครับการเตรียมตัวแน่นอนก็หนึ่งก็คือแอฟริกาและแอฟริกาใต้เนี่ยอยู่นอกเขตที่เรียกว่าเขตไข้เหลืองเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องฉีดไข้เหลืองหรือสมุดวัคซีนไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความไม่ประมาทถ้าหากจะต้องการที่จะป้องกันก็สามารถฉีดไปก่อนก็ได้สองคือในเรื่องของแน่นอนว่าแม้แอฟริกาใต้เนี่ยจะผ่านจะประเทศที่ค่อนข้างพัฒนาแล้วมีระดับการพัฒนาสูงสุดในทวีปแอฟริกาแล้วแต่ว่าก็ยังมีความปัญหาโดยเฉพาะเรื่องก็ต้องยอมรับว่ายังมีปัญหาอยู่เรื่องอาชญากรรมเรื่องความไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปก็ต้องระมัดระวังตัวเช่นไม่สิ่งของมีค่าอะไรเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่โชว์อะไรเงินทองที่เราเอาไปอะไรเงี้ยนะครับหากสามารถที่จะใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิตหรืออะไรหรือไม่ต้องพกเงินสดก็สามารถทำได้เพราะระบบธนาคารของแอฟริกาใต้มีพื้นฐานระบบธนาคารที่ค่อนข้างดีมากๆไม่ต้องกลัวแล้วก็และมีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหากที่ไม่จำเป็นชอบพกเงินสดเราก็สามารถที่จะใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรไปได้เลยแล้วก็การเดินทางก็ให้ระมัดระวังไปจุดสำคัญที่มีคนเยอะๆสนามบินหรือว่าการเดินทางทางรถทางอะไรของเราก็ไม่ควรที่จะทิ้งไว้ในรถหรืออะไรนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่ออันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ของส่วนตัวของมีค่าพาสปอร์ตอะไรเก็บไว้กับตัวเก็บไว้ให้เรียบร้อยหรือว่าไม่งั้นเนี่ยใส่เซฟไว้ที่โรงแรมก่อนออกไปเที่ยวใช่ครับ
4: อันนี้ย้อนกลับไปถามอะค่ะว่าถ
2: ้
4: าจะเป็นตอนนี้เมื่อกี้ฝากถึงนักท่องเที่ยวแล้วนะ
2: ค
4: ะในส่วนของพวกนักลงทุนหรือนักธุรกิจที่สนใจที่จะไปเปิดตลาดแอฟริกามีอะไรที่เป็นศักยภาพหรือสินค้าส่งออกของไทยที่น่าสนใจไหมคะที่ไปได
2: ้สำหรับไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยเราปัจจุบันประเทศไทยได้ดุลกับแอฟริกาใต้เป็นหลักกันนะครับเนื่องจากสินค้าที่มีศักยภาพมากๆคือ1ชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไทยเราส่งออกแอฟริกาใต้นำเข้าจากไทยเป็นลำดับ2รองจากเยอรมันในชิ้นส่วนประมาณ 15% ชิ้นส่วนยานยนต์ 15% ในแอฟริกาใต้เนี่ยมาจากประเทศไทยแล้วก็ 40% มาจากเยอรมนีนะครับซึ่งจะทำให้เราเป็นคู่ค้าลำดับ1ใน10ของแอฟริกาใต้ด้วยซ้ำนั่นนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือเป็นอาหารแปรรูปครับผมแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็อย่างหนึ่งการส่วนการลงทุนนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็มีบริษัทที่สนใจไปลงทุนเกี่ยวกับการต่อตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้วด้วยนอกจากนั้นนี่ก็มีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับประมงแล้วก็เหมืองแร่ที่ยังแล้วก็การไอจิวเวลรี่นะครับพวกสินแร่โดยเฉพาะเพชรและทองคำ
1: ซึ่งก็ยังมีเครื่องประดับ
2: ใช่ครับโดยเฉพาะแอฟริกาใต้ความเชี่ยวชาญของเขาคือทองคำแพลตินัมแล้วก็เพชรนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่า200ปีนะครับทำให้เขาเป็นผู้ผลิตหลักของโลกแล้วก็ยังเป็นผู้ค้าหลักของโลกผู้ส่งออกหลักของโลกก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยังเป็นจุดน่าสนใจของแอฟริกาใต้อยู่นะครับครับผม
3: น่าสนใจ
1: มากใครที่สนใจไปลงทุนนะครับยังก็ติดต่อสถานทูต
2: ได้เลย
1: ที่กรุงพิทอเรียได้เลยนะครับ
2: ครับผมใช่ครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีธุรกิจทั่วไปเช่นสปาและร้านอาหารเนี่ยนะครับซึ่งก็ยังมีศักยภาพเพราะว่าความนิยมไทยในแอฟริกาใต้ก็ยังมีอยู่มากนะครับและยังมีศักยภาพในการขยายตัวครับผม
1: อันนี้อยากให้รอฟช่วยฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนที่ดูรายการนี้อยู่นะครับว่าถ้ามีความฝันอยากเป็นแบบพี่รอฟเนี่ยน้องๆต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
2: ก็หลักๆนะครับก็ถ้าสนใจแน่นอนก็เหมือนเส้นทางในการที่จะเป็นนักการทูตนะครับก็เมื่อมีการเปิดสอบให้สอบนักการทูตเราก็เตรียมตัวอ่านหนังสือหรือถ้ามีเปิดติวหรืออะไรเราก็ไปเปิดติวหรืออะไรโดยสิ่งอีกสำคัญอันนึงก็คือภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างน้อยก็ต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ฝึกฝนให้ดีนะครับเพราะว่าเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษเยอะแล้วก็นอกนั้นเองก็พอเราเข้ามาเราก็สามารถที่จะทำต่อไปได้นะ เพราะว่าเราจะได้ทำในว่าจะเป็นนักการทูตแล้วจะมีแคเรียพาร์ทยังไงต่อไป
1: ก็คือน้องๆก็ต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เก่งๆนะครับถ้าอยากเป็นแอสทรอฟในอนาคตนะครับ
3: วันนึงอาจจะมีแอสทรอฟตัวเล็กๆที่ตามรอยใช่ไหมคะไปเป็นนักการทูตที่แอฟริกา
1: ก็เป็นไปได้นะครับ
3: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณแอสทรอฟมากนะคะที่วันนี้บินกลับมาจากแอฟริกาใต้เลยใช
1: ่กี่ชั่วโมงครับเนี่ย
2: 19
3: ยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยมาออกรายการเราก่อนแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณแอสทรอฟเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้ก็ได้ให้ข้อมูลที่เรียกว่าครบถ้วนแล้วก็รอบด้านมากเกี่ยวกับแอฟริกาใต้นะคะค่ะและรายการของเราก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาจะเป็นอะไรจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรงั้นโปรดติดตามนะคะรายการของเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุสรานรมสรานรมเรดิโอหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอค่ะค่ะในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
1: เราทั้ง4คนก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบ

เหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary.
1: ถ้าให้คุณเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณระหว่างครอบครัวคนรักเพื่อนฝูงการงานและสุขภาพคุณจะเลือกอะไรเป็นอันดับแรกครับ
2: ครอบครัวแล้วกันค่ะเพราะครอบครัวมันเป็นรากฐานของทุกอย่างในชีวิตอะค่ะ
3: แล้วสิ่งสุดท้ายอะ
2: สิ่งสุดท้ายการงาน
4: ครอบครัวมาก่อน
3: เพราะอะไรอะคะ
4: เพราะผมรักครอบครัวมากกว่าครับตัวเองกับครอบครัวเลือกครอบครัวมากกว่า
3: อะไรจะมาดับแรกคะ
2: สุขภาพค่ะ
3: แล้วเลือกดูแลสุขภาพด้วยวิธีไหนที่ไม่ออกกำลังกาย
2: ต่างคนตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องรีบออกไปทำงานเวลาที่จะไปปั่นจักรยานมันก็คงน้อยลงก็เลือกแบบถ้าให้ออกกำลังกายก็เอาแบบเดินดีกว่า
1: ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ล้วนแล้วแต่สำคัญทั้งสิ้นแต่สำหรับสุขภาพที่หลายคนกลับมองข้ามวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับคนคนหนึ่งที่กว่าจะรู้ว่าสุขภาพที่ดีสำคัญขนาดไหนก็เกือบจะสายเกินไปแล้วครับ

0: ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าเฮียฮอนี่คนไหนครับอ๋อคนนี้นี่เองนะครับ
1: เฮียครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เฮียครับผมอ่านในเจอในเน็ตนะครับได้ยินเรื่องราวของเฮียมามากเลยครับวันนี้เนี่ยโอ้โหนี่เตรียมตัวกันจะไปไหนกันครับ
2: จะไปเที่ยววัดศรีสาทองครับ
0: ถ้างั้นผมขออนุญาตไปด้วยคนนี้ไหมครับ
2: เชิญเลยปั่นไหวหรือเปล่า
0: จะพยายามเต็มที่นะครับ
2: เนี่ยมีเดี๋ยวมีสาวๆมาหลับข้างไม่เป็นไรมีกำลัง
0: แหมคนอายุ60กว่ามาท้าอย่างนี้นี่ไม่สู้ไม่ได้แล้วครับถ้างั้นขออนุญาตไปด้วยคนนะครับ
2: ก็ได้ครับ
0: ครับผม

0: ในกลุ่มใหญ่ๆที่มาป่าในวันนี้อยู่ประมาณสัก60-70คนจะเป็นโรคซะเป็นโรคซะ 60% แต่ป่าแล้วหายหมดนะตรงนี้เดี๋ยวนี้แข็งแรงครับไปไกลๆผมประจำนี่ก็หายแล้วเนี่ยเพื่อนผมอยู่บางขโมยแถว
1: อ๋อก่อนหน้านี้เป็นอะไรฮะ
0: นี่เขาจะเป็นโรคเครียดโรคเครียดต้องมาป่าในยาถึงจะหายไม่เกณฑ์
1: กี่ปีนะฮะตอนนี้ตั้งแต่เริ่มปั่นจริงจัง
0: มันอยู่ประมาณสัก16ปี
1: นี่คือปั่นมา16ปีแล้ว
0: จริงจังนะจริงจังนี่ผมมาปั่นแค่5ปีเองตอนก็5กิโลตอนปั่นใหม่ๆนะ5กิโล3กิโลขึ้นรถแล้วก็นั่งมองพวก
1: ครับผม
0: นั่งมองพวกปั่นไปข้างหน้าเงี้ย
1: คือง่ายคือเอาจริงเอาจังเนี่ยคือ5ปีเอง
0: 5ปีเองฮะคือตอนผมมาเป็นประธาน
1: ผมก็มีสามารถแบบว่าไปเหนือล่องใต้ขึ้นไปเชียงใหม่อะไรสบายเลยตอนนี
0: ้นอกจากผมเชียงใหม่ก็อยู่ประมาณ800กว่ากิโลก็จากภูเก็ตปั่นไปรังกะวีก็1,000กว่ากิโล
1: เห็นได้ข่าวว่ามีการรวมตัวกันเรื่องเกี่ยวกับการรณรงค์การใช้จักรยานด้วยนะ
0: แล้วก็รณรงค์การใช้จักรยานนี่มีทุกอาทิตย์ก็คือก่อนจะออกรอบนี่ผมจะต้องวนรอบตลาดหลังเคารพธงชาตินะฮะเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ตามข้างทางเนี่ยเขาเห็นว่าจักรยานนี่ไปไหนก็สนุกสนานไม่ใช่ว่าเป็นหน้ารังเกียจแล้วก็ไม่ได้ไปกีดขวางทางจราจรเขานะฮะอีกหน่อยเขาก็จะซื้อจักรยานมาปั่นกันเองก็วันนี้

0: บันนี้ก็เห็นท่านตาเยอะเลยจะมีนักปั่นอิสระนักปั่นเป็นกลุ่มเหมือนคุณวานอนที่ข้างหน้าที่มีธงชาติไทยเนี่ยเขาจะเป็นนักปั่นอิสระเขาจะไปเขาคนเดียวทั่วประเทศเขาพูดได้เลยฟังไม่ได้
1: แล้วสื่อสารไงฮะอ่านปากเอา
0: ใช้เขียนนะผมต้องเขียนให้เขาแล้วเขา

0: าถูกตัวผมเสียสมองผมมีเสียงดังนะครับแล้ววันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่ามาปั่นจักรยานเธอแล้วจะทำให้การทรงตัวดีขึ้นแล้วตั้งแต่วันนั้นผมไปซื้อรถที่โลตัสเพราะการถูกตัวเสียผมกว่าจะขึ้นจักรยานได้เกือบชั่วโมงล้มแล้วล้มอีกเช้าขึ้นมาร่างกายผมเจ็บแต่ผมก็ปั่นซ้ำจนทุกวันนี้ผมสามารถที่จะปั่นทางไกลด้วยคนเดียวการทรงตัวผมนั้นถ้าอยู่พื้นราบไม่ดีครับเพราะว่าเดินเซแต่เมื่อผมขึ้นรถจักรยานผมไวอย่างกะลิงล้ม
1: อีกหนึ่งคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่เจ็บป่วยมีกำลังใจต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆก็คือแลนซ์อาร์มสตรองนักสู้ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาจากนักกีฬาอนาคตไกลที่กำลังกวาดชัยชนะจากการแข่งขันรายการต่างๆสำคัญสำคัญในระดับนานาชาติแต่แล้วชีวิตนักกีฬาก็เป็นอันต้องยุติเพราะมะเร็งแทบไม่มีใครเชื่อเลยนะครับว่าเขาจะเอาชนะโรคร้ายและกลับมายิ่งใหญ่ในสนามแข่งขันได้อีกครั้งหนึ่งด้วยการคว้าแชมป์การแข่งขันตรูเดฟองเจ็ดสมัยติดต่อกันจากนั้นเขาได้เริ่มการออกสายรัดข้อมือหรือว่า wristband ที่สลักคำว่า live strong ซึ่งหมายความว่ามีชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งเพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

0: เฮียนี่ครับมาเริ่มปั่นจักรยานได้ไงครับ
1: ก็ตอนช่วงที่ผมไปโรคนะ
0: ครับ
1: ก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยลองหันมาปั่นจักรยานเคยถามหมอเหมือนกันว่าเรามาปั่นจักรยานไกลได้ไหมเขาบอกไม่ได้ไม่ให้ปั่นเพราะว่าเราเปลี่ยนสายมาแต
0: ่
1: ผมก็ฝืนก็คือลองทดลองนะฮะถ้าไม่ไหวก็กะว่าหยุดแต่ที่มันยิ่งปั่นยิ่งดียิ่งปั่นยิ่งดีก็เลยทำมาเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้ผมลืมไปแล้วว่าผมปั่นมากี่ปีแล้วนะ

0: ตอนนี้เราก็ถึงแล้วใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับหลังจากนั้นผมปั่นมาที่นี่ก็18กิโล
0: 18กิโลนะครับ
1: นี่คือวัดศรีสะทองครับที่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยก็ว่าได้ในทั่วโลกเลยนะพระราหูอมจันทร
0: ์โอ้แต่ว่าดูเฮียนี่ดูไม่เหนื่อยเลยนะครับ
1: 18กิโลนี่ยังสบาย
0: โอ้โหดูแบบว่าไม่เหมือนคนเป็นโรคลุมเร้าอายุ62ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหดูไม่เหมือนเลย
1: ได้ยินข้างหลังไหมว่าร้อยโล
0: ร้อยโลผม
1: ถ้าร้อยโลจะเริ่มเหนื่อยนิด
0: ๆผมได้ข่าวว่าเฮียมีฉายาด้วย
1: ใช่ครับ
0: เฮียฮ้อร้อยโล
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้นี่คือได้มาจากอะไรครับ
1: ก็ได้มาจากครั้งแรกที่ผมปั่นไปเชียงใหม
0: ่ครับผม
1: มันไม่ใช่ร้อยโลครับมัน200โลเลยก็วันแรกไปจากนั้นผมไปใช้หน้าก็200โลเสร็จแล้วครับ
0: มาพูดถึงโรคต่างๆดีกว่านะครับว่าอย่างบอกว่าเฮียมีปัญหาเรื่องด้านสุขภาพต่าง
1: ๆ
0: มีโรคอะไรมั่งครับตอนนั้น
1: ก็มีโรคไตวายเรื้อรังนะฮะครั้งแรกแล้วก็ฟอกเลือดอยู่ประมาณสัก3ปีก็เป็นผลต่อเนื่องมาถึงต้องโดนตัดม้ามทิ้งคือม้ามโตด้วยก
0: ็
1: ช่วงฟอกเลือดนั่นน่ะร่างกายมัน
0: ตัดม้ามทิ้งไปเลยเปลี่ยนไป
1: ครับแล้วก็มาเป็นด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
0: มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
1: ครับมะเร็งต่อมลูกหมาก
0: โอ้โห
1: นะแล้วก็วัณโรคในปอด
0: ครับ
1: หัวใจโตลิ้นหัวใจมีปัญหา
0: ครับนี่ไล่มาผมเริ่ม
1: ไล่จนผมจำไม่ได้แล
0: ้วเริ่มจดไม่พอแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ทั้งหมดนี้ประมาณ18โรคใช่ไหมฮะ
1: 18โรคแล้วตอนน
0: ี้18โรคแล้วก็ฝ่าฟันมาได้จนถึงทุกวันนี้สุขภาพเป็นไงครับ
1: แข็งแรงแล้วครับผมสบายยังอยู่ได้อีกหลาย
0: ฟิตปังเลย
1: ครับ
0: นี่เป็นเพื่อนมั่งดีกว่า
1: อายุ70กว่า72ละ
0: 72แล้วนะครับ
1: นี่ปั่นมาเชียงใหม่ผมนะฮะ200ปีเอ้ย200กิโล
0: โอ้โหนี่ผมรู้เรียกคุณปู่แล้วหรือเปล่าครับ
1: แล้วมีเพื่อน
2: คน80ไปเลย
1: ก็สิ้นครับ
2: ก็สิ้นครับก็สิ้นไปแล้วหน่อยครับ
1: แล้วหน่อยนี่ร่วม80แล้วหน้าตายังหนุ่ม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้
3: 75ครับผม
0: โอ้โหผมมึนเลยครับอายุรวมกันตอนนี้นี่ถ้าเป็นพันแล้วครับ
1: หลายพันแล้วครับ
0: ปั่นมากี่ปีครับ
3: ปั่นมา10
4: น้องกินข้าวกับพี่10ปี
3: 15
0: 15ปีแล้วใช่มั้ยฮะ
3: วิ่งมา10ปี
0: อ๋อแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปั่นจักรยาน
3: ผมเนี่ยนะน็อกไปเลยนะล้ม

0: แล้วผมยังฟื้นขึ้นมาได้แล้วผมไม่โทรศัพท์เรียกลูกมารับไปโรงพยาบาลได
1: ้โอ้โห
0: แล้วก็ผ่าศีรษะ
1: ครับผม
0: เจาะมาเมื่อเดือนกันยา
1: 75แล้วเดินเหินนี่แบบทุกอย่างนี่ฟิตปังเลย
0: นี่ครับผม
1: แหมให้ชวนมาปั่นจักรยานดีกว่าครับสำหรับใครแบบท่านผู้ชมทางบ้านครับ
0: ขอให้ออกกำลังกายนะมันเป็นยาที่หาไม่ได
1: ้
0: หมอช่วยเราไม่ได้หรอกครับ
1: เราก็
0: ต้องช่วยตัวเอง
1: ใช่ครับเราก็ต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมครับยิ่งดูแลตั้งแต่เนิ่นๆยิ่งดี
0: ครับ
2: การออกกำลังกายด้วยจักรยานจัดอยู่ใน3อันดับต้นๆของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ให้ประโยชน์สูงสุดรองจากการวิ่งแล้วก็การว่ายน้ำประโยชน์ของการขี่จักรยานคือการเผาผลาญการใช้พลังงานให้ลดอัตราการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือดป้องกันภาวะเส้นเลือดตีบตันการขี่จักรยานต่อเนื่องมีผลให้หัวใจแข็งแรงกล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ดีขึ้นการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นระบบการหายใจก็ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลองดูนะครับไม่โง
1: ่ก่อนหน้านี้ครับก่อนที่หน้าที่จะมาหันมาปั่นจักรยานนะครับใช้ชีวิตแบบไหนครับรูปแบบการใช้ชีวิต
3: เซฟเพย์ฮะ
1: เซฟเพย์เลยเหรอครับ
3: ทั้งเล่นกินเหล้าดูบุหรี่เที่ยวนะเล่นการพนันครบ
1: โอ้โห
3: หนักต้องเดินอยู่กัน2วัน2คืนสวัสดิ์เองเคยไปจับผมที่นั่นสวัสดิ
1: ์จริงป่ะครับ
3: ครับ
1: เคยไปจับเลย
3: ทีนี้เป็นเพื่อนกันละเพราะมาปั่นจักรยาน
1: ชีวิตเปลี่ยนไปเลยหลังจากที่จะมาดูแลสุขภาพมาปั่นจักรยาน
3: ครับตอนนี้เลิกทุกอย่าง
1: ใช่มั้ยฮะงานอดิเรกคืออะไรครับตอนนี
3: ้ก็คือปั่นจักรยานเงี้ยฮะ
1: แล้วงานหลักอ่ะครับ
3: งานจักรยานเพราะว่าวันนี้ธุรกิจการงานที่บ้านลูกหลานทำได้หมดแล้ว
1: ครับ
3: ก็สบายกันเป็นคนว่างงาน
1: หลังจากผ่าตัดเปลี่ยนไตครับผม
3: ก็เคยถามคุณหมอว่าคุณหมอครับถ้าเปลี่ยนไตเนี่ยจะอยู่ได้ถึงนานที่สุดเท่าไหร่ก็5ปีนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะปี2ปีก็ไปแล้วติดเชื้อติดเชื้อบางที
4: เพื่อนรุ่นเดียวกันที่ไปผ่าตัดไตหมดแล้ว
3: สาม
4: ป
3: ี
4: ก่อนตายไป16ปีแล้ว
1: อันนี้เรื่องจริงเหรอฮะ
3: จริงครับจริงครับไม่พูดเล่นนะครับ
4: ตายหมดแล้ว
3: ซึ่งบางครั้งนี่ก็น็อกคือหมอเขาเรียกว่าสาแพทย์ว่าหัวใจล้มเหลวคือนั่นแหละก็คือตายไปแล้วตอนปั๊มขึ้นมาถึง3ครั้ง
1: นี่คือเคยโดนปั๊มหัวใจ3
3: ครั้ง
1: แต่ก็ฝาก
3: แล้วก็หมอก็จะสั่งที่บ้านทักทุกครั้งเลยว่าไปเตรียมเสื้อผ้าได้ครับรอดยากเพราะมันไม่มีลมหายใจแล้วตอนช่วงนั้นนะ
1: ทุกวันนี้ก็คือไม่ต้องละ
3: ไม่ต้องแล้ว
5: ตอนที่ร่างกายยังดีๆอยู่นี่60กว่ากิโลนะคะ65พอช่วงที่เป็นไตเนี่ยเหลือ30กว่ากิโลเองอ่ะคือช่วงตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าคืออย่างไรก็แล้วแต่พอหลังจากที่เฮียเปลี่ยนไตมาแล้วแล้วดีอ่ะก็เลยดูจากตัวเขาเองก็เริ่มมาฝึกออกกำลังกายครั้งแรกเฮียก็ไม่ได้สนใจตัวเองนะคะเปลี่ยนมาเหมือนกับชีวิตตัวเองเปลี่ยนมาได้ไตใหม่ก็โอเคอ่ะก็คือดีกับเดิมนิดนึงก็คือว่าตรงที่ว่าไม่ต้องฟอกแต่ก็ยังไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่นะคะจนในที่สุดก็มีเพื่อนๆชวนไปขี่จักรยานตัวเองก็ไปซื้อจักรยานมาคันนึงขี่ได้ประมาณกิโล2กิโลก็น่าเหนื่อยอ่ะคนก็จะพานั่งรถอ่ะเอารถกระบะเอามาส่งที่บ้านน่ะบอกว่าเนี่ยไม่ไหวทุกครั้งเลยเอามาแล้วก็จะบอกเขาว่าเฮียไปทำไมอย่างนี้เมื่อขี่ไม่ได้แต่แกก็พยายามทุกวันเลยบอกว่าสักวันจะขี่ให้ได้เป็นร้อยโลแต่ตอนนั้นยอมบอกตรงๆเลยนะว่าหัวร้อนในใจอ่ะบอกไม่มีทางหรอก
3: คือ
5: ไม่มีทางมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะคนร่างกายไม่เพอร์เฟคอ่ะเปลี่ยนไตมาคนดีๆอ่ะจะมาขี่เป็นร้อยกิโลและในที่สุดก็มีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยเฮียฮ้อนะขี่ได้แล้วนะใครๆเรียกกันว่าฉายาว่าเฮียร้อยโลที่สุดก็ขี่ได้เป็นพันกิโลเพราะขี่ไปเชียงใหม่ยอมรับเลยในชีวิตไม่เคยพูดเลยแต่งงานมา40กว่าปีไม่เคยบอกว่ารักเลยนะคะมาม่า วันนั้นกระโดดเข้าไปกอดแล้วบอกว่าเฮียชนะแล้วแล้วก็เข้าไปกอดเขาอะแล้วก็บอกว่าชนะแล้วก็ร้องไห้อะแบบเหมือนคิดไม่ถึงอะว่าแกเก่งมากเลยขึ้นมาได้อะเพิ่งจะรู้ว่าเออเรารักเขาอ่ะพอเหมือนตอนแรกอยู่กันก็จะเหมือนเพื่อนกันไม่รู้ว่าเรารักนะเพราะอยู่ด้วยกันสามีภรรยาแต่พอตอนที่เราเหมือนกับรู้ว่าเขาจะไปแล้วไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยนะมันรักตอนที่ยังสบายๆก็ยังเฉยๆนะคะตอนไม่สบายเนี่ยรู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่ารักเขาอ่ะรักแล้วก็บวกใหญ่มาก
1: นะครับเราพร้อมแล้วครับเดี๋ยวจะเดินทางกันต่อใช่ไหมฮะเราไปไหนกันดีครับ
3: เจสดานเทคนิคมิวเซียมครับมาดูรถโบราณซึ่งมีแห่งเดียวในโลก
1: โอ้เดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปดูรถกันครับ

0: เวลาแขกต่างจังหวัดมานะจะพามารับแขกที่นี่ก็เหมือนกับพาคนมานี่แหละ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าห้องรับแขกเฮียเนี่ย20-30ล้านนะราคาแพงมากเลยฮะ
0: 2,000 ล้านนะ
1: 2,000 ล้านห้องรับแขกเฮียโอ้โห
2: ที่นี่นี่เขาสะสมรถเก่าต่างๆมากมายเลยจักรยานเก่ามอเตอร์ไซค์เก่าๆก็มีนะครับอย่างนี้นี่ได้ข่าวว่าเฮียก็มีงานอิเล็กสะสมด้วย
0: ใช่กำลังจะเรียนแบบ
1: จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ไหมครับ
0: ครับก็ให้เปิดให้โชว์ก็ได้ของผมจะเป็นจักรยานเสือภูเขานะกับจักรยานโบราณแล้วก็มีรถพับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวต้องไปดูของสะสมเฮียหน่อยละ
0: ครับ
2: ไปดูกันเลยครับ
0: ได้ครับจักรยานที่ผมปั่นครั้งแรกในชีวิตนะก็คือรถเปโยคันสีส้มที่เห็นอยู่ข้างในนะฮะคันนี้นะครับเป็นคันแรกที่ผมซื้อมาปั่นก็เลยกลายเป็นผมรักจักรยานเปโยผมมีนะซื้อมาตั้ง 4-5 คันแล้วตอนนี้บิสโตนไวเว็บคันนี้ที่พาผมไปไกลที่สุดนครปฐมเชียงใหม่ใช้เวลา5วันขึ้นเขาลงห้วยหนักมากนี่คันนี้ทูเก็ตไปลังกาวีไป10วันเพิ่งกลับมาเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลยสรุปแล้วผมมีเจ้าในนี้ก็เกือบ30คันแล้วยังอยู่ในโกดังที่ผมไม่ได้ใช้อีก30กว่าคันก็ประมาณ70คันนะที่ผมมีอยู่เพื่อนๆที่อยากจะใช้จักรยานนั้นอย่าไปกลัวว่าจักรยานต้องแพงไม่ต้องแพงก็ปั่นไปไหนมาไหนได้ผมซื้อมาคัน 3-4,000 4-5,000 ถึง 10,000 ผมก็ปั่นไปได้ทั่วประเทศก็พวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นรถเก่าญี่ปุ่นก็จริงแต่เขาใช้ไม่กี่ปีเขาก็ปลดเกษียณแต่อุปกรณ์มันนะดีกว่ารถที่เราซื้อมาคัน 10,000-20,000 ตามร้านมือสองทั่วไปเขามีขายนะพวกนี้จะได้ประหยัดเงินแล้วก็มีคนที่อยากจะเข้ามาปั่นจักรยานเยอะๆที่จะกล้าลงมาลงทุนนะครับ
2: ทำไมถึงมาปั่นกับแก๊งนี้ได้ครับ
3: คือผมอะปั่นอยู่กับทีมนครถมอยู่แล้วเริ่มปั่นเสร็จปุ๊บก็มีน้องก็สนใจแล้วก็รุ่นพี่เพื่อนๆอะไรกันอย่างเงี้ยก็เลยแบบชวนมาปั่นกันออกทริปไปเที่ยวกันอะไรกันอย่างเงี้ยครับปั่นไปต่างจังหวัดบ้างไปเที่ยวเชียงใหม่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบชวนเพื่อนแล้วนี่ก็อยากออกกำลังกายกันเพราะว่าเรียนกันมาทำงานกันแทบจะไม่มีเวลาออกกำลังกายกันเท่าไหร่แบบมาเริ่มปั่นจากทีมนครถมปั่นเที่ยวปั่นทริปอย่างเงี้ยมันมีเสน่ห์หลายอย่างบางทีอาจจะเที่ยวได้น้อยที่ไม่เหมือนกับมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันได้เที่ยวที่จุดที่มันละเอียดที่เราไม่เคยเห็นในมุมมองที่น้อยคนที่ได้เห็นอะไรประมาณนี้ครับผม
2: เรียกว่าใช้ชีวิตได้ช้าลงแต่เห็นอะไรมากขึ้น
3: ใช่ครับมันมีเสน่ห์ตรงนี้ด้วย
4: อย่างเฮียฮ้อนเนี่ยเป็นจัดว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือมากก็สามารถจะรวบรวมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนไว้รวมกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอปั่นพอยิ่งปั่นก็ยิ่งเกิดความสนุกเกิดความรักแล้วก็รวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆ
5: เนี่ยตั้งแต่กลายเป็นประธานขึ้นมาคนหลังสุดเนี่ยอยู่นานที่สุดทำให้จักรยานเพิ่มขึ้นแล้วก็ครบคนทั่วไปเลยล่ะ
2: ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยครับเฮียประทับใจทริปไหนที่สุดเพราะอะไรครับ
0: ทริปก็คือทริปนครปฐมเชียงใหม
2: ่ครับน
0: ะประทับใจมากคือทริปครั้งแรกในชีวิตของผมที่ปั่นทางไกล800กว่ากิโลในจากนั้นผมปั่นไป5วันจริงๆเริ่มแค่4วันกว่า
2: ครับ
0: นะครับไปถึงนั่นก็บ่าย
2: ๆเรียกว่าทริปไกลๆครั้งแรกก็เล่นไป800โลเลยนะฮะไปถึงเชียงใหม่เลยนะครับแล้วประทับใจอะไรในทริปนี้ฮะ
0: ก็ประทับใจที่เราได้เพื่อนตามตลอดทางที่เราไปเนี่ยนะเช่นที่ชัยนาทก็จะมีกลุ่มชัยนาทมารับแล้วก็ไปบางคนก็ไปส่งถึงเชียงใหม่เลยก็
2: ม
0: ีแล้วก็จะมีไปถึงกำแพงเพชรแต่กำแพงเพชรนี่เขาจะดูแลเรื่องสถานที่พักให้แล้วก็มีที่ลำปางทีมลำปางก็จะมีชมรมจักรยานลำปางเขาก็พาไปเลี้ยงอาหารบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปลำพูน
2: เรียกว่าประทับใจในผู้คนที
0: ่ที่เราได้
2: พบปะ
0: เขามีน้ำใจขึ้นคือรับเราซึ่งเราลงมาในเน็ตว่าเราจะเดินทางแบบนี้นะเดินทางในความฝันของเราสำเร็จไม่สำเร็จเราก็ยังไม่รู้

0: ก็คือต้องปั่นไปก็วันเฉลี่ยแล้วก็ตก200กิโล
1: ครับได้ข่าวว่ามีวัตถุประสงค์พิเศษด้วย
0: ใช่ก็คือปั่นเฉลิมพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะแล้วก็รณรงค์เรื่องเรื่องลดภาวะโลกร้อนแล้วก็ให้คนหันมาใช้จักรยานก็คือรณรงค์ไปตลอดทางนะได้ถึงได้ทั้งมิตรภาพแล้วก็ได้ทั้งความสนุกสนานทุกอย่างชีวิตจะยั่งยืนอีกนานนะ
1: วันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนเป็นบทพิสูจน์เลยนะครับ สำหรับทริปนี้ที่เรามาเจอหลายๆคนนะครับทั้งเฮเองแล้วก็เพื่อนๆเฮียนะครับทุกคนเนี่ย
0: ร
1: ู้สึกมีความสุขช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ตมีความสุขขึ้นและสุขภาพดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเฮียมากเลยนะครับที่เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมแล้วก็หลายๆคนได้ฝ่าฟันชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพบางทีเรื่องในชีวิตของพวกเราเนี่ยครับอาจจะเล็กน้อยถ้าเทียบกับเรื่องราวของชีวิตเฮียการสู้ชีวิตของเฮียเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราได้อย่างดีเลยครับต้องขอขอบคุณแทนทุกคนนะครับขอบคุณมากคร
0: ับ
2: จากคนที่เจ็บป่วยจากโรค15โรคหมอบอกว่ามีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน15ปีผ่านไปเขาอยู่มาได้อย่างแข็งแรงมีความสุขด้วยการปั่นจักรยานคนเรานี่หัวใจอยู่เหนือร่างกายจริงๆเลยนะครับขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็ง Live Strong นะครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ
3: ผมก็เป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้ผมก็ขี่ประมาณ3ปีได
4: ้คือมีโรคประจำตัวคือไมเกรนด้วยความดันต่ำกล้ามเนื้อขาไม่แข็งแรงหมอเขาเลยบอกว่าให้คุณไปขี่จักรยานแล้วพอปีที่2ก็หายหมดเลย4โรคปีนึงเข้าโรงพยาบาลหนึ่งพอปี2ปี3ได้4ปีละไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล
5: ก็เป็นคลาสลั่นจากการพิจารณา2ตัวเป็นขึ้นถึง800กับถึง900อ่ะคลาสลั่น800กับพิจารณา900
6: หลังจากที่พอรู้จักเฮียฮ้อก็ชวนกันไปขี่จักรยานแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยดีขึ้นนะฮะสุขภาพก็ดีขึ้นนะจากการเคยเป็นไข้หวัดบ่อยๆก็ไม่เป็นนะฮะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะ
7: ทำบอลลูนหัวใจมาแล้ว2เส้นนี่หมอเขาบอกว่าให้ออกกำลังเบาๆนะผมก็ออกเบาๆมาประมาณสัก10วันและหลังจากนั้นก็ขี่หนักกับเฮียฮ้อก็ไม่เป็นไรเลยจนเดี๋ยวนี้

ส่วนค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญวันนี้เวลา 17:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสุรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จศาสตราจารย์กิตติยศสงครามเกิดวันที่20กันยายน2470ที่จังหวัดสมุทรสงครามบิดาและมารดาชื่อนายเลี้ยงและนางลาบทรัพย์เจริญสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและเข้ารับราชการที่กองแพทย์กรมชลประทานต่อมาได้รับทุนจากธนาคารโลกไปศึกษาต่อด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาและเข้าฝึกอบรมต่อด้านโรคทรวงอกที่ศูนย์การแพทย์มอนเตฟิโอระหว่างฝึกอบรมได้รับทุนเป็นกรณีพิเศษศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาตรีด้านสมรรถภาพปอดที่โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดและเมื่อกลับมาประเทศไทยได้ผ่านการสอบรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากแพทยสภาด้านอายุรศาสตร์โรคทรวงอกโรคระบบการหายใจและเวชศาสตร์ครอบครัวเคยดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่อนภูมิพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทานปากเกร็ดและได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเป็นผู้มีบทบาทในสังคมการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านโรคปอดและโรคทรวงอกรวมถึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรทางการแพทย์ที่มีบทบาททางวิชาการอีกหลายแขนงอีกหลายแห่งเช่นวางรากฐานงานควบคุมวัณโรคบุกเบิกงานควบคุมการสูบบุหรี่จากผลงานต่างๆทำให้ได้รับการยกย่องเช่นเป็นปูชนียแพทย์จากแพทยสภานับเป็น1ใน48คนของประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญมีลูก2คนและเมื่อวันที่6กันยายน2568ศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดสิริอายุ97ปีสำหรับคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญเกิดวันที่13กันยายน2473ที่กรุงเทพมหานครบิดาและมารดาชื่อนายทองดีและนางสายสวัสดิ์อิสรกุลด้านการศึกษาเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีและเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาโทด้านอักษรศาสตร์แล้วกลับมาทำธุรกิจของครอบครัวคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อรุนแรงเมื่อวันที่27พฤษภาคม2568สิริอายุ94ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 17:56 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอนุทินกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายด้วยเสด็จพระราชกุศลทรงพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คน
เวลา18:04พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางฐาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิBJC Big C และคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและนำกล้านำกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน2 คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม พ.ศ. 2568และพ.ศ. 2569รถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา18:07พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569เวลา18:13พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้านำกระหม่อมถวายรถพยาบาลจำนวน1 คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์

ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเวลา 18:17 พระราชทานพระบรมราชโองการให้ในธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139 ปีวันนี้เวลา 9:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139 ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าท่านนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาคเดศสกูขึ้นที่บริเวณพระราชวังสารานรมเมื่อวันที่5 สิงหาคม 2430เพื่อผลิตนายทหารซึ่งจะเป็นผู้นำกองทัพทหารประจำการสมัยใหม่คเดศสกูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งมีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งและเมื่อวันที่1 มกราคม 2491พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามโรงเรียนในร้อยทหารบกว่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและมีพระราชกระแสให้ย้ายโรงเรียนไปยังที่ตั้งปัจจุบันด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ของประเทศโดยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบกให้มีความรู้ด้านวิชาการด้านวิชาการทหารรวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมใช้เวลาศึกษา5 ปีปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอน10 สาขาวิชาประกอบด้วยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3 สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2 สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆเช่นหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเป็นผู้รอบรู้มีประสบการณ์ทันโลกเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับพระราชทานยศเป็นว่าที่ร้อยตรีบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบันมีพลโทอาชินปฐมจิตเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงปีที่5รวม 1,319 นายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้คณะสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลองพระบาท
วลา 13:59 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมะลินำพระสงฆ์และคณะบุคค

คนผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2519เฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทรับการและรับพระราชทานรางวัลดังนี้สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานะบุตโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ่งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขต1สาขาครูสังคมศึกษานายธนวัฒน์นายธนวรรณพักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สาขาการศึกษาก่อนปฐมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรสงครามสาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนายสัญชัยช่องบารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอธวัชบุรีตำบลไพศาลอำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสที่คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสิตพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569จากนั้นพระราชทานพระราชบัตรกาศให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมผู้สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบัตรกาศให้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเดชรัญญิกหมู่ลินิชิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW กรุ๊ปประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบหมู่ลินิชิชัยพัฒนาจากนั้นพระราชทานพระราชบัตรกาศให้นายประสิทธิพงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและพระราชทานพระราชบัตรกาศให้นายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจอร์สันเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาป้อมสิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

0: วันที่4สิงหาคม2569เวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปป้อมซิโลโซทรงพระดำเนินผ่านป้อมซิโลโซสกายวอล์กเส้นทางเดินยกระดับสูง11ชั้นยาว181เมตรมองเห็นทัศนียภาพทะเลมุมกว้างและทัศนียภาพทางทิศใต้ของเกาะรวมทั้งโครงสร้างของป้อมจากมุมมองด้านบนเป็นจุดยุทธศาสตร์ควบคุมทั้งด้านการทหารป้องกันประเทศและด้านเศรษฐกิจทำให้เข้าใจการจัดวางตำแหน่งปืนตามยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้นป้อมซิโลโซสร้างบนภูเขาซิโลโซในช่วงทศวรรษที่1880เพื่อปกป้องท่าเรือสิงคโปร์และคุ้มกันทางเข้าเกาะด้านทิศตะวันตกของอ่าวเคปเปิลซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือหลักของประเทศและช่วยปกป้องคลังถ่านหินขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงในอดีตการปกป้องคลังถ่านหินจำเป็นมากเพราะเป็นเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับกองเรือพาณิชย์และกองทัพเรืออังกฤษป้อมซิโลโซเป็นกุญแจสำคัญในการคุ้มครองเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการส่งกำลังบำรุงของจักรวรรดิอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกุมภาพันธ์2485ก่อนการยอมจำนนต่อญี่ปุ่นของสิงคโปร์ปืนใหญ่ของป้อมซิโลโซใช้ในปฏิบัติการทำลายล้างเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรตกถึงมือข้าศึกมีการยิงทำลายถังน้ำมันในพื้นที่ต่างๆหลังจากญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ป้อมนี้ใช้เป็นค่ายกับการเฉลยศึกขนาดเล็กในยุคหลังสงครามป้องปราการซิโซโลยังมีบทบาททางทหารมีกองทัพเรือดูแลและมีการหมุนเวียนกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆมาประจำการกองทัพสิงคโปร์ได้ยุติบทบาทและการควบคุมทางทหารที่ป้อมซิโลโซทั้งหมดตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970ปัจจุบันองค์กรพัฒนาเกาะเซนโตซาดูแลป้อมและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมีกฎหมายของคณะกรรมการมรดกแห่งชาติฐานะอนุสรณ์สถานแห่งชาติคุ้มครองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายสรุปเหตุการณ์สำคัญของป้อมซิโลโซก่อนถูกญี่ปุ่นเข้ายึดครองสิงคโปร์แล้วทอดพระเนตรหุ่นขี้ผึ้งและเทคโนโลยีมัลติมีเดียจำลองเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์คือเหตุการณ์ที่พลโทอาร์เธอร์เออร์เนสต์เพอร์ซิวัลผู้บัญชาการกองกำลังมลายูยอมลงนามจำนนต่อพลโทโทโมยุกิยามาชิตะผู้บัญชาการกองทัพที่25กองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่นที่โรงงานฟอร์ดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2485และเหตุการณ์ยอมจำนนของญี่ปุ่นต่อกองกำลังพันธมิตรในปี2488ที่ศาลาว่าการสิงคโปร์ภาพรวมของความเป็นไปในสงครามตั้งแต่ความพ่ายแพ้การยึดครองสิงคโปร์จนถึงชัยชนะและผลของสงครามโลกครั้งที่2นอกจากนี้ทอดพระเนตรแผนที่ภาพรวมของสิงคโปร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ป้อมซิโลโซแสดงให้เห็นถึงยุทธการทหารของอังกฤษในการรักษาเมืองสิงคโปร์เมื่ออังกฤษพ่ายแพ้แก่กองทัพญี่ปุ่นทำให้ได้เห็นความเป็นอยู่ของสิงคโปร์ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นและการที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ตอนสิ้นสุดสงครามการดำเนินการยุทธของญี่ปุ่นแสดงว่ามีสายลับรู้ว่าอังกฤษป้องกันทางทะเลหมายว่าญี่ปุ่นจะบุกทางทะเลแต่นายพลญี่ปุ่นกลับแบ่งกำลังเป็น3ส่วนบุกทางบกด้วยบุกทางส่วนตะวันออกก่อนส่วนกองทัพทางตะวันตก2กองเอาไว้อังกฤษคิดว่าบุกทางตะวันออกจึงเทกำลังทหารไปทางตะวันออกญี่ปุ่นจึงสั่งกองทัพทางตะวันออกบุกยึดสนามบินทหารและแหล่งเก็บน้ำจืดเมื่อมาถึงป้อมซิโลโซต่อสู้กันบ้างแต่ถูกล้อมสิงคโปร์จึงต้องยอมแพ้ป้อมที่สร้างมาตั้งแต่ปี2423แล้วได้ใช้เพียงไม่กี่วันนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบบทเรียนเรื่องการใช้อดีตพื้นที่ทหารให้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวป้อมแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานทางทหารแต่ยังเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำของสงครามโลกครั้งที่2เป็นพยานสำคัญของช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์และแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การป้องกันของจักรวรรดิบริติชการล่มสลายและการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เวลา 13:00 น.ส่งนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปรัฐสภาสิงคโปร์นายคริสเดอซูซารองประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปถงรับรองสมาคมรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์มีพื้นที่ 22,000 ตารางเมตรตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นส่วนราชการเป็นเขตเมืองประวัติศาสตร์ใจกลางประเทศและ Raffles Place สร้างเสร็จในปี 2142รัฐสภาสิงคโปร์เป็นฝ่ายนิติบัญญัติระบบสภาเดียวตามแบบเวสต์มินสเตอร์ของสหราชอาณาจักรสมาชิกรัฐสภาแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่สมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาได้รับการเลือกตั้งผ่านระบบเสียงข้างมากทั้งแบบแบ่งเขตและแบบกลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่ไม่ได้มาจากเขตเลือกตั้งเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้สังกัดเขตเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเสนอชื่อหรือประธานาธิบดีแต่งตั้งรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ออกกฎหมายพิจารณางบประมาณและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องประชุมสภานายเสี่ยเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมประกาศการเสด็จพระราชดำเนินมาส่งร่วมสังเกตการประชุมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนในร้อยร่วมสังเกตการประชุมด้วยรัฐสภาสิงคโปร์มีสมาชิก99คนวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินไปห้องเทมาเซ็กสวีทพระราชทานพระราชโอกาสให้นายเสี่ยเคียนเพงประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาททรงมีพระราชปฏิสันถารด้วยประธานรัฐสภาสิงคโปร์และสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์รัฐสภาสิงคโปร์แตกต่างจากอังกฤษเนื่องจากเป็นระบบสภาเดียวแต่จะสภาและการประชุมเหมือนกับสภาของอังกฤษแต่สิงคโปร์ปรับรูปแบบให้เข้ากับท้องถิ่นจึงมีผู้ที่ประธานาธิบดีแต่งตั้งจากสาขาอาชีพต่างๆและบุคคลสำคัญระบบรัฐสภานี้ได้รับอิทธิพลจากสหราชอาณาจักรสังเกตได้จากการจัดที่นั่งและกฎระเบียบการประชุมที่คล้ายคลึงกับสภาสามัญชนของสหราชอาณาหนึ่งในกฎสำคัญคือห้ามไม่ให้ผู้อื่นนอกจากผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าห้องอภิปรายเด็ดขาดการตามเสด็จมาทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนในร้อยสามารถนำทักษะด้านการบริหารรัฐศาสตร์ความเข้าใจด้านกฎหมายและการเป็นผู้นำกลับมาประยุกต์ใช้เวลา 17:00 น.เสด็จลงณห้องบอลรูม3โรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์พระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนในร้อยและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำนักเรียนในร้อยและข้าราชการมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพร้อมกันนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายปนศิริวัฒนาภักดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเวลา 18:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรม Fraser House A Luxury Collection Hotel สิงคโปร์ไปท่าอากาศยานชางงีมีผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางงีนางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบิน กรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงแม้จะไม่ใช่ประเทศอังกฤษแต่ก็เป็นประเทศที่อังกฤษสร้างวางรากฐานเป็นการปรับเปลี่ยนระบบของอังกฤษให้เป็นสิงคโปร์ได้ประสบการณ์จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทราบประวัติศาสตร์การก่อตั้งสิงคโปร์การที่สิงคโปร์ตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษเป็นระยะเวลากว่า100ปีเมืองสิงคโปร์ที่เป็นเรื่องเป็นราวเซอร์แซมฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างทำให้ได้รับอิทธิพลต่างๆทั้งสถาปัตยกรรมการทหารการศาสนาและการเมืองปัจจุบันแม้จะได้รับเอกราชมานานแล้วแนวคิดแบบอังกฤษยังคงเหลือเป็นรากฐานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เวลา 19:55 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร
1: ์พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรบัตรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8และเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าทิคัมพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรบัตรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ101ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569 วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก41โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ9โครงการการพัฒนาด้านสังคม12โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม6โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา14โครงการครอบคลุมพื้นที่215หมู่บ้านของจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนหากการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะสามารถสร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมกว่า83นวัตกรรมที่เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ

ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นประมาณ40ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการวิศวกรสังคมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนและยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เข้าใจถึงบริบทและความต้องการของสังคมที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะถิ่นในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการวิศวกรสังคมสปอตไลท์ส่องที่นักศึกษาแต่การพัฒนาท้องถิ่นสปอตไลท์ส่องที่ชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ของนักศึกษาโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้น30หลักสูตรพร้อมร่วมทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆและแนวทางการใช้งานฐานข้อมูล Big Data เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ101สู่การต่อยอดงานบริการวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทางวิจัยของบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่ห้องประชุมฟีนิกซ์บอลรูมอาคารศูนย์แสดงสินค้าและอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขและนางจิรภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมในพิธีซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์จัดขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการใช้มาตรการทางกฎหมายต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่เปลี่ยนจากการลงโทษมาสู่การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยส่งให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศแม้บางคนจะกล้าพลาดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่หากได้รับโอกาสและได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมก็สามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้โดยมีผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าประชุมกว่า290คนเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันในการนำมาตรฐานทางกฎหมายไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การลดการกระทำผิดซ้ำและสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่สังคมในระยะยาวในโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเทพไทยเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขอนามัยช่องปากแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจำนวน 15,000 หลอดและชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดแบบตลับทดสอบจำนวน 100,000 เทสจากบริษัท HIP Global จำกัดเพื่อนำไปใช้ในโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังในรัมรับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประสานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัด101และจังหวัดสกลนคร
วันนี้ช่วงเช้าพลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมู่มูลนิธิราชและประสานนุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประสานนุเคราะห์63อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็น

ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ในการจัดตั้ง AI Club และการจัดอบรมทักษะความรู้ด้าน AI ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์แก่ครูบุคลากรและนักเรียนที่มีความสนใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ในการนี้องคมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นในการระมัดระวังการใช้ AI โดยให้ยึดหลักการใช้ตามหลักจริยธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมทั้งยังดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรตามโครงการระยะเกษตรสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่เกษตรอย่างสมดุลเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในการฝึกปฏิบัติจริงอาทิการปลูกผักและการเลี้ยงไก่ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยอีกทั้งยังมีกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนอาทินาฏศิลป์ศิลปะจินตคณิตรักบี้ฟุตบอลมวยสากลสมัครเล่นและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพที่โรงเรียนได้จัดให้มีการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทวิศึกษาในสาขาช่างยนต์สาขาคหกรรมและสาขาการบัญชีให้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้และประกอบอาชีพได้จริงในอนาคตช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนด้านประชานุเคราะห์53อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน602คนมีครูและบุคลากร8คนมีนายพิชิตสนั่นเอื้อเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงเรียนทั้งยังจัดให้มีศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษหรือ 3S ใช้ทักษะจินตคณิตและโครงการอ่านออกเขียนได้ในรายวิชาภาษาไทยมาช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและคิดคำนวณให้สามารถเรียนรู้ได้เท่าทันเพื่อนเท่านี้โรงเรียนได้ดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนโดยจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้และในชุมนุมแบบบูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้อาทิชมรมทบีนัมเบอร์วันการย้อมผ้าครามการเพ้นเล็บเพ้นผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้กรอกโคขุนพลยางคำเข้าหางงอที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองโครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์แต่นวัตกรรมอาหารรุ่นที่5จากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจครูบุคลากรและนักเรียนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทดูที่เซนแฟคทอรี่จำกัดและบริษัทในเครือสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพลอากาศเอกนภาเดชทุปัตเตมีพร้อมครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดทุ่งเศรษฐีวัดบุพพารามวัดแก้วฟ้าพิทักษ์ธรรมกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาดินจังหวัดชุมพรวัดอรัญญาวาสวัดอาหารน้อยจังหวัดเพชรบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ
ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหาร

ฉันเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมนิยมไทยบริษัทพัทรเฮาส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่และนางสาวฤทัยชนกเกตแก้วพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดทรัพย์ยี่ราวัดตบกเตี้ยจังหวัดจันทบุรีวัดโพสีจังหวัดขอนแก่นวัดดอนหวายจังหวัดนครปฐมและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทลาสุอินเตอร์เทรดจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนสำนักงานธนานุเคราะห์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนายณัฐพลวันทองพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดครหบดีกรุงเทพมหานครวัดโคนอนจังหวัดสิงห์บุรีวัดสะแกวัดลำเชิงไกรวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากกแกจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริษัทมนทาระแมเนจเมนต์จำกัดสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทลีกอลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัดมหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้วอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีและโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจังหวัดศรีสะเกษท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสกุลทูปะเตมีวิทยาลัยเทคโนโลยีพงศวัฒน์จังหวัดนนทบุรีโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานครและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดแพร่ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษ
งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: โอเคครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ทำผลงานนะครับของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ชิ้นงานที่เป็นโมเดล1ตัวขึ้นมาเนาะซึ่งมันสามารถทำงานได้และครูเชื่อว่านะครับหลายๆกลุ่มเนี่ยก็จะเจอปัญหาในระหว่างที่ตัวเองเนี่ยกำลังทำผลงานใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาลองฟังปัญหานะครับที่นักเรียนเจอกันบ้างดีกว่านะว่าระหว่างที่เรียนทำเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรแล้วนักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไรบ้างครับใครจะตอบดีครับครั้งนี้ก่อนเลยครับ
1: ปัญหาที่พบคือตัวน้ำตาลยังไหลอยู่ครับทั้งที่ปิดโปรแกรมไปแล้ว
0: น้ำตาลยังไหลอยู่ในขณะที่
1: ปิดโปรแกรมไปแล้ว
0: ปิดโปรแกรมไปแล้วนะครับเป็นเพราะว่าอะไรแล้วแก้ปัญหายังไงครับ
1: ก็เขียนโปรแกรมใหม่ครับให้มันปิดตอนที่ปิดโปรแกรมไปแล้ว
0: ก็คือเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมให้มันมีการหยุดการทำงานใช่ไหมครับสิ่งที่เราทำขึ้นมาครับเรามีการปรับปรุงเล็กน้อยแล้วทีนี้ครับถ้านักเรียนจะพัฒนาต่อยอดครับให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะผลงานตอนนี้ให้มันมีประสิทธิภาพดีขึ้นเราจะทำอย่างไรดีครับใครจะตอบดีเอ่ยเชิญครับ
2: เพิ่มเซ็นเซอร์ตรงถ้วยที่เอาไว้ย้ายน้ำตาลนะครับพอน้ำตาลมันสูงขึ้นพอไปโดนเซ็นเซอร์รูที่ปล่อยน้ำตาลก็จะปิดแล้วก็จะย้ายมาใส่อีกถ้วยหนึ่งครับ
0: มีการเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปนะครับก็คือการเอาเซ็นเซอร์นะครับเกี่ยวข้องกับการวัดระยะทางเข้าไปใช่ไหมครับเมื่อระดับน้ำตาลมาถึงตำแหน่งหรือระยะทางที่เราต้องการแล้วเราก็สั่งให้อะไรครับมอเตอร์หยุดทำงานใช่ไหมฮะหยุดที่จะปล่อยน้ำตาลไปทำให้น้ำตาลเราไม่ล้นเหมือนปัญหาที่เราเจอใช่ไหมฮะโอเคนะครับคำถามสุดท้ายครับที่ครูจะถามนักเรียนก็คือถ้าในอนาคตครับเรามีโอกาสที่จะไปพัฒนานักเรียนสามารถเอาสิ่งที่เราแนวคิดที่เราประดิษฐ์ตรงนี้ครับไปพัฒนาต่อยอดอย่างไรได้บ้างครับทำให้มันดีขึ้นครับ
3: ก็เปลี่ยนวัสดุค่ะแล้วก็ขยายขนาดให้มันใช้ได้จริงค่ะ
4: แล้วก็ทำให้มันมีมาตรฐานและความแม่นยำสูงขึ้นค่ะ
0: นะครับจากไอเดียตอนนี้นะครับที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราเป็นเหมือนเป็นโมเดลเนาะเป็นตัวอย่างหนึ่งอย่างง่ายเลยนะฮะซึ่งเพื่อนเสนอว่าเราก็เปลี่ยนวัสดุครับตอนเอาไปใช้จริงเปลี่ยนวัสดุให้มันมีประสิทธิภาพมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับมีการวัดระยะต่างๆให้มันมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นในอนาคตเราอาจจะเพิ่มนะครับมีระบบสายพานนะครับที่มีการแบบทำงานแบบอัตโนมัตินะครับเหมือนกับคลิปวิดีโอที่นักเรียนได้ชมไปตอนต้นคาบนะครับเราเห็นนะว่ามันเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมเลยครับที่มีการผลิตวัสดุนะครับหรือสิ่งที่ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นมานะครับซึ่งทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนผลิตนะครับอาจจะสามารถผลิตต่อวันเนี่ยได้ปริมาณที่มากขึ้นและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นหลังจากนี้เรียนได้เรียนในวิชานี้นะครับจบไปแล้วและได้ลองปฏิบัตินะครับทำกิจกรรมหลายๆกิจกรรมมาแล้วเนี่ยคุณครูเชื่อว่านะครับว่านักเรียนทุกคนสามารถนะครับนำอุปกรณ์ต่างๆมาประดิษฐ์นะครับเป็นชิ้นงานที่

0: สามารถทำงานอะไรบางอย่างได้นะครับหวังว่านะครับนักเรียนทุกคนจะกลับไปทบทวนนะครับความรู้ต่างๆแล้วฝึกลองทดลองฝึกใหม่อีกครั้งนะครับเพื่อความชำนาญของตนเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับ
1: บัตรกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่จะให้นักเรียนจำลองเหมือนกับว่านักเรียนเนี่ยไปสังเกตเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขากำลังกรอกถั่วลิสงใส่ถุงอยู่ซึ่งลักษณะอาจจะเป็นไซโลอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจะเห็นว่ามันจะเป็นการยากลำบากมากนักเรียนก็เลยอยากจะช่วยเกษตรกรเหล่านั้นด้วยการสร้างเครื่องตวงเม็ดพันธุ์พืชนะครับใส่ในถุงทีนี้ถามว่าต้องทำยังไงจะเห็นว่าการที่จะจังหวะของการตวงเม็ดพันธุ์พืชเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ไปรับเม็ดพันธุ์พืชที่ล่วงมาจากไซโลนะครับจากนั้นก็เอามาใส่ถุงลักษณะนี้มันจะลักษณะมันจะคล้ายกับแขนกลดังนั้นเวลาเราทำงานเราจะต้องแบ่งชุดแขนกลออกเป็นส่วนๆเหมือนเดิมนะครับว่าเรากำลังจะใช้ชุดทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเซอร์โวมอเตอร์แต่ลักษณะต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆแขนกลก็คืออย่างแรกก็คือเราจะต้องทำแกนหมุนเพื่อให้หมุนถ้วยตวงเนี่ยไปรับกับเม็ดพันธุ์พืชที่ล่วงลงมานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้แกนหมุนอันเดิมเนี่ยหมุนเม็ดพันธุ์พืชไปเทใส่ลงไปในถุงปัญหาก็คือว่าในลักษณะการทำงานที่เป็นการทดลองแบบนี้เราไม่สามารถจะวัดได้ว่าเม็ดพันธุ์พืชเนี่ยเต็มอยู่ในถ้วยหรือยังถ้วยตวงนะครับในเมื่อวัดไม่ได้เราจะใช้วิธีการจับเวลาแทนว่าอยากจะเช่นเม็ดพันธุ์พืชร่วงลงมา1วินาทีเนี่ยเต็มถ้วยพอดีเราก็จะใช้พอครบ1วินาทีปุ๊บก็ให้ปิดการร่วงของเม็ดพันธุ์แล้วก็หันเอาถ้วยตวงเนี่ยมาเทเม็ดพันธุ์ใส่ลงไปในถุงโดยวิธีนี้เนี่ยครับจะทำให้ง่ายขึ้นในการสร้างกิจกรรมการทดลองนะครับทีนี้ถามว่าเริ่มยังไงเราต้องเริ่มจากการที่ว่าเราจะต้องสร้างโปรแกรมควบคุมเซอร์โวมอเตอร์2ส่วนนะครับก่อน2ส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยเป็นแกนของมอเตอร์ของแกนของแขนกลเพื่อหมุนไปรับเมล็ดพันธุ์ส่วนที่ปลายของแขนกลเนี่ยเราจะมีถ้วยตวงลักษณะของถ้วยตวงก็คือเมื่อรับแขนกลเสร็จแล้วหลังจากที่แขนกลหมุนกลับมาอีกด้านนึงเนี่ยจะต้องสามารถเทเมล็ดพันธุ์ลงไปที่ถุงได้ทีนี้มันก็เป็นการท้าทายว่าเราจะออกแบบแขนกลอย่างไรเราจะออกแบบถ้วยตวงยังไงและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้เมล็ดพันธุ์รับเมล็ดพันธุ์มาแล้วจะเทลงยังไงในการทดลองเนี่ยเนื่องจากว่าเราทำกิจกรรมในลักษณะโครงสร้างขนาดเล็กเราไม่สามารถจะใช้เม็ดถั่วที่อยู่ในไซโลได้เนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่และไม่สามารถจะตวงได้จริงเราจะใช้น้ำตาลแทนนะครับทีนี้น้ำตาลเนี่ยเราก็ต้องมาจับเวลาอีกว่าน้ำตาลเนี่ยจะหล่นลงถ้วยตวงจนเต็มถ้วยตวงเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่จากนั้นก็ให้หมุนมาแล้วก็เทลงถุงจากกิจกรรมก็จะเห็นว่ามันจะมีความท้าทายมากถามว่าได้อะไรจากกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้จะทำให้เรามองเห็นวิธีคิดมองเห็นว่าเราจะพัฒนาต่อไปเป็นโครงงานจริงได้อย่างไรและได้เกิดความคิดของการเป็นวิศวกรน้อยเกิดความคิดของการเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมในอนาคตต่อไปได้จากการทำกิจกรรมทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเราได้มีการทดลองหลายครั้งหลายหนได้ทดลองแขนกลหลายรอบจนเกิดเป็นความชำนาญเกิดเป็นความรู้ซึ่งความรู้เหล่านี้นะครับสามารถเอาไปต่อยอดสร้างเป็นนวัตกรรมในอนาคตได้หวังว่าทุกคนจะไม่ทิ้งกิจกรรมเหล่านี้และนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าเดิม

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ณสามารถเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นคนที่เสียสละก็คือคุณครูเขาเสียสละที่จะไม่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนเดินแพ
1: คุณครูมาดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเด็กได้ดีมากนอกจากจะสอนในวิชาการได้ดีแล้วครูมาดยังสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
2: ในความเป็นครูครูสามารถแกก็มีครบเลยครับมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมอยากเป็นครูที่ดีเหมือนแกนะครับ
3: เดี๋ยวมันก็จะสันอยู่ในสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2มีอีก1สาขาที่เรือนแพสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นมีชุมชนเรือนแพทำการประมงอยู่ในเหนือเขื่อนภูมิพลแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่จำนวนมากสมัยก่อนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือคุณสมมาตรนี่ตั้งแต่เปิดมาน่าจะนานที่สุดที่สาขาเรือนแพคุณสมมาตรท่านตั้งแต่สมัยเป็นครูอัตจ้างมาเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบแล้วก็บรรจุลงที่โรงเรียนก็จะสันสาขาเรียนแพ้นั่นเลย
4: รายการสารคดีของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณครูธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนโลกของเด็กๆบนเรือนแพรวมไปถึงคนรอบข้างของเขา

0: ขาเนี่ยให้ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นค่ะบุคคลที่ได้กำลังกล่าวถึงเนี่ยเขาเป็นใครและสามารถเปลี่ยนโลกของคนกลุ่มนี้ได้ยังไงไอด้าได้ส่งน้องปั๊มนะคะเป็นตัวแทนไปติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันถึงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเลยค่ะ
1: ครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสดอำเภอลี้นะครับที่เรานัดเจอครูสามารถไว้นะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นที่ตลาดสดเพราะปกติเวลาเราเจอคุณครูปุ๊บต้องไปที่โรงเรียนหรือเปล่าครับเอางี้ละกันเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยทั้งหมดเข้าไปถามครูกันครับไปครับ
2: หมูแดง150 130โอเค
1: ครูสามารถสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครูทำไมเราต้องเจอที่ตลาดอ่ะครู
2: ทุกวันจันทร์เนี่ยผมก็จะเข้ามาซื้อของที่ตลาดนี้เพื่อจะไปโรงเรียนครับผม
1: เดี๋ยวผมช่วยถือนะครับ
2: ได้ครับผม
1: โอเคครับเดี๋ยวครูช่วยได้ต่อครับ
2: เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันครับ
1: ได้ครับผมของนี้ไว้ตรงไหนครับข้างหลัง
2: โอเคไม่ต้องหมดเดี๋ยวไปซื้อน้ำกลั่นครับ
1: น้ำกลั่นอ
2: าหารไก่เพราะว่าที่โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ด้วย
1: อันนี้เด็กๆเราปุ๊บมีไก่อีกม
2: ี
1: ของคุณไก่
2: เพราะเราไม่ซื้อไข่เพราะว่าเรามีไข่ที่โรงเรียนอยู่แล้ว
1: อ๋อแสดงว่าโรงเรียนมันก็มีวัตถุดิบส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ก็มีแปลงเกษตรบางส่วนอยู่แล้วที่จะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราสามารถใช้กินได
1: ้โอเคว
2: ันนี้เดี๋ยวไปดูกัน
1: ได้ครับครู
2: สวัสดีครับสั่งอาหารไก่ไข่หนึ่งกระสอบครับ
1: ครูครับแล้วอาหารที่ครูซื้อไปอาหารไก่นะครับ
2: ครับผม
1: มัน1กระสอบนี้มันอยู่ได้นานไหมครับ
2: ประมาณ1เดือน
1: 1เดือน
2: ครับสำหรับจำนวนไก่ที่ครูมาเลี้ยงเนี่ยไก่เราเลี้ยงไม่เยอะมีประมาณ10กว่าตัว15ตัวรู้สึกตอนนี
1: ้แล้วนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกครับ
2: ที่แพก็จะเลี้ยงปลา
1: ครับ
2: ปลูกผักบนแพลอยน้ำนะครับแล้วก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก
1: ่ครูครับอย่างปลาโอ้เราเข้าใจเนาะมันเป็นแพอะไรเงี้ยแต่ไก่เนี่ยครับครูคือยังไงครับไปอยู่บนแพได้ไงครับ
2: คือเราจัดกรงให้เขาอยู่แบบเมื่อก่อนเนี่ยครูมาเคยซื้อไข่เนี่ยถ้ามาตลาดต้องจองแล้ว2แผงถึง3แผงให้ครบ1อาทิตย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: แต่พอเราคิดอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงไก่ล่ะเด็กก็จะได้ความรู้นะ
1: ครับผม
2: ได้ความรู้ว่าเด็กจะให้อาหารไก่ตอนไหนให้น้ำตอนไหนยังไงดังนั้นว่าเขาก็จะดูแลไก่ดังนั้นตรงเนี้ยจะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กได้รับ
1: มันเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่ง
2: ใช่เป็นวิชาทักษะชีวิต
1: ทักษะชีวิต
2: ครับเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้
2: ดังนั้นก็เลยว่าโอเคเลี้ยงไก่ก็ซื้อไก่มาเลี้ยง
3: เข้ามาแรกเนี่ยนะมันก็เนี่ยโอ้โหโหดมากทางนี้เขาเรียกว่าเป็นทางเปลี่ยนเด็กที่มาจากเรือนแพเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมา1วันหรือ2วันก็หายไปเป็นเดือนก็มีทางท่านผอ.เล็กรัตนสุรังตอนนั้นท่านเป็นคนที่เปิดแล้วก็เบิกแล้วก็ให้ค่าที่จะอุดหนุนและช่วยเหลือแพหลังแรกนี่จะทางสปจ.สมัยนั้นนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไปขอเช่ากับยายแก้วเลยเปิดเป็นห้องเรียนเรือนแพขึ้นตอนนั้นมีแต่น้ำกับฟ้ามันลำบากทั้งที่อยู่ที่กินทั้งแพแล้วก็การเดินทางลำบากมากนะลงไปถ้าจะพูดถึงว่าใครอยากลงไปไม่มีคนลงไป
2: มาลงมาเอานี้ก็เลย
4: แพ้เลย
2: ไหวเหรอ
4: ไหวเลย
2: โอ้โห

0: และตอนนี้นะครับเราอยู่บนฝั่งนะครับซึ่งกำลังจะนั่งเรือเพื่อไปยังโรงเรียนเลนแทนนะครับคุณมาศครับปกติต้องเดินทางเรืออย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผม
1: ที่โรงเรียนก็คือต้องอาศัยเรืออย่างเดียว
0: เรืออย่างเดียว
1: เ
0: ดินทางนานไหมครับครู
1: จากที่นี่ที่ท่าเรืออุทยานแห่งชาติแก่งก้อเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้เวลา40นาทีในการเดินทาง
0: 40นาทีใช่ไหมครับผม
1: ที่เป็นเรือหางยาว
0: ต่างจากเมื่อก่อนไหมครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เลย
1: เมื่อก่อนถามว่ามันจะมี2ฤดูก็คือฤดูร้อนเนี่ยน้ำจะแห้งตอนนั้นอาจจะได้เดินทางไกลคือต้องเดินเท้าด้วยนะครับ
0: คือต้องจอดเรือไว้แล้วก็เดินเท้าขึ้นไป
1: ต้องเดินเท้าลงไปหาเรือเพราะว่าจุดนี้จะไม่มีน้ำเลย
0: เพราะมันจะแห้งไป
1: แห้งมากครับตรงนี้ไม่มีน้ำแล้วมีแต่ป่าไม้ก็จะต้องเดินไปรถก็ไปไม่ได้เพราะเป็นโคลนหมดเลยก็ต้องได้เดินกัน
0: งั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอฝากตัวกับภูมาศ1คืนได้ไหมครับผม
1: ได้
0: ผมจะขอพร้อมครับ
1: ผมเด็กๆมาลงเรือครับ

0: ว่าจะถึงโรงเรียนนะคะก็ต้องผ่านระยะทางไกลทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำไหนจะต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ค่ะแถมไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้จากพลังงานโซลาร์เซลล์เท่านั้นอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณครูคนนี้ย่อท้อเลยค่ะเพราะเขาทำแบบนี้มาถึง12ปีแล้วค่ะ
1: รับของหน่อยครับตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเลนแพรแล้วนะครับผม

0: เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำเวรกันก่อนทำหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับ5 โมงงานต้องเสร็จหมดแล้วทุกคนจะไปรวมกันอยู่ที่หลังแพเพื่อช่วยครูมากครูน้อยทำกับข้าวเย็นนี้ครั้งที่แล้วใครของข้าวไม่สุกวันนี้ให้แก้ตัวโอเคเดี๋ยวชุดใครใส่ชุดนักเรียนอยู่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโอเคไหม
1: ชื่อเด็กชายชงพลและโบวงชื่อเล่นชื่อโฟมผมมีหน้าที่รดน้ำผักครับ
2: ผมชื่อวนานีงุ้นชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับผมมีหน้าที่เลี้ยงไก่ครับ
3: ผมชื่อเด็กชายสุยาเกตหมูชื่อเล่นชื่ออามผมมีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ครับ
4: ผมชื่อเด็กชายสิงหาสังคำชื่อเล่นชื่อหมอยหน้าที่ของผมปั๊มน้ำครับ
5: เดี๋ยวผมจะรบกวนครูมากนะครับพาผมชมโรงเรียนตามจุดต่าง
0: ๆก็ห้องเรียนสาขาเรือนแพเรือนนี้เรียกว่าเรือนห้องเรียนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเรียนที่นี
5: ่
0: นะ
5: ครับ
0: เพราะว่าที่นี่เราใช้ห้องเรียนเดียวในการสอนเด็กทั้งหมดถึงแม้จะเรียนชั้นอะไรก็จะเรียนที่นี่เพราะว่าเราใช้ระบบการสอนตัวต่อตัวก็จะมีช่วงชั้นที่เด็กเรียนก็ที่ต่างไปก็คือเด็กอนุบาลครับนอกนั้นก็จะเป็นเด็กประถม1ถึงประถม6
5: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนนะครับครู
0: ตอนนี้มีทั้งหมด6คนมีอนุบาล2คนป.4มี3คนแล้วก็ป.6อีก1คน
5: ครับ
0: นะครับก็รวมทั้งหมดเป็น6คน
5: นอกจากเป็นห้องเรียนแล้วเป็นอะไรอีกครับครูตรงนี
0: ้ที่นี่ตอนกลางคืนเด็กๆมานอนที่นี่นะ
5: อ๋อเป็นคืนนี้นี่เป็นห้องนอนด้วยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับผมที่โต๊ะที่เก็บจัดเก็บเนี้ยเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็จะนอนเขาก็จะมีที่หลับที่นอนมาเป็นที่นอนของตัวเองกลางมุ้งนอนกันที่นี
5: ่ครับครูครับแล้วแบบนอกจากวิชาเรียนปกติตามตารางนะครับผมจำได้ว่าครูมาพูดถึงเรื่องวิชาทักษะชีวิตทักษะชีวิตมันคือวิชายังไงครับผมยังไม่เห็นในตารางเลย
0: ทักษะชีวิตเราจะใช้สอนในวิชาเสริมเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยเราจะใช้บูรณาการในการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นการงานและอาชีพที่เป็นหน้าที่ของเด็กที่เรือนแพที่เขาทำความสะอาดเขาทำอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยก็คือมีเขตรับผิดชอบมีแพที่รับผิดชอบของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะชีวิตทักษะหนึ่งทักษะที่สองก็คือการช่วยครูทำอาหาร
5: ครับ
0: ทักษะที่สามก็คือการปลูกผักดำรงชีพของตัวเองในพื้นที่ในข้อจำกัดที่อยู่บนน้ำ
5: แล้วตอนที่เข้ามาครั้งแรกเลยครู
0: ครับ
5: เป็นอย่างนี้เลยครับมีหลายหลังนี่ไหมครับ
0: ครั้งแรกเลยก็จะมีแพหลังข้างหลัง1หลัง
5: ครับ
0: ก็จะเป็นแพโล่ง
5: ๆถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายกิจกรรมผมอยากเห็นพวกแป้งผักไก่อะไรเงี้ยครูทักษะชีวิต
0: ได้ครับเชิญครับ
5: โอเคครับไปครับโอ้นี่คือในส่วนของ
0: อันนี
5: ้เล้าไก่ครับ
0: เล้าไก่ที่เราเลี้ยงกันนะครับซึ่งเป็นทักษะชีวิตนึงที่สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าเขาอะเรียนอย่างเดียวอะเขาไม่ได้ลงมือทำเนี่ยผมมองว่าต้องลงมือทำถึงจะได้ใจที่อยากจะทำบ้างนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรที่เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เก็บไปบ้างละนะครับบางพืชบางตัวก็โดนเก็บไปหมดละนะครับก็จะมีมะเขือเทศตรงนี้ชีวิตหรือว่าความเป็นครูของผมเกิดขึ้นที่นี่เพราะผมเมื่อก่อนผมสอนโรงเรียนเอกชนเนี่ยผมสอนเด็กมัธยมพอมาอยู่ที่เนี่ยผมสอนเด็กประถมเดือนแรกที่ผมมาผมอยากกลับนะเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ได้สักคนอ่ะจากที่ว่าเราสอนอยู่

0: มาถึงนักเรียนขึ้นโจทย์บนกระดานนะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันทุกคนเอาสมุดขึ้นมาอ่านโจทย์ได้เขียนตามเราได้แต่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีใครอ่านหนังสือออกสักคนเขียนตัวหนังสือเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกเลยผมเลยเครียดมากเลยว่าเฮ้ยยังไงดีวะจะกลับหรือว่าจะอยู่เพราะว่ามองว่าถ้ากลับเนี่ยเราแพ้ใจตัวเองไว้ลองดูสักตั้งว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยว่าคิดอีกแบบหนึ่งว่าเฮ้ยอย่างน้อยว่าเราไม่ได้จบครูมาโดยตรงเราจบวิทยาศาสตร์การกีฬาความเป็นครูของเรามีน้อยดังนั้นต้องเพิ่มความรู้ตรงนี้ด้านอันดับแรกยังไงก่อนทำให้เด็กที่นี่อ่านหนังสือให้ออกก่อนก็เลยไปเริ่มเซิร์ชศุกร์เสาร์อาทิตย์ขึ้นไปก็เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาสอนเด็กที่นี่ให้อ่านหนังสือให้เป็นก่อนอย่างแรกเลยผมบอกเลยผมไม่ทำอย่างอื่นนะผมขอสอนเด็กให้อ่านหนังสือเป็นก่อนผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีในการที่สอนเด็กให้มีความรู้เรื่องทักษะพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาที่เด็กบริบทแบบนี้ควรที่จะได้รับแล้วก็เรียนรู้โดยที่ไม่ต่อต้านเขาจะต่อต้านนะผมมาสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาไม่เรียนดีกว่าไม่รู้จะไปใช้อะไรไม่เรียนได้ไหมครู
1: ไม่เอาเลย
0: ไม่เอาคณิตศาสตร์ผมไม่เรียนได้ไหมครูผมเรียนไม่เก่งผมบอกเลยว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ทำไมเธอมีอาชีพขายปลาใช่ไหมใช่ครับเธอรู้จักตาช่างไหมรู้จักครับแล้วเธอดูเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วคิดตังเขาถูกไหมกิโลหนึ่งคูณเท่าไหร่คิดถูกไหมไม่ถูกครับจำเป็นไหมจำเป็นงั้นโดนโกงไหมโดนโกงดังนั้นเขาก็เลยคิดอยากที่จะเรียนเพื่อจะได้เอาตัวรอดโดยการที่ไม่อยากให้คนอื่นโกงตรงเนี้ยผมก็เลยว่าทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนี้หมดเลยจับมือเด็กเขียนหนังสือกอไก่หนึ่งคอผมก็มาทำตรงเนี้ยดังนั้นผมกลับออกไปหลังจากนั้นน่ะ1เดือนผมไปขอเรียนใบประกอบวิชาชีพครูอีก1ปีแต่พร้อมที่เสาร์อาทิตย์ออกไปเรียนหนังสือนะแต่ก็จันทร์ถึงศุกร์ก็มาสอนที่นี่จะทำอย่างเงี้ยอยู่1ปี
2: ใช้เวลานานมั้ยครูกี่ปีกว่าที่แบบมันจะหลักสูตรเริ่มลงตัวอ่ะการเรียนการสอนที่เราไปหาความรู้เพิ่มเติมมา
0: ปีที่5เราวัดผลได้ยังไงจากที่เมื่อก่อนเด็กห้องเรียนสาขาเรียนแพสอบวัดผลระดับชาติคือ O-net เนี่ยไม่ติดท้ายเขาเลยไปดึงคะแนนเขาลงมาคือถ้าว่าไปสอบเทียบเนี่ยก็คือจะดึงกลุ่มเด็กของโรงเรียนมันก็จะสารเนี่ยลงมาโดยที่เราเป็นจำนวนหนึ่งไปบวกดึงเปอร์เซ็นต์การคำนวณลงมา
2: เอาคะแนนเราไป
0: ชูจนเขาบอกว่าเขตพื้นที่ขอให้แยกห้องเรียนสาขาเรียนแพ้ได้ไหมเพราะว่ามาฉุดคะแนนของเด็กโรงเรียนมันก็จะสารโอเคพอเขาเอาชื่อเด็กเรียนแพ้ออกมาให้ไปสอบแยกคะแนนการคำนวณต่างหากมันก็จะเห็นได้ชัดใช่ไหมพอปีแรกที่เขาให้แยกปุ๊บเนี่ยเด็กผมคืออยู่ท้ายตารางแน่นอนคะแนนจาก100เนี่ยอาจจะได้สัก30ต่อรายวิชาพอหลังจากนั้นอีก1ปีปีที่5เนี่ยขึ้นมาเลยรู้เลยว่าโรงเรียนบนฝั่งบอกว่าไม่ต้องแยกก็ได้มั้งโรงเรียนสาขาเรียนแพ้เริ่มเปลี่ยนอีกแล้วเริ่มเปลี่ยนอีกแล้ว คือเด็กอ่านหนังสือเป็นคำนวณเป็นคิดเลขเป็นอะไรทุกอย่างอ่านภาษาอังกฤษพออ่านได้อะไรเงี้ยผมได้เกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ว่าเป็นโรงเรียนที่ปอดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมก็บอกว่าเนี่ยห้องเรียนผมทำได้ดังนั้นทุกวันนี้ผมเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมทำก็คือเด็กทุกคนจะต้องมาอ่านหนังสือให้ผมก่อนนอนทุกวันทุกคนอย่างวันนี้พวกเราก็จะได้ดูว่าเด็กที่เนี่ยพอทำที่นอนอะไรที่หลับที่นอนอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะวิ่งมาหาครูแล้วเพื่อจะมาอ่านหนังสือ
2: ก่อนนอนต้องอ่าน
0: ก่อนนอนต้องอ่านหนังสือดังนั้นตรงเนี้ยเรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับผมคือไม่ใช่ปัญหาละดังนั้นว่าสิ่งไหนที่เราจะใส่เติมแต้มให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยสิ่งนั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้เด็กของเราในอนาคตเป็นเด็กที่ดีได้มีพัฒนาการในทางที่ดี

0: ตัว
1: ลาอ๋อรออ่ะสะกดดิ
0: อ๋อรอ
1: สระอะไร
0: ซ้ายขวา
2: ตื่น
1: ไ
2: กลสถานการณ์ให้ความปานจ้อนห้อง
3: ครูครับหลังจากที่ครูเสร็จสิ้นภารกิจส่งเด็กๆ เข้านอนใช่ไหมครับน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของคืน

0: นี่ไหมครับผมคือผมอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี
1: ่ครับ
0: คือเป็นคืนแรกของผมเลยครูที่มานอนบนแพครับ
1: ครับ
0: แล้วคืนแรกของครูครับที่เดินทางมาปุ๊บเห็นสภาพแล้วก็มานอนที่นี่คืนแรกเป็นยังไงครับ
1: จะทบทวนถามตัวเองตลอดว่ามาทำอะไรที่นี่วันที่มาเนี่ยก็คือวันที่พอมาส่งแล้วก็พอกลับ
0: แล้วก็ทิ้งเราไว้เลย
1: ก็ทิ้งไว้ที่นี่ขับเรือไม่เป็นไปไหนไม่ได้ก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรที่นี่ได้มั่งงานที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือทำความสะอาดห้องเรียนแพ2หลังซึ่งเป็นแพห้องครัวแล้วก็แพห้องเรียน คือทั้งอาทิตย์วุ่นมัวแต่เตรียมงานตรงไหนที่จะสามารถที่จะทำให้เป็นปรับบรรยากาศให้เข้ากับการเรียนการสอนจะทำตรงไหนจะติดบอร์ดอะไรตรงไหนก็ต้องทำหมดเลยต้องเตรียมเพื่อที่จะต้อนรับเด็กเข้ามาเรียนหนังสือทั้งที่ไม่รู้เลยว่าม
0: ีหรือเปล่าม
1: ีหรือเปล่ามีแต่กี่คนอะไรเงี้ย
0: แล้วช่วงแรกที่แบบครูบอกเราเตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมการสอนเต็มที่เลยไงครับครูแล้วก็เราต้องออกไปตามหาเด็กๆเพื่อให้เด็กมีเด็กเรียนมาที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ปฏิเสธเราด้วยหรือเปล่าครับผม
1: มีครับผมผู้ปกครองที่เรียนแพเนี่ยจะมีอยู่อย่างคือเขาไม่ได้ไว้ใจครูที่สอนเพราะว่า1ถ้าปล่อยลูกมาก็คือลูกจะได้กินข้าวไหมความที่ผู้ปกครองเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจครูเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้เข้ากับชุมชนได้ให้เข้ากับผู้ปกครองนักเรียน
0: เห็นครูเคยเล่าว่าจริงๆแล้วก็แบบมีช่วงเวลาแบบออกเรือดึกๆเลยเพราะว่าเด็กป่วยไงครับครูอยากให้ครูเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
1: มีเหตุเกิดขึ้นกับเด็กก็คือลูกชาวประมงเนี่ยไม่สบาย
0: ครับ
1: นะครับอาหารเป็นพิษคือมาที่โรงเรียนเนี่ยเขาไปกลับไปกินข้าวที่แพเขาแล้วก็อ้วกอาเจียนอยู่ตลอดผู้ปกครองเขาก็ไม่อยู่แล้วก็เด็กก็อยู่กับผม5คนตอนนั้นน่ะเป็นช่วงฝนตกหน้าฝนด้วยก็เปียกฝนหมดอ่ะผมตอนนั้นยังขับเรือยังไม่ค่อยเก่งก็จะขอคุณลุงที่เนี่ยขับเรือให้แล้วก็เด็กๆก็ลงเรือด้วยกันกับเด็กที่ไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลแต่ก็คุณหมอก็บอกว่าอาหารเป็นพิษเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เราก็ว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอาหารเป็นพิษ
0: ครับแล้วพ่อแม่ของเด็กว่าไงครับหลังจากที่แบบเราได้ดูแล
1: ครับผู้ปกครองเด็กเขาก็เป็นห่วงลูกแต่ก็เขาก็ดีใจที่เราให้ความสำคัญกับลูกเขาแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกคุณคนเดียวนะทุกคนที่ในเรือนแพก็เหมือนกันเพราะว่าเราดูแลทุกอย่างทั้งการกินการอยู่การป่วยทุกอย่างคือเรารับผิดชอบหมด
0: วันนี้รบกวนครูมามาทั้งวันเลยได้มาตามติดชีวิตได้เห็นเด็กๆ คือรู้สึกดีมากเพราะเอาจริงๆแล้วเราผมเนาะเราเข้าใจความหมายของคำว่าเสียสละแต่เราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเสียสละมันต้องกว้างแค่ไหนมันต้องลึกแค่ไหนมันต้องยิ่งใหญ่แค่ไหนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: จนแค่มาเดินเนี่ยโดยที่แบบครูไม่ต้องอธิบายเลยว่าคำว่าเสียสละคืออะไร เราได้เห็นทุกอย่างเห็นเด็กๆเห็นสิ่งที่ครูทำมันผมสุ่มมันตอบคำว่าเสียสละได้แบบยิ่งใหญ่มากจริงครับ

พอถึงยามเช้านะคะเด็กๆ เขาก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมรับกับวันใหม่ค่ะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆ กับครูมาศเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนวิชาอะไรที่สำคัญเอด้าทราบมาว่ามีวิชานึงค่ะที่ไม่ได้บรรจุในหลักสูตรแต่ครูมาศเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองจะเป็นวิชาอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

ช้าแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เด็กๆ ก็ตื่นนอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำภารกิจหน้าที่ของตัวเองครูมาศครับก็มาเตรียมทำอาหารให้เด็กๆเพื่อที่จะมานั่งกินด้วยกันครับไปดูกันครับ

0: ื้อเรื่องเป็นไงนี่เขาจะบอกเนื้อหาของอะไรครับ
1: ประธานหรือว่าสรรพนามประธานส่วนขยาย
2: คุณมาศครับหลังจากที่ผมได้มานอนที่นี่1คืนเนาะครูเนาะมันแค่สั้นๆนะครูแต่ว่าผมก็รู้สึกผูกพันกับเด็กๆมากแล้วครูครับที่อยู่ที่แบบนานมากมันผูกพันแค่ไหนอ่ะครู
0: มันเหมือนครอบครัวมากกว่าฉะนั้นเด็กๆก็จะเหมือนลูก
2: ครูแล้วบอกว่าอยู่ด้วยกันที่เนี่ยผูกพันเป็นครอบครัวไงครูแล้วแบบทุกครั้งที่มีเด็กจบไปอ่ะครู
0: ครับ
2: เราใจหายมั้ย
0: คือดูเหมือนว่าเราส่งเขาถึงฝั่งแต่สำหรับผมอ่ะก็คือต้องติดตามผลการเรียนของเด็กอยู่ตลอดจนกว่าจะจบปริญญาตรี
2: ครูครับเราอยู่ที่นี่มันนานมากครูเคยมีสักครั้งนึงมั้ยครับที่คิดว่าถ้าวันหนึ่งจะไม่ได้อยู่ที่นี่ครับครูจะรู้สึกยังไง
0: คือถามว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมีดังนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นไปแน่นอนอยู่แล้ว
2: ครับผม
0: แต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นผมขอแค่ให้เด็กเรียนจบที่นี่สักหนึ่งคนซึ่งจะเป็นไอดอลของเรียนแพเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กในเรียนแพว่าพี่เขาเรียนที่นี่เขาจบปริญญาตรีเป็นแนวทางให้เด็กๆได้มองเห็นว่าถ้าเขาเรียนที่นี่เขาเรียนจบปริญญาตรีแน่นอนหรือว่ามีอาชีพที่ดีแน่นอน
3: สำหรับเด็กๆที่จบไปจากเรียนแพนะครับครูมาศก็ช่วยหาผู้อุปการะเพื่อจะส่งต่อให้น้องเรียนอย่างตอนนี้มีน้องคนนึงเรียนอยู่ที่สาขาวิศวะเครื่องยนต์ราชมงคล
4: ครูมาศเป็นครูที่ดีครับถ้าผมไม่ได้เรียนกับครูมาศผมเสียใจมากเลยครับไม่อยากให้ครูมาศออกจากโรงเรียนนี้อยากให้ครูมาศอยู่นานๆครับ
5: ผมคิดว่าครูมาศเป็นคนที่ดีครับไม่ดุด้วยครับผมจะเป็นเด็กดีเพื่อครูมาศครับ
6: ครูมาศเป็นคนเสียสละเวลาเขาเอาเงินมาบริจาคให้ขายไม่ได้ครูมาศจะตังครูมาศให้เอง
7: ครูมาศเป็นครูที่ดีแล้วก็ใจดีแล้วก็เสียสละครูมาสอนให้ผมเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับขอบใจครูมาและไม่อยากครูมาทิ้งพวกเราไป
8: ตอนครั้งแรกที่ครูมาเพื่อนครูก็มาหาที่แพรว่าจะเอาน้องเข้าไปเรียนไหมแต่น้องยังไม่ถึงเกณฑ์ครูว่าไปได้ก็เลยเอาน้องไปฝากกับครูครั้งแรกก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะแต่เขามาอยู่เนี่ยคนนะที่ครูมาเนี่ยไม่เกินปีเขาก็ไปละเปลี่ยนครูตลอดรู้สึกว่าเพื่อนจริงจังแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสอนนักเรียนนี่ก็ขอบคุณครูมาศนะคะครูมาศครูน้อยที่สอนน้องแอมเป็นเด็กดี
9: ครูทุกคนมานะปีละคนครูมาศไม่เหมือนใครครูทุกคนมาเขาจี้ให้อ่านไม่เคยให้เด็กสะกดอันนี้มีลูกแล้วก็มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดศูนย์ติดรอครูมาศเขาก็เอาโน้ตบุ๊กอะไรให้ไม่รู้แล้วเขาก็แนะนำให้เป็นอย่าง 3.8 เรียนอยู่ปี2วิศวะราชมงคลตากแล้วก็จะภูมิใจตรงที่ว่าไปถึงสูงสุดเดี๋ยวเขาได้ไปจีนไปเยอรมันไม่รู้เพราะครูมาศเขาหาผู้อุปการะให้ความประทับใจกับครูมาศเหรอจะว่าประทับใจไม่ได้แต่บอกว่าดีใจสุดๆประทับใจคือชั่วคู่ชั่วขยำเนาะแต่ว่าถ้าว่าดีใจสุดๆคือเขาให้ชีวิตลูกเราก็ให้ชีวิตเราด้วย
0: ผมแค่เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีครูหลายคนหลายท่านที่ผ่านเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้คนเป็นครูอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตัวเองประสบความสำเร็จก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะ
10: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของครูมาศแล้วก็ครูน้อยรวมไปถึงเด็กๆบนเรือนแพจริงๆแล้วนะคะบนโลกใบนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนอีกมากมายเลยค่ะที่เขาทำความดีเพื่อสังคมแบบนี้แล้วพลังเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ

ากันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขั

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดีทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมสอง
4: เชิญตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เชิญยกเก้าอี้ทีมขนน้ำ
4: จมน้ำเรียบร้อยแล้วครับ
3: ทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

านนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตมารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

อันนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตอนนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะภูชะคังวิภูทัง

ิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตุเตชัยมังคาลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

0: รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบรมสุขแล
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆได้ว่าพระพุทธองค์ที่ทรงชนะสิ่งต่างๆได้นั้นเพราะอาศัยอะไรมีพุทธภาษิตบทหนึ่งท่านพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าชนะตนนั่นแหละเป็นดีก็หมายความว่าเราจะชนะอะไรก็ตามถ้าเราไม่ชนะตนเองการชนะนั้นความชนะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะแพ้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่การชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการชนะตนเองการเอาชนะใจตัวเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบทพุทธชัยมังคละคาถาหรือบทพุทธชัยมงคลเรียกง่ายๆว่าบทพาหงซึ่งต่อจากบทถวายพรพระที่เราได้รับทราบไปแล้วนั้นเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงวิธีเอาชนะสิ่งต่างๆนั่นก็เพราะว่าการที่เราจะชนะอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าใช้วิธีการเดียวกันได้อย่างเช่นเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ออกบวชกว่าที่จะบำเพ็ญบารมีแล้วตรัสรู้อริยสัจ4ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและยิ่งเมื่อวันที่จะตรัสรู้ก่อนวันวิสาขบูชากองทัพพญามารได้ระดมพลกันมาเต็มอัตราเพื่อที่จะขัดขวางการบรรลุของพระพุทธองค์ในการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนั้นพระพุทธองค์ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำมาเป็นเครื่องต่อกรกับพญามารได้แต่เพราะอาศัยบารมีทั้งหลายที่เคยได้

บำเพ็ญมาแล้วอาศัยบารมีทั้ง10ประการที่เคยบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องต่อสู้กับพยามารทุกคนคงได้เคยได้ยินคำว่าบารมีแต่อาจจะยังไม่ทราบถึงความหมายที่ชัดเจนว่าบารมีหมายถึงอะไรเพราะบ่อยครั้งเราจะได้ยินคำพูดที่ว่าคนนั้นเป็นคนมีบารมีเป็นผู้มากด้วยบารมีแต่บารมีในทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเองเพราะบารมีแปลว่ากระทำให้เต็มทำให้มันเต็มบำเพ็ญให้มันเต็มจึงจะเรียกว่ามีบารมีอย่างเช่นทานบารมีเราก็ต้องทำทานให้เต็มเปี่ยมเหมือนกับการหยดน้ำลงในตุ่มใหญ่เราต้องอาศัยเวลานานกว่าน้ำจะเต็มตุ่มถ้าเรากระทำทีละเล็กทีละน้อยก็เหมือนกับหยดน้ำทีละหยดถ้าเราตั้งใจทำด้วยความภาคเพียรพยายามอย่างมากก็เหมือนกับเทน้ำลงเป็นถังในตุ่มความพยายามก็จะเต็มเร็วบารมีก็จะเต็มได้เร็วเพราะฉะนั้นในวันผจญมารวันนั้นพระพุทธองค์ทรงอ้างเอาบารมีทั้ง10ประการบารมีทั้ง10ประการนั้นก็คือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะหรือว่าการปลีกตนออกจากกามการที่จะออกบวชเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีใช้บารมีทั้ง10ประการนี้แหละเป็นอ้างอิงเป็นอาวุธสำหรับต่อสู้กับพยามารซึ่งในครั้งกันนั้นก็มีพยานบุคคลที่อ้างตนเป็นคนที่รับรองเป็นคนที่รองรับการทำบุญของพระพุทธองค์นั่นก็คือพระแม่ธรณีเพราะว่าการกระทำบุญทุกครั้งก็มีการอธิษฐานมีการกรวดน้ำเพราะฉะนั้นจึงมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องอ้างอิงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้พยามารทั้งหลายทำร้ายพระพุทธองค์ได้เพราะอาศัยบารมีอันเต็มเปี่ยมเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสามารถที่จะเอาชนะพยามารซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยลูกน้องไปด้วยเสนามารมาอย่างเต็มกำลังเต็มอัตราศึกก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระพุทธองค์ได้ในบารมีทั้ง10ประการนี้เวลาที่หลายๆคนต้องการกำลังใจต้องการชัยชนะต้องการประสบความสำเร็จก็จะพากันสรรเสริญหรือว่าสาธยายในบทคาถาพาหุงนี้นั่นก็เพราะว่าเป็นคติเตือนใจว่าพระพุทธองค์ได้ทรงชนะพยามารได้ทรงชนะอุปสรรคนานาประการด้วยวิธีของพระพุทธองค์ซึ่งการชนะนั้นเป็นการชนะที่ไม่กลับแพ้ในวิธีการชนะอยู่มีอยู่หลายวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นพุทธศาสนสุภาษิตอย่างเช่นตรัสว่าจงชนะบุคคลที่ไม่ดีด้วยความดีจงชนะคนตรณีด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเลาะแหละด้วยคำจริงด้วยการกล่าวคำสัตย์เพราะฉะนั้นในการชนะทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าคนที่เราต้องการเอาชนะหรือสิ่งที่เราต้องการเอาชนะนั้นเป็นใครเป็นอะไรและก็เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมอย่างเช่นพระพุทธองค์ตรัสว่าจงชนะคนดีด้วยความจงชนะคนไม่ดีด้วยความดีนั่นก็หมายความว่าให้นำธรรมะเข้าสู้
อย่าใช้อธรรมหรืออย่าใช้อกุศลธรรมใช้ความไม่ดีไปปราบความไม่ดีเพราะจะเป็นการก่อเวรก่อกรรมกันไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีหย่อนหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเราใช้ธรรมะใช้ความอดทนไม่ทำอะไรเลยเราก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอไม่เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมเป็นคนที่ขี้ขลาดเขาทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จักตอบโต้แต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าความอดทนหรือการอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำลายกิเลสได้อย่างดียิ่งเพราะไม่เป็นการก่อเวรกันไปเรื่อยๆจึงทรงแสดงว่าจงชนะคนที่ไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้คนที่ตระหนี่ทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันให้ใครเราควรที่จะรู้จักแสดงน้ำใจแบ่งปันให้กับเขาเป็นตัวอย่างแสดงให้เขาดูว่าการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้และสุดท้ายเมื่อเขาเห็นประโยชน์ของการแบ่งปันเขาก็จะกระทำตามเพราะว่าผู้ที่ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปยิ่งให้เราก็ยิ่งได้คำว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้หมายถึงว่ายิ่งให้คนอื่นเขาก็ให้ความไว้วางใจเราให้ความรักเราให้ความเอ็นดูเราให้ความช่วยเหลือเราเราก็จะได้ความรักความเอ็นดูความช่วยเหลือความยกย่องสรรเสริญการยอมรับจากบุคคลอื่นมากกว่าที่เราให้เขาจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับจิตที่คิดจะเอาแต่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าพึงชนะคนตระหนี่หรือคนที่มีความขี้เหนียวด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเลาะแหละด้วยคำพูดที่จริงเราต้องพยายามแสดงจุดยืนแสดงความจริงใจให้ปรากฏแก่คนที่เลาะแหละไม่เอาการเอางานเพราะว่าบุคคลประเภทนี้จะกลัวความจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความจริงจังมีความจริงใจพูดคำไหนเป็นคำนั้นก็จะได้รับความยำเกรงคนที่พูดจาเลาะแหละไม่มีสาระไปวันๆก็จะมีความเคารพยำเกรงเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือหลายวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้เลือกใช้เพื่อที่จะทำให้ชนะสิ่งต่างๆหรือว่าบุคคลต่างๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ชนะใจของเราก่อนถามว่าทำไมต้องชนะใจของเราเพราะว่าธรรมดาของจิตใจคนทั่วไปนั้นย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำธรรมดาความคิดของคนก็เหมือนกับกระแสน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำหรือทำฝ่ายต่ำทำฝ่ายต่ำก็คืออกุศลธรรมหรือธรรมที่ไม่ดีไม่ใช่ทางที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นทางที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพิ่มมากขึ้นเราลองสังเกตเราตัวเราเองก็ได้ว่าในแต่ละวันนี้เราคิดไปในทางกุศลหรือว่าทางดีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างความคิดที่เพิ่มพูนความโลภความโกรธความหลงแล้วอะไรมากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราห้ามจิตใจของเราสกัดกั้นจิตใจของเราจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ประกอบด้วยธรรมะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาชนะใจของเราได้เมื่อครั้งพุทธกาลยังมีพราหมณ์คนหนึ่ง
ได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วถึงกับเปล่งวาจาว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วนั่นก็เพราะว่าเมื่อเขาได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วสามารถที่จะสละผ้าห่มผืนเดียวที่มีอยู่ถวายพระพุทธองค์ได้เมื่อถวายแล้วก็เปล่งอุทานออกมาในท่ามกลางประชุมชนว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วแม้กระทั่งพระราชาที่นั่งอยู่ในที่นั้นก็ยังตกใจว่าเราเป็นพระราชาอยู่ในที่นี้ใครบังอาจมาเปล่งวาจาว่าเราชนะก็ให้มหาดเล็กไปดูว่าถามดูว่าที่บอกว่าชนะเขาชนะอะไรพราหมณ์ก็เลยบอกว่าเราชนะความตระหนี่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราแล้วเพราะว่าเรานั่งฟังธรรมมาเรานั่งคิดอยู่ตลอดว่าจะถวายผ้าผืนนี้ให้พระพุทธเจ้าดีไหมเพราะว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าห่มผืนเดียวที่เราและภรรยาห่มออกจากบ้านก็หมายความว่าถ้าพราหมณ์ถวายผ้าไปก็ต้องกลับไปตัวเปล่านางพราหมณีหรือว่าพราหมณ์ผู้หญิงที่ซึ่งอยู่บ้านก็ไม่มีโอกาสที่จะออกจากบ้านได้เพราะไม่มีผ้าห่มนั่งใคร่ครวญอยู่นานจนกระทั่งถึงยามสุดท้ายที่ฟังธรรมตัดสินใจปลดผ้านั้นถวายพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องบูชาเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวมีเฉพาะผ้านั้นที่มีราคามากเห็นว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่จะบูชาพระพุทธองค์พระราชาก็เห็นในความศรัทธาความเลื่อมใสและความกล้าหาญของพราหมณ์ก็นำผ้ามาให้พราหมณ์อีก2 ผืนพราหมณ์ก็ถวายผ้านั้นแก่พระพุทธเจ้าอีกพระราชานำมาให้อีก4 ผืนก็ถวายอีกนำมา8 ผืนก็ถวายอีกนำมา16 ผืนก็ถวายอีกจนสุดท้ายนำผ้าที่มีค่ามากมาถวายมามอบให้แก่พราหมณ์พราหมณ์ก็คิดว่าถ้าเราไม่รับเลยพระราชาก็จะไม่พอใจก็เลยรับไว้ผืนหนึ่งและถวายพระพุทธเจ้าอีก1 ผืนนั่นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการที่จะเอาชนะใจของตนนั้นเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดพระพุทธองค์ก็เลยตรัสสรรเสริญพราหมณ์นั้นและก็ตรัสเป็นตัวอย่างว่าถ้าพราหมณ์นี้บริจาคตั้งแต่แรกก็หมายความว่าในยามแรกที่ฟังธรรมแล้วสามารถที่จะตัดสินใจสละได้เขาก็จะได้รับผ้าจากพระราชามากกว่านี้อีกแต่นี่เป็นการถวายในยามสุดท้ายของค่ำคืนพระราชาจึงให้ผ้าได้ประมาณเท่านี้แต่ถึงกระนั้นก็มีจำนวนมากพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการให้ทานกับการรบมีความเสมอกันการให้ทานกับการรบการทำสงครามนี่เสมอกันอย่างไรการทำสงครามเป็นการเอาชนะข้าศึกศัตรูภายนอกต้องมีการวางแผนต้องใช้กลวิธีต่างๆในการที่จะเอาชนะได้แต่การให้ทานเป็นการสู้รบกับข้าศึกศัตรูภายในคือความตระหนี่ความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติของตนเองเป็นเรื่องยากที่จะสละทรัพย์สมบัติของตนเองซึ่งหามาได้ด้วยความยากลำบากให้แก่บุคคลอื่นยิ่งเป็นการให้ที่ไม่ผลตอบแทนแล้วยิ่งเป็นเรื่องยากการให้ที่หวังผลตอบแทนไม่ใช่การให้ที่ประเสริฐเท่าไหร่เพราะว่าเรายังหวังจะได้ของตอบแทนจากบุคคลเหล่านั้นอยู่แต่ว่าการให้อะไรก็ตามการถวายอะไรก็ตามซึ่งไม่ได้หวังผลตอบแทนนี้เรียกว่าให้ขาดเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำใจสละออกไปได้เพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าระหว่างทานกับการรบเนี่ยเป็นเรื่องที่เสมอกันมีความยากลำบากพอๆกันเพราะฉะนั้นในการเจริญ
พุทธชยโม

0: คลคาถาหรือว่าเจริญคาถาพาหงนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเตือนใจว่าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีตั้ง10ประการกว่าที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เริ่มตั้งแต่ทานบารมีบำเพ็ญทานบารมีที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็ในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรได้สละทั้งช้างปัจจยนาเคนได้สละทั้งพระกุมารทั้งสองได้สละทั้งพระมเหสีหรือพระนางมัทสีหรือในพระชาติที่เป็นพระมโหสถก็ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีในพระชาติที่เป็นพระสุวรรณสามก็ได้บำเพ็ญเมตตาบารมีหรือในพระชาติที่เป็นพระมหาชนกเรือแตกล่มกลางมหาสมุทรก็ได้บำเพ็ญวิริยะบารมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วใช้ต่อสู้อ้างอิงยืนยันกับพยามารที่มาขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเมื่อครั้งใดที่เราสวดคาถาพาหงหรือว่าพุทธชัยมงคลคาถานี้เพื่อเป็นเครื่องปลุกเร้าจิตใจให้มีความฮึกเหิมในการทำความดีฮึกเหิมในการบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าถ้าบารมียังไม่เต็มตราบใดเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคได้โดยง่ายเพราะว่าอุปสรรคทั้งหลายขวางหน้าเราอยู่นั้นมีกำลังมากพอที่จะทำให้เราอ่อนแอท้อแท้ได้เพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่เป็นปีฉลองพุทธชยันตีด้วยและเป็นการให้มงคลแก่ตนเองด้วยเมื่อเราสวดคาถาพาหงแล้วก็ขอให้ทำความเข้าใจและตั้งใจในการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับคาถาปาหงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้กันแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะก็จะมีการนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะในช่วงแรกนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจการสนทนาหรือคุณผู้ชมนำไปใช้อ่านเอกสารที่เป็นภาษาลาวได้ค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะการสื่อสารค่ะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชมสามารถเปิดเว็บไซต์แล้วอ่านภาษาลาวได้เลยค่ะดังนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกกันดีกว่านะคะส่วนช่วงต่อไปเราก็จะนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้การผสมคำในภาษาลาวกันนะคะสำหรับหมวดคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นในประเทศลาวนะคะมีการนะคะเพิ่มคำศัพท์ขึ้นจำนวนหนึ่งค่ะและคำศัพท์นั้นใช้แตกต่างกับภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หากคุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ไปแล้วก็จะทำให้เข้าใจข่าวเศรษฐกิจหรือนะคะการรายงานทางเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่าเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะคุณผู้ชมเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะเพราะคำว่าทุนหมายถึงทุนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารธนาคารก็หมายถึงธนาคารค่ะส่วนคำว่าปึ้มในที่นี้นะคะหมายถึงสมุดค่ะแปลต่างกันนะคะปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดธนาคารค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมพบคำว่าปึ้มเฉยๆนะคะจะแปลว่าหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นปึ้มบวกคำว่าธนาคารจึงหมายถึงสมุดธนาคารนั่นเองค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะทอนหมายถึงการรวมค่ะหรือสะสมก็ได้นะคะในบริบทนี้คำศัพท์คำว่าทอนเงินจึงหมายถึงการเก็บออมหรือการออมเงินนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกสิกรรมกสิกรรมคำนี้มีความหมายว่าเกษตรกรรมค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอาชีพหลักของเกษตรกรนะคะโดยทั่วไปโดยเฉพาะในแขวงต่างๆหรือในชนบทนะคะก็จะมีอาชีพกสิกรรมนะคะหมายถึงเกษตรกรรมนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ค่ะรายฮับรายฮับคุณผู้ชมคะหมายถึงรายได้ค่ะอย่าลืมนะคะในภาษาลาวค่ะใช้ว่ารายฮับหมายถึงรายได้คือเงินที่เรารับมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคุณผู้ชมคะหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะคำว่าต้นต่อหมายถึงพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับคำว่าเศรษฐกิจจึงหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำที่ทุกคนนะคะคงคุ้นหูกันพอสมควรแล้วค่ะคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยคำว่าประชาคมหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจหมายถึงเศรษฐกิจและอาเซียนหมายถึงอาเซียนนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดเศรษฐกิจนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับนะคะการอ่านภาษาลาวและข่าวเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นค่ะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะคะว่าเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะ ดังนั้นนะคะคุณผู้ชมลองมาทบทวนกันค่ะว่าวันนี้นะคะเราเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในหมวดเศรษฐกิจคำอะไรบ้างและคุณผู้ชมบางท่านอาจจะลองออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดบัญชีธนาคารค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมเงินค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมหมายถึงเกษตรกรรมค่ะรายรับรายรับหมายถึงรายได้นะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาใช้ในการเรียนการสอนการประสมคำในภาษาลาวกันค่ะคุณผู้ชมคะหากเข้าใจการประสมคำเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมถึงการใช้พยัญชนะหรืออักษรเหล่านั้นก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถนะคะอ่านภาษาลาวได้ค่ะภาษาลาวไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจค่ะมีกฎง่ายๆ2กฎนะคะกฎข้อแรกค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงนะคะเมื่อสะกดด้วยแม่กดนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใส่ดอเด็กหรือดอเด็กน้อยนะคะไปเลยค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้นอนกนอนกหรือนอหนูได้เลยค่ะกฎข้อ2ค่ะภาษาลาวนะคะปรากฏรูปสระทุกพยางค่ะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกพยางนะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนทุกครั้งหรือในการอ่านทุกครั้งเราก็จะพบว่ามีสระปรากฏทุกคำหรือพยางทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกในวันนี้นะคะคือคำว่าเงินทุนเงินทุนเขียนเหมือนไทยเลยค่ะในคำว่าเงินนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้นะคะงองัวงองัวหรืององูนั่นเองค่ะแต่งองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะหางยาวค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะระดับบรรทัดค่ะลากลงมาด้านล่างเลยค่ะคุณผู้ชมหางจะยาวนิดนึงนะคะสะกดด้วยนอนกนอนกหรือนอหนูจำไว้นะคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะเริ่มต้นเลยค่ะลากจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งนึงค่ะเราก็ได้นอนกคุณผู้ชมคะใส่สระอิค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะไม่จรดกันนะคะนี่คำว่าเงินค่ะไปต่อค่ะคำว่าทึนทึนใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุงทอทุงไปเลยนะคะหรือทอทหารนั่นเองค่ะลากหัวจากข้างบนนะคะขึ้นไปค่ะแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมจำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะสระอึนะคะเป็นสระเสียงสั้นเช่นเดียวกับสระอีค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการจำเราก็จำง่ายๆค่ะสระอึเมื่อเป็นสระเสียงสั้นเหมือนสระอีเราก็นำสระอีค่ะคุณผู้ชมมาใส่จุดค่ะเรานำสระอีมาใส่จุดนะคะเราก็จะได้เป็นสระอึเสียงสั้นค่ะคำนี้คือเงินทุนไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารปอปาค่ะภาษาลาวเรียกว่านะคะปอปานะคะใส่สระอึค่ะจำได้ใช่ไหมคะเอาสระอิมาใส่จุดค่ะสะกดด้วยมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะมอแมวกับนอนกต่างกันที่หัวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะปึ้มค่ะส่วนคำว่าธนาคารง่ายมากเลยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยนะคะท้อทุ้งจำได้แล้วนะคะไปเลยค่ะนะคะ สระอะค่ะนะคะเหมือนภาษาไทยค่ะโนนุกค่ะไปเลยนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาในภาษาลาวต้องม้วนหัวจากด้านบนค่ะม้วนจากด้านบนลงมาข้างล่างนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปคอควายคอควายควายที่ไหนมี2หัวคะแปลกจังเทคนิคการจำค่ะคุณผู้ชมควายที่ลาวมี2หัวค่ะเอ๊ะนี่ไงคะคุณผู้ชมพยัญชนะคอควายม้วนหัวจากด้านล่างค่ะหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนเข้าไปอีกรอบนึงค่ะขึ้นนะคะแล้วก็ลงมาค่ะกลายเป็นคอควายมี2หัวอยู่ด้านในทั้งคู่ค่ะใส่สระอาค่ะลากลงมานะคะปิดด้วยโนนุกจะอ่านว่าปึ้มธนาคารค่ะไปต่อนะคะท่อนเงินท่อนเงินคุณผู้ชมได้คำว่าเงินไปแล้วใช่ไหมคะพยางค์แรกค่ะลองสะกดดูนะคะท่อทุ้งค่ะ

0: ามได้แล้วนะคะลากเลยค่ะจากข้างบนนะคะออูค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะพยัญชนะออูหรืออ่างทำหน้าที่เป็นสระอเมื่อมีตัวสะกดค่ะเขียนแบบนี้นะคะลากลงไปค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะปิดด้วยนอนกคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาเลยนะคะปิดด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะก็จะได้คำว่าทอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมเขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมปรากฏรูปสระทุกพยางค่ะเริ่มต้นเลยนะคะกอไก่กอไก่ถ้าเราคิดว่าคอควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวก็มี2หัวค่ะแต่หัวของไก่อยู่ด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะกอไก่หัวม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปม้วนออกข้างนอกค่ะลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมคะสิค่ะภาษาลาวนะคะมีสอเสือกับสอสร้างเท่านั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใช้สอเสือค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่ากรรมนั้นก็จำง่ายๆค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะรูปนั้นก็เหมือนภาษาไทยเลยนะคะเราก็ใช้กอไก่จำได้ไหมคะไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ด้วยสระอาค่ะและนะคะเครื่องหมายสระอข้างบนมีจุดข้างในค่ะนะคะมีช่องว่างข้างในนะคะเป็นจุดนะคะข้างในก็จะกลายเป็นสระอามค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวง่ายแล้วใช่ไหมคะไปต่อนะคะลายหับลายหับคำนี้ก็เขียนง่ายค่ะเพราะเขียนตรงกับรูปเสียงเลยค่ะลอลิงลอลิงไปเลยนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะสระอาจำได้ไหมคะมีหัวนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมยอยุงยอยุงยอยุงเป็นเสียงเนื้อขึ้นจมูกนะคะอาจจะออกเสียงลำบากนิดนึงแต่เมื่อเป็นตัวสะกดคุณผู้ชมก็สามารถอ่านได้ค่ะลายค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยยอยุงตัวนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่าฮับฮับเป็นเสียงฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมอย่าสับสนนะคะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะเวลาจำให้จำว่าเราต้องเดินขึ้นเฮือนเพราะฉะนั้นหางฮอเฮือนจึงต้องหางขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะหมุนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะหางตวัดนิดนึงค่ะคุณผู้ชมใส่สระอะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่กันหันขึ้นสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่หันไม่กันหันขึ้นใช้เหมือนภาษาไทยนะคะปิดด้วยบ่อแบ้ค่ะเราก็จะได้คำว่าลายหับค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคำแรกค่ะเศรษฐกิจสะกดตรงตัวจำได้ไหมคะสระเอค่ะสอเสือนะคะมีหัวด้านบนค่ะม้วนหางตวัดออกนิดนึงคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากล่างนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอย่าสับสนนะคะท้อถุงค่ะท้อถุงค่ะมีหัว2หัวนะคะแต่หัวข้างในนะคะแล้วก็ม้วนขึ้นไปเป็นหัวด้านนอกค่ะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมสะกดง่ายๆค่ะกิ๊ดสะกดตรงตัวค่ะกอไก่ค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะมี2หัวนะคะสระอิค่ะแล้วก็สะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยได้แล้วใช่ไหมคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะ
1: น้อยเมื่อวานนี้เจ้าไปร่วมโครงการบริจาคเงินทุนให้โรงเรียนบ
2: ่บ่ได้ไปเทื่อย้อนว่าเมื่อวานนี้ข่อยต้องพาลูกสาวไปธนาคาร
1: ย้อนหยังจึงพาเราไปคือสิมีเงินหลายเนาะเอาไปเก็บไว้ใส่กอบ่มืด
2: เป็นแนวนั้นก็คือสิดีเนาะบ่แม่นดอกข่อยพาเราไปเปิดปึ้มธนาคารได้รอท่าโดนจักหน่อยเพราะเราบ่เคยมีปึ้มธนาคารจักเทื่อ
1: ดีได้เนาะฝึกให้เราฮู้จักการถอนเงินน้อยใหญ่มาจะได้มีเงินหลายๆจากไปเฮียนโตสูงๆหรือเอาเงินไปลงทุนก็ได
2: ้ลาวอยากเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับกสิกรรมซึ่งลาวเห็นปู่ย่าตายายเฮ็ดมาตลอดและลาวก็ได้มีโอกาสไปเฮ็ดเวียกช่วยเพิ่นยามพักของเฮียน
1: ค่อยก็ว่าดีได้เป็นสิ่งที่เฮามีความสุขเนาะได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า

0: ล้มให้ฟังแดเมื่อวานนี้งานบริจาคเป็นแนวใดแด
1: พวกเฮาก็ได้ร่วมกันเอาเงินสดไปบริจาคให้กับนายครูและนักเรียนที่อยู่ห่างไกลไปกันหลายคนมีทั้งหัวหน้าแขนงการต่างๆและพนักงานนำพร้อม
0: ไปเมืองใดล่ะออกจากเวียงไปไกลบ
1: อก็บ่ไกลปานใดออกไปทางน้ำงืมพุ่นแล้วออกไปนอกเมืองก็ดีคือกันได้เห็นชาวบ้านหาอยู่หากินปลูกผักปลูกหญ้าส่วนหลายเศรษฐกิจต้นต่อกะแม่นกสิกรรมนั่นแหละ
0: เขาเข้าห่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเศรษฐกิจต้นต่อก็คือจะดีขึ้น
1: แม่นละชาวบ้านก็จะมีรายรับหลายขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นนำ
0: แท้ๆเธอน่าค่อยต้องไปบริจาคเงินให้เด็กน้อยกับบริษัทของเขาให้ได
1: ้ดีๆๆเขาสิได้ไปน้ำกันเนาะ
2: คุณผู้ชมคะบทสนทนานะคะข้างต้นค่ะอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจพอสมควรนะคะเพราะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะที่จะเข้าใจบทสนทนาได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะมาทบทวนบทสนทนาข้างต้นค่ะโดยเราจะยกตัวอย่างบทสนทนานะคะบางประโยคค่ะเพื่อมาขยายนะคะเพื่อมาขยายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสำนวนประโยคภาษาลาวและได้เข้าใจคำศัพท์บางคำที่ใช้ต่างกันค่ะดังนั้นในช่วงนี้คุณผู้ชมก็จะได้เพิ่มทั้งคำศัพท์แล้วก็จะได้รู้ทั้งสำนวนพูดในภาษาลาวนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถอบ่ได้ไปเถอหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไม่ได้ไปเลยไม่ได้หมายถึงจังหวัดเลยนะคะเพราะคำว่าเถอหมายถึงสักครั้งนะคะสักครั้งแต่ในบริบทนี้เป็นสำนวนการพูดเราจึงหมายถึงเลยซึ่งเป็นคำลงท้ายค่ะเพราะฉะนั้นบ่ได้ไปเถอก็หมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไปต่อนะคะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ที่ต้องเรียนรู้ค่ะคือคำว่าแนวนั่นแนวนั่นหมายถึงแบบนั้นค่ะคือสิดีคือสิดีหมายถึงก็คงจะดีส่วนคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะภาษาลาวใช้จำนวนมากและพบทั่วไปค่ะคือคำว่าเนาะหมายถึงนะค่ะถ้าลากเสียงเบาหน่อยนะคะก็จะทำให้ดูสุภาพขึ้นค่ะฝึกใช้นะคะนะคะคุณผู้ชมเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุนจักหน่อยได้ล้อท่าดุนจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้นะคะมีคำว่าล้อท่าล้อท่าหมายถึงรอค่ะภาษาไทยเราสามารถใช้คำว่ารอคำเดียวได้นะคะแต่ภาษาลาวถ้าคุณผู้ชมต้องการใช้คำเดียวก็ต้องใช้เฉพาะคำว่าท่าค่ะคำนี้หมายถึงรอนะคะท่าค่ะแต่ถ้าใช้เป็นคำคู่ก็สามารถใช้ได้คือใช้คำว่าล้อท่าหมายถึงรอนั่นเองค่ะส่วนคำว่าดุนดุนหมายถึงนานค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะจักน้อยจักน้อยหมายถึงพอสมควรนะคะหรือสักหน่อยนั่นเองนะคะแต่ในบริบทนี้เราน่าจะแปลว่าได้รอนานพอสมควรแล้วนั่นเองค่ะไปต่อค่ะประโยคนี้นะคะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคำว่าเล่านะคะในภาษาลาวใช้คำว่าล่มค่ะคำนี้ยังหมายถึงการคุยกันนะคะยังหมายถึงการสนทนากันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำง่ายๆคำเดียวมีความหมายหลากหลายค่ะดังนั้นการที่เราไม่รู้ความหมายหลายๆความหมายของคำเดียวนั้นทำให้เราเกิดความสับสนนะคะในความหมายเมื่อเราเอามาใช้ในบทสนทนาค่ะคำว่าล่มในบริบทนี้จึงหมายถึงเล่าค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะคำลงท้ายคำนี้ค่ะแดหมายถึงบ้างนะคะหรือหมายถึงหน่อยก็ได้ค่ะส่วนการใช้คำว่าแดในบริบทนี้นะคะ

0: เป็นการขอร้องค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยเพื่อสร้างความสุภาพนอกจากนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเห็นใจให้กับผู้ฟังได้ด้วยนะคะไปเลยค่ะล่มให้ฟังแด้หมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยสิประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวนะคะไม่ได้ยากค่ะหากเรารู้และเข้าใจและใช้ให้ถูกต้องนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจคุณลาวค่ะเข้าใจภาษาลาวและเข้าใจวัฒนธรรมลาวได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะได้ทบทวนประโยคที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะซึ่งเป็นการฝึกค่ะก็จะดีมากเลยนะคะลองฝึกดูนะคะคุณผู้ชมเสียงภาษาลาวออกใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะอาจจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเป็นการเริ่มต้นการเรียนค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถอบ่ได้ไปเถอหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุ่นจักหน่อยได้ล้อท่าดุ่นจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะล่มให้ฟังแด่ล่มให้ฟังแด่หมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราเรียนรู้ประโยคนะคะทำให้เราเรียนรู้ว่าคำไหนเป็นคำลงท้ายคำไหนเป็นคำกริยาและคำไหนต้องใช้คู่กันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังบทสนทนาภาษาลาวเราจะสามารถแยกออกได้และที่สำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจสำนวนภาษาลาวว่ามีการใช้เสียงหนักเบาตรงไหนบ้างสักวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมการเดินทางไปเที่ยวลาวนะคะจะสนุกสนานมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมลองใช้ประโยคที่เราเรียนไปเหล่านี้จริงๆค่ะ
1: ชาวลาวเคร่งครัดในวัฒนธรรมอันดีงามของการแต่งกายโดยเฉพาะเมื่อจะเข้าไปในเขตวัดหรือสถานที่ราชการเช่นแต่งกายไปวัดต้องเรียบร้อยไม่นุ่งสั้นไม่สวมเสื้อที่เห็นเนินอกหรือสายเดียวไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในโบสถ์ผู้หญิงนิยมเกล้าผมประดับดอกไม้นุ่งผ้าสิ้นเสื้อแขนสั้นหรือยาวสีอะไรก็ได้มีสบายเฉียงพาดไหล่เบี่ยงผ้าแพรไม่นุ่งผ้าบางเกินไปและใส่เครื่องประดับให้พอดีพองามส่วนการแต่งกายของผู้ชายก็แต่งกายเช่นเดียวกับคนไทยในภาคอีสานนุ่งกางเกงขายาวหรือสโรงเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นไม่จำกัดสีแต่สุภาพเรียบร้อยเบี่ยงผ้าหรือมัดเอวนอกจากการแต่งกายที่สุภาพแล้วปัจจุบันคนลาวยังนิยมสวมใส่ชุดขาวเข้าวัดเพื่อแสดงความสำรวมและการเคารพต่อสถานที่เช่นเดียวกับประเทศไทยเราดังนั้นการแต่งกายจึงเป็นเสมือนการเตือนให้ต้องสำรวมกิริยามารยาทเมื่อเข้าวัดซึ่งนักท่องเที่ยวก็ควรจะเคารพวัฒนธรรมประเพณีของลาวเมื่อมีโอกาสเดินทางเข้าไปไหว้พระในวัดที่เมืองลาวหากใครต้องการเห็นการแต่งกายที่สวยงามทั้งเมืองก็คงต้องไปดูในงานบุญนมัสการไหว้พระธาตุหลวงซึ่งจัดหลังเทศกาลออกพรรษาไม่นานเราก็จะเห็นภาพความสวยงามของการร่วมใจการแต่งชุดประจำชาติทั้งชายและหญิงรวมถึงชุดประจำชนเผ่ามาเข้าร่วมบุญประเพณีไหว้พระธาตุหลวงในนครหลวงเวียงจันทน์ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการจัดงานบุญประเพณีที่ใช้สถานที่ในวัดหรือศาสนสถานต่างๆคนลาวก็จะนิยมแต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดประจำชาติเข้าไปร่วมงานวัฒนธรรมการสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองในการไปวัดของคนลาวนี้พบเห็นได้โดยทั่วไปในเมืองลาวสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพเลื่อมใสของคนลาวที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะคร
0: ับ
1: ตัวเลขออกมาก็คือ 13,466 เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้น
0: เกาะนี้คืบเข้ามาทีละนิด
1: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
0: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
1: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักก่อนเลยก็เลยบอกว่าทั้งนั้นเราเป็นคนอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
0: เป็นหมู่เกาะเลย
1: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
0: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
1: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ 1,900,000 กว่าตารางกิโลเมตร
0: ครับ
1: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนแล
0: ้วเราใช้จนเกือบหมดแล้ว
1: ใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
0: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
1: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
0: ครับ
1: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
0: ใช
1: ่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะ คนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมะละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ์300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อะไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ Unity in Diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลายให้ได้
0: คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปี

0: นั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
1: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
0: ครับ
1: นะอาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
0: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
1: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมาลากาเม
0: ื่
1: อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัตช
0: ์
1: นะคร
0: ับ
1: นี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมาลากาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมาลากานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
0: ั่นน่ะสิ
1: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
0: ม
1: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอญี่ฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารเนี่ยต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลซูกาโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตนะครับนายพลซูกาโนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโตก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโนและนายพลซูฮาโตอยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
0: ครับ
1: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียเนี่ยลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโตนะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับแต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
0: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
1: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการ

0: การค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องต้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
0: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
1: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนนนะครับ
0: เสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
0: ครับ
2: ดังนั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนเนี่ยจะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
0: ยังไงฮะ
2: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนาด
0: เป็นแพรเลย
2: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
0: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้

0: ใช่ครับ
1: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
0: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็น2ค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่าย1ก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเรื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
1: ครับ
0: คราวนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และพบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจละฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็นเอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดเนี่ยปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสแล้วนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือเนี่ยคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวเนี่ยช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษแล้วพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
1: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
0: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
1: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
0: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
1: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะฮะ
0: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
1: สู้ชีวิต
0: มากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
1: เพราะคนก็เยอะนะ
0: 1คน นะครับคนที่มีพลังสองมันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่นะอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
1: ชงชางเลย
0: ไม่ไปหาที่รัก ประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มีเนื่องจากว่ามีคนเยอะพื้นที่อาศัยเนี่ยแคบสองจะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
1: ไม่สนใจกัน
0: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที
1: ่
0: เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันน่ะชีวิตไม่ถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็ 7-80 แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามเนี่ยยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดนะครับแต่คราวนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60 80 101ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเรา
0: เลยไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังหนึ่ง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาอ้าวเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไปนะครับซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี้มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เพราะอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิป เครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
2: และทั้งหมดนี้

คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียอันดับ4ทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ้นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานยังด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์ค

0: านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์นอกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เรียนภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในการทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ตัวหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับใครใครใครใครไก่ยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมคะ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้อ๋อผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ใคร
0: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทรหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
0: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
1: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
0: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตาม ท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วย คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ

0: ครับแล้วว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
1: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
0: ครับไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
0: ใช่ครับ
1: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลียในช่วงมีนาคมนี
0: ้ใน
1: กรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
0: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
1: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรีอุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
1: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
0: ได้ครับ
1: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
0: ค
1: ะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
0: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษ กับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะคุณมาร์คพูดถึงเรื่องการลงทุน
0: ใช่ครับ
1: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
0: ื
1: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
0: ม
1: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณมาคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
0: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
1: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
0: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วและสิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงโอซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังโอซีครับ
1: ดูหนังโอซี
0: ใช่ครับ
1: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซี่เนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
0: What do you reckon? You don't know what I mean?
1: Oops
0: แน่นอนว่าสำเนียงออสซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไหมไม่เราไม่บอก Good morningเราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
1: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
0: ้
1: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
0: ใช่ครับ
1: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบ
0: ใช่ครับ
1: นะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
0: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้บอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรก
1: ของ
0: ประเทศแรกของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรา เรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
1: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
0: ครับ
1: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
0: ื
1: ่อมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
0: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
1: มีน้ำใจมากๆ
0: มีน้ำใจมากๆครับ
1: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
0: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
1: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆ บ้าง
0: ได้ครับ
1: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
0: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
1: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทย ให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
0: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
1: อุบลราชธานีนะคะซ
0: ึ่
1: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
0: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
1: ไปบ่อยกว่านี้
0: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
1: ค่ะตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได้ด้วยตัวเองด้วย อาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
0: อาหารโปรด
1: อาหารที่ชอบ
0: ก็กุ้งเต้นครับ
1: กุ้งเต้นซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
0: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
1: ่
0: ภาค
1: อีสาน
0: สดสด
1: อร่อยไหมคะ
0: กระโดดออกจากถ้วยครับ
1: กระโดด
0: ผม
1: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
0: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็น
1: าา
0: ผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
1: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะ
0: ค
1: แต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
0: แน่นอ
1: นอนนะคะ
0: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
1: ไส้กรอกอีสาน
0: ใช่ครับ อร่อยมากคร
1: ับ
0: อ
1: ร่อยมาก
0: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
1: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
0: ใช่ครับ
1: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทานอะไรต่อนะคะ อาหารอันนึงที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
0: บ้างครับบ่อยมากครับ
1: ชอบไหมคร
0: ับผมผักแถวสีลมครับแล้วที่ถนนคอนเวนมีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
1: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
0: มีครับมีเพราะว่า
1: เป็น best kept secret เลยนะคะ
0: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
1: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราและก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
0: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
0: นี่ครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
1: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอทโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 3 4เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะ
1: ว้ายนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
2: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
1: อย่ามาแขวะเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
2: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
1: เฮ้ยไม่ช่วยแล้วยังจะมาย่อเย้ยอีกนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อะไรนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับ
1: งั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลย
0: ตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหร
1: อเนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะ
0: งั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
1: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
1: แต่แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
0: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
1: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี้
0: ไหนประเทศอะไรครับมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยพอคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทย

0: แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
1: หืมมีอะไรเหรอครับเนซ่า
0: เดี๋ยวก็รู้ Selamat datang ke Malaysia แปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
1: Hello Malaysiaฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
0: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
1: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
0: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี
1: ้อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
0: นี่ตึกเปโตรนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมาเลเซียก็ว่าได
1: ้แสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
0: ใช่แล้วล่ะตอนเนี้ยเราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
1: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
0: แป๊บนึงนะฮะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยใช่ไหมงั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
1: เฮ้เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
0: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
1: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
0: ส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
1: แล้วเราจะไปไหนกันต
0: ่
1: อ
0: แป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่ละกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
1: เมืองอะไรเหรอครับ
0: เดี๋ยวก็รู
2: ้ห้องโลก10+1อาเซียน
1: ว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอะแล้วที่เนี่ยเมืองอะไรเหรอครับ
0: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
1: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นนะครับ
0: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
1: สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาขนาดเนี้ยประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
0: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาลายูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมะลากาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมะลากาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช 2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2 ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไป

จจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัว

0: งนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบนี้ก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อะจ้ะ
1: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะเออมันได้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียทั้ง13รัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
1: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
0: โอ้นี่ก็เที่ยงแล้วเมซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเนซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
1: โอ้ขอบคุณครับเอ๊ถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
0: อ๋อตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
1: อ๋อเตอรีมากาเซ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอย่าสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
1: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
0: เอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
1: ได้เลยท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
1: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
0: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
1: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูให้เถอะอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองเนี้ยนะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
1: เอ๊อย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
0: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยชะละ
1: นี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอะ
0: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
1: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่ใช่อ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอะ
1: เออคือตะวันอยากไปแวะอีกที่นึงก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าอะ
0: ที่ไหนเหรอ
1: ปีนัง
0: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
1: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับ โดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะ

0: มากๆแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
1: อ๋อได้ๆงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะ
2: ที่นี่คือสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลปีนังในฐานะเมืองอาณานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุกแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได้
0: ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
2: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
0: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอ่ะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
2: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
0: อุ๊ย ตะวันขอโทษตะวันลืมไปอ่ะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อ่ะ
2: อ่ะงั้นพูดตามเนซ่านะสลามาติงเกา
0: สลามาติงเกาแปลว่าอะไรเหรอครับ
2: แปลว่าลาก่อนนี่ล่ะ
3: สลามาติงเกามาเลเซีย

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angel, the metropolis that never sleeps.
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
4: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
5: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอด

0: ้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
1: บริการด้วยใจยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจ

0: 3 4เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะ
1: ไว้เฮ้ยนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
2: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
1: อย่ามาแขวะเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
2: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
1: เฮ้ยไม่ช่วยแล้วยังจะมาย้อนเย้ยอีกนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อะไรนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับ
1: งั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลย
0: ตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหรอ
1: เนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยแฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะ
0: งั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
1: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
1: แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
0: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
1: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี
0: ้ไหนๆๆประเทศอะไรครับมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยพอคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
0: มีอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก็รู้สลามัสดากังกือมาเลเซียแปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
0: Hello, Malaysia! ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
1: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
0: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
1: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี้
0: อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
1: นี่คือตึกเปโตนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงของมาเลเซียก็ว่าได
0: ้แสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
1: ใช่แล้วล่ะตอนเนี้ยเราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
0: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
1: แป๊บนึงนะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยขึ้นมางั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
0: เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
1: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
0: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
1: อ๋อส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทย ดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
3: แล้วเราจะไปไหนกันต
1: ่อแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่ละกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
3: เมืองอะไรเหรอครับ
1: เดี๋ยวก็รู
4: ้ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: ว้าวเมืองเนี้ยสวยจังย่ะแล้วที่เนี่ยเมืองอะไรเหรอครับ
1: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
3: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นนะครับ
1: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
3: ใหม่ขึ้นมาขนาดเนี้ยประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
1: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาเลยูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมะละกาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมะละกาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
3: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอ่ะ
1: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบนี้ก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อะจ้ะ
3: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะมันดึงข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียทั้ง13รัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
3: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
1: อู้นี่ก็เที่ยงแล้วเมซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้เนซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
3: โอ้ขอบคุณครับถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
1: ตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
3: อ๋อ เตอรีมากาเซ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอยากสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
3: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
1: เอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
3: ได้เลยห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
3: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
1: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
3: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองเนี้ยนะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
3: เอ๊ะอย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
1: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยชะละ
3: อ๋อนี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
1: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
3: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
1: ใช่ใช่อ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอะ
3: เออคือตะวันอยากไปแวะอีกที่หนึ่งก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าวะ
1: ที่ไหนเหรอ
3: ปีนัง
1: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
3: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
1: อ๋อได้ๆงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะที่นี่คือสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลย์ปีนังในฐานะเมืองอาณานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุกแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได
3: ้ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
1: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
3: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
1: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
3: อุ๊ย ตะวันขอโทษตะวันลืมไปอะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อะ
1: อ
3: ่
1: ะงั้นพูดตามเนซ่านะสลามาติงกาว
3: สลามาติงกาวแปลว่าอะไรเหรอครับ
1: แปลว่าลาก่อนงี้ล่ะ
0: สลามาติงกาวมาเลเซีย

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: Hey, are you all right? You're looking a little pale.
1: I feel a little dizzy. I haven't eaten anything since this morning.
0: It's 4 o'clock. When was the last time you ate something?
1: I had a cup of coffee and a sandwich at around 7. I have this report to finish and I've been working on it all day. I forgot to eat.
0: This is not good. Here, have a banana. It'll make you feel better.
1: Thanks.
0: You have to start taking better care of yourself. I've noticed that you've missed a lot of classes due to illnesses.
1: Yeah. Last month I had a terrible cold and 2 weeks ago I had gastritis and now I have a lot of schoolwork to catch up on.
0: What did the doctor say? Is it because of stress?
1: Well, there were factors besides stress that may have contributed to my poor health.
0: What are they?
1: Well, first of all, I haven't been eating well lately. Lately, my diet consists of ready-to-eat frozen meals from convenience stores. I'm just so swamped with schoolwork that I don't have the time to sit down and have a proper meal.
0: What about fruits or vegetables? Have you eaten any? And I suppose you've stopped going on your morning runs like you used to?
1: No, I haven't been eating enough fruit and vegetables, and I haven't worked out in almost 2 months. I'm just constantly tired, and sometimes I was so stressed that I lost my appetite and skipped lunch or dinner.
0: Poor you. How about we go have a nice dinner and we can stay in and watch Netflix to relax, and I will help you with your assignment tomorrow.
1: That sounds like a pretty good plan. Thanks. Maybe we could stop by the grocery store to pick up some guavas and oranges on the way out.
0: Great, let's go.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
0: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye.
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ียนบ้านตะโกล่างนะคะก็มีทัดนะคะก็จะเป็นภูเขานะคะติดอยู่กับเทือกเขาตะนาวสีนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนทั้งหมด845คนเด็กนักเรียนส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์นะคะก็จะมีทั้งกะเหรี่ยงนะคะกะลางมอญแล้วก็พม่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในละแวกหมู่บ้านตะโกล่างแต่ก็มีบางส่วนนะคะที่บ้านไกลจากโรงเรียนนะคะถึงแม้ว่าระยะทางเขาอะค่ะจะไกลสักแค่ไหนทางจะลำบากแค่ไหนเขาก็มีความตั้งใจที่จะออกมาโรงเรียนค่ะ
1: โรงเรียนของเราเนี่ยได้เข้าสู่โครงการคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่โรงเรียนกล้วยไม้เอามาเพาะในโรงเรียนของเราแล้วก็เอานำตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนเนี่ยผัดกันมาดูแลน้องๆได้ปฏิบัติเนี่ยน้องๆก็จะชอบแล้วก็จะได้รู้วิธีการปลูกเด็กๆก็สามารถที่จะมาเอาพันธุ์ของเราเนี่ย

0: ไปปลูกที่บ้านได้ครับเป็นวิชาชีพหรือทักษะชีวิตให้กับเขา
1: ก็เป็นครูเกษตรกรรมอยู่แล้วทีนี้ก็คือในโรงเรียนค่ะก็จะเป็นการเลี้ยงไก่ไข่โดยเฉพาะก็เริ่มจากการเลี้ยงลูกเจี๊ยบเป็นตอนระยะแรกจนถึงระยะการเก็บไข่จนถึงระยะการขายในแต่ละวันก็จะแบ่งว่ากลุ่มไหนที่จะต้องมาให้อาหารไก่หรือว่ากลุ่มไหนที่จะต้องทำการให้วิตามินแล้วก็จะมีฝ่ายบันทึกระยะเวลาวัฏจักรของไก่นะคะเขาก็จะสามารถนำตรงนี้ไปใช้ในทักษะอาชีพในชีวิตประจำวันด้วยค่ะโรงเรียนเราก็จะมีในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันด้วยก็คือนำไข่ตรงนี้เข้าโรงอาหารแล้วก็เหลือจากโครงการอาหารกลางวันก็จะนำไข่ไก่ตรงนี้ค่ะไปจำหน่ายให้ชาวบ้าน
2: เขตสีพาสามัคคีค่ะก็จะแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดเป็นเขตสีให้กับนักเรียนแต่ละห้องค่ะเพื่อที่จะให้ในแต่ละห้องเนี่ยมีความสามัคคีแล้วก็มีการทำงานเป็นทีมในการทำความสะอาดบริเวณที่ตัวเองได้รับ
3: จุดใจตัดผมครับเริ่มต้นมาจากที่ว่าที่ในชุมชนเนี่ยครับก็จะมีร้านตัดผมอยู่ประมาณ2ร้านนะครับช่างเขาอาจจะตัดผมไม่ทันบางครอบครัวอาจจะมีทุนทรัพย์ที่น้อยทางโรงเรียนก็เลยมีแนวคิดว่าให้รุ่นพี่มาเป็นช่วยตัดผมให้รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กอยากจะตัดผมมาตัดได้เลยเราหัวละ10บาทก็คืออย่างน้อยเลยก็คือลดต้นทุนของครอบครัวเขา
4: คนนักเรียนชอบมากเรื่องช่างนักเรียนจะชอบเป็นพิเศษโดยเฉพาะนักเรียนชายจะชอบมากได้ลงมือปฏิบัติจริงได้ทำเองเขาจะภูมิใจเกิดความภาคภูมิใจว่าผลงานเราเองตอนนี้ทั่วโรงเรียนก็ทำอยู่ประมาณ 3-4 ป้ายแล้วผลงานของนักเรียนทั้งหมดเลยกับครูร่วมกันอะแดปพัฒนามากันเองนะครับอนาคตถ้าเกิดเด็กที่เราสอนไปเป็นผู้รับเหมาเองไปประกอบกิจการต่างๆประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็จะมันบอกไม่ถูกนะจะภาคภูมิใจมาก
5: กิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของเขาเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กจิตอาสานะคะคุณครูก็ร่วมกันพาเด็กๆเนี่ยออกทำกิจกรรมทำไปแล้วเนี่ยเด็กมีความสุขเด็กได้รับคำชมจากชุมชนเด็กๆก็อยากทำความดีกันอันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วก็ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของเรา
6: ภาระก็คือสิ่งที่ทำแล้วมันไม่ได้เกิดกับตัวเด็กคุณครูจะมองว่านั่นคือภาระแต่ถ้าเป็นเรื่องคุณธรรมเรื่องคงงานเรื่องที่ทำแล้วเด็กได้ค่ะจริงๆมองว่ามันเป็นหน้าที่มากกว่าเพียงแค่ว่าเราหยิบมาทำในกระบวนการเท่านั้นเองคุณครูทุกคนต้องสอนคุณธรรมเด็กอยู่แล้ว
7: พอเหมือนเราทำแล้วเราซึมซับอะค่ะคือทำก็ช่วยกันทำอะไรเงี้ยค่ะเด็กนักเรียนเห็นเพื่อนทำก็ช่วยกันทำมันก็เลยทำให้เกิดเป็นโรงเรียนคุณธรรมขึ้นได้อะค่ะ
0: เราเอาวิถีชีวิตของเขามาเนี่ยครับมาใช้ในโรงเรียนของเขาเขาก็แค่ไปปรับปรุงหรือดัดแปลงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองเขาทำได้ครับ
1: เรามองเห็นถึงอาชีพแล้วก็มองเห็นถึงอนาคตของเด็กในอนาคตด้วยค่ะก็อยากจะสานต่อให้คุณครูเขาช่วยกันช่วยเหลือกันค่ะ
2: พอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนมีโอกาสได้มารวมตัวกันเพื่อพัฒนาโรงเรียนมารวมกันเพื่อปฏิสัมพันธ์ทำให้โรงเรียนเราดีขึ้นนะคะ
3: เราต้องทำให้เขาดูครับทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องและมันดีเห็นปั๊บเนี่ยทำแล้วไปเป็นแบบนี้นะมีผลดีต่อเราด้วยมีผลดีต่อสังคมทำให้เขาเห็นแล้วเขาก็จะทำตามเอง
4: จากที่เขามีอยู่ประมาณหนึ่งเราเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปให้เขามีจิตสำนึกเพิ่มมากขึ้นเขาจะได้ปฏิบัติตัวไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
5: เรามีเป้าหมายที่จะสอนเด็กให้เป็นคนดีอยู่แล้วเราภูมิใจที่เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนคุณธรรมค่ะมีความสุขที่เราจะพัฒนาเด็กๆไปเรื่อยๆ
8: ความเป็นครูอะครับจิตวิญญาณของครูที่จะมาอยู่ที่นี่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับเขาจะก้าวข้ามผ่านคำว่าเชื้อชาติศาสนาเด็กบางคนนะครับบางทียังไม่พูดภาษาไทยนะครับเขาจะพูดภาษากะเหรี่ยงครูที่โรงเรียนนี้ก็จะต้องเรียนรู้กับภาษากะเหรี่ยงไปด้วยการที่คุณครูท่านหนึ่งจะเดินเข้ามาบอกผมว่านักเรียนคนนี้เขาขาดอะไรนักเรียนคนนั้นต้องการอะไรมันเป็นเรื่องง่ายนะครับลองเข้ามาอยู่ในโครงการคุณธรรมดูมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องเริ่มพัฒนาไปเมื่อคุณครูพร้อมเขาจะไปขับเคลื่อนนักเรียนเป็นฟันเฟืองต่อเนื่องกันนะครับหลังจากนั้นนักเรียนเองนี่นะครับก็จะไปขับเคลื่อนชุมชนต่อ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมเคยไหมคะเวลาไปเที่ยวไกลๆแล้วมีอาการป่วยปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ขึ้นมากระทันหันอาการเจ็บป่วยจะทำให้เราหมดสนุกทันทีเลยนะคะและยิ่งถ้าไปป่วยที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ลำบากมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยละค่ะถ้าเราจะบอกหมอว่าปวดหัวแต่อาจจะได้ยาแก้ปวดท้องมาแทนเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องวันนี้อาจารย์ของเราเลยจะมาสอนศัพท์เกี่ยวกับทางการแพทย์กันค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Sin kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของรายการซินจ่าวเวียดนามผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ภาษาเวียดนามกันเต็มอิ่มและหากมีโอกาสอย่าลืมเอาไปฝึกใช้จริงนะครับภาษาหากได้ใช้บ่อยๆเดี๋ยวจะคล่องกันเองสำหรับวันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงที่คำศัพท์ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็น่าสนใจมากและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปพบแพทย์ที่เวียดนามท่านผู้ชมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาเราไปหาหมอนั้นมันมีรูปประโยคหรือว่ามีคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการไปพบแพทย์บ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกับประโยคง่ายๆที่ว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามสามารถพูดได้ว่าเบ่งเวียนเออเดลเบ่งเวียนเออเดลส่วนคำว่าไปหาหมอภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีบักสีดีบักสีตัวอย่างเช่นTôi sợ đi bác sĩ lắm. Tôi sợ đi bác sĩ lắm. แปลว่าฉันกลัวการไปหาหมอมากส่วนคำว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในภาษาเวียดนามเราจะใช้คำว่าเบ่งเยินเบ่งเยินคราวนี้เราลองมาทำความรู้จักเกี่ยวกับแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันบ้างผมขอเริ่มต้นจากคำว่าอายุรแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีดาควาต่อมาจากสุแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีหยานควาสูติแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีควาสานทันตแพทย์ภาษาเวียดนามเรียกว่าบักสียาควาแผนกต่อมาบักสีควานีคือกุมารแพทย์ต่อมาศัลยแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีเฝอถวนห้องผ่าตัดภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองหมู่ต่อมาแผนกต่อมาคือห้องฉุกเฉินภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองกึบกิ๋วต่อมาห้องจ่ายยาภาษาเวียดนามคือกุ่ยทวกร้านขายยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าเหี่ยวทวกหลังจากที่รู้จักแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันไปแล้วเราก็เข้าไปพบแพทย์กันเลยครับตอนนี้เราลองมาดูประโยคที่มักจะได้ใช้บ่อยๆเวลาพบคุณหมอหรือบักสีนั่นเองซึ่งแปลว่าคุณหมอส่วนพยาบาลภาษาเวียดนามเรียกว่าอีตาแน่นอนว่าการถามว่าเป็นอะไรมาการถามความสูงการถามน้ำหนักเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เราลองมาเริ่มต้นกับการถูกถามว่าเป็นอะไรมากันก่อนการถามว่าเป็นอะไรมาภาษาเวียดนามใช้คำว่าแองบิหลามซาวหรือจิบิหลามซาวก็ได้แปลว่าพี่ป่วยเป็นอะไรโตยบิเดาเดลโตยบิเดาเดลแปลว่าฉันปวดหัวนอกจากนี้อาจต้องถูกถามเรื่องน้ำหนักและก็เรื่องส่วนสูงด้วยภาษาเวียดนามจะพูดว่าแองหนังเบาเนียวเกินหรือจิหนังเบาเนียวเกินก็ได้แปลว่าพี่หนักกี่กิโลกรัมโตยหนังเสาไม่เกินโตยหนังเสาไม่เกินฉันหนัก60กิโลกรัมคำว่าหนังในภาษาเวียดนามแปลเป็นไทยก็คือหนักนั่นเองต่อมาแองกาวเมตรเบาหรือจิกาวเมตรเบาเนียวก็ได้แปลว่าพี่สูงกี่เมตรโตยกาวโหมดเมตรใบเมยฉันสูง1เมตร70นอกจากนี้ยังอาจถามเรื่องกรุ๊ปเลือดคนไข้ได้อีกซึ่งกรุ๊ปเลือดหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าหยอมเหมาหยอมเหมาประกอบด้วยกรุ๊ปแรกคือกรุ๊ป A ภาษาเวียดนามเรียกว่า R กรุ๊ป B ภาษาเวียดนามเรียกว่า B กรุ๊ป O ภาษาเวียดนามเรียกว่า O และกรุ๊ปสุดท้ายคือกรุ๊ป AB ภาษาเวียดนามเรียกว่า AB ตัวอย่างเช่นเหมากัวแองหยอมจีเหมากัวแองหยอมจีอาจจะเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้มีความหมายว่าเลือดพี่กรุ๊ปอะไรหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอาหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอากรุ๊ปเลือดของฉันก็คือกรุ๊ป A นั่นเองและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าเป็นอะไรมาสามารถพูดได้ว่า โตยบิและตามด้วยโรคหรือว่าอาการตัวอย่างเช่นโตยบิเดาสะใจโตยบิเดาสะใจแปลว่าฉันปวดกระเพาะอาหารหรือท่านผู้ชมอาจจะใช้คำว่ากามเถยก็ได้ซึ่งมีความหมายว่ารู้สึกตัวอย่างเช่นโตยกามเถยเมดโตยกามเถยเมดแปลว่าฉันรู้สึกเมดคือเหนื่อยนั่นเองคราวนี้เรามาต่อกันด้วยอาการแล้วก็โรคต่างๆที่พบเจอกันอยู่บ่อยๆมาเริ่มที่อาการทั่วๆไปกันก่อนบิโอมบิโอมแปลว่าป่วยเมดเมดเหนื่อยหมอยหมอยแปลว่าเมื่อยหรือแปลว่าเพลียก็ได้บิกามบิกามคือเป็นหวัดบิโซดบิโซดเป็นไข้บิกุ๋มบิกุ๋มเป็นไข้หวัดใหญ่เวียมโฝยเวียมโฝยปอดอักเสบฮัดเฮยฮัดเฮยคือการจามฮอไอฮอไอเวียมห่องเวียมห่องคือคออักเสบโซมุยโซมุยคือน้ำมูกไหลใจเหมากามใจเหมากามคือเลือดกำเดาไหลบิเดามัดดอบิเดามัดดอคือตาแดงบ่วนโนนบ่วนโนนคือคลื่นไส้โนนแปลว่าอาเจียนเตียวใจเตียวใจแปลว่าท้องเสียบิโงดกทึกอันบิโงดกทึกอันคืออาหารเป็นพิษบิเวียมสวดเถื่อบิเวียมสวดเถื่อคือไส้ติ่งอักเสบเดยบุงเดยบุงคือท้องอืดตาวบอนตาวบอนคือท้องผูกเซลซังเซลซังคือฟันผุจ๋องหมัดจ๋องหมัดหน้ามืดบิงดบิงดคือการเป็นลมบิหงาบิหงาคือหกล้มซึ่งซึ่งมีความหมายว่าบวมเหม่นเหม่นผดผื่นเหงื่อเหงื่อแปลว่าคันบิสิอึงบิสิอึงแปลว่ามีอาการแพ้เดาเดาเดาเดาเดาแปลว่าปวดเดาแปลว่าหัวเดาเดาจึงแปลว่าปวดหัวเดาซังเดาซังคือปวดฟันเดาบุ่งเดาบุ่งบุ่งคือท้องฉะนั้นแปลว่าปวดท้องนั่นเองเดาสะใจเดาสะใหญ่คือปวดกระเพาะอาหารบิไก่เจินบิไก่เจินคือขาหักบิไก่ไตบิไก่ไตคือแขนหัก

ด่งกิ่งคือโรคลมชักจากอาการแล้วก็โรคเรามาต่อกันที่ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กันขอเริ่มต้นจากข้างบนคือผมภาษาเวียดนามคำว่าผมใช้คำว่าต๊อกต๊อกต่อมาเดวเดวเดวแปลว่าศีรษะมัดมัดคือตาลงใหม่ลงใหม่คือคิ้วลงมีลงมีคือขนตาตายตายแปลว่าหูหมุยหมุยคือจมูกหมาหมาแปลว่าแก้มเมี่ยงเมี่ยงคือปากโมยโมยคือริมฝีปากจังจังฟันหมัดหมัดหน้าโกโกคอวายวายไหลไตไตแขนหรือมือก็ได้หงอนไตหงอนไตคือนิ้วมือหงึกหงึกแปลว่าหน้าอกบุ่งบุ่งคือท้องแอลแอลแปลว่าเอวนั่นเองดิดดิดแปลว่าก้นมงมงคือสะโพกโสนโสนคือสะดือเจินเจินแปลว่าขาหรือเท้าก็ได้เดวโกยเดวโกยคือหัวเข่าลึงลึงคือหลังบับเจินบับเจินคือน่องและกอดเจินกอดเจินคือส้นเท้าคราวนี้เรามาดูการจ่ายยาให้คนไข้กันบ้างประโยคที่พบเจอบ่อยๆได้แก่แองเหลยเดินทวกในเดนกวยทวกแหนจิเหลยเดินทวกในเดนกวยทวกแหนพี่เอาใบสั่งยาไปที่ห้องจ่ายยานะแองไฝอวงทวกบาเลินหมดไงเศร้าเบื่ออันหรือเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้จะมีความหมายว่าพี่ต้องกินยา3ครั้งต่อวันหลังอาหารซื้อสินซึกแขวแหนซื้อสินซึกแขวแหนแปลว่าดูแลสุขภาพด้วยนะหลังจากที่คุณหมอจ่ายยาให้คนไข้แล้วเราก็ลองมาดูชนิดของยากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่ายาภาษาเวียดนามยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าทวกทวกต่อมาทวกจิกามทวกจิกามคือยาแก้หวัดนั่นเองทวกจิโซดทวกจิโซดคือยาลดไข้ทวกเจือเดาทวกเจือเดาคือยาแก้ปวดทวกเจือเตียวใจทวกเจือเตียวใจคือยาแก้ท้องเสียทวกจงเวียมทวกจงเวียมคือยาแก้อักเสบทวกสารคือพลาสเตอร์บังกวนบังกวนคือผ้าพันแผลและบงก่อนบงก่อนคือสำลีนั่นเองคราวนี้เราลองมาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้คือการถามด้วยคำว่าหลามซาวหรือว่าบิหลามซาวมีความหมายว่าเป็นอะไรหรือว่าป่วยเป็นอะไรตัวอย่างเช่นจิหลามซาวจิหลามซาวพี่เป็นอะไรโตยบ่วนโนนหลำโตยบ่วนโนนหลำฉันคลื่นไส้มากไหมแอ่งกัวแองบิหลามซาวไหมแอ่งกัวแองหลามซาวไหมแอ่งแปลว่ากล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปของพี่เป็นอะไรใช้กับสิ่งของก็ได้หนอบิห่องโวยหนอบิห่องโวยมันเสียแล้วคำว่าห่องแปลว่าเสียต่อมามาดูเรื่องการใช้คำสันธานหมาการใช้คำสันธานหมาเนี่ยมีหลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆมาดูแบบแรกก่อนแบบที่1ของคำว่าหมาจะมีความหมายว่าซึ่งหรือว่าที่จะใช้ในการขยายคำนามตัวอย่างเช่นเงยมาเอียวกอนยัดหลาโบแมเงยมาเอียวกอนยัดหลาโบแมมีความหมายว่าคนที่รักลูกที่สุดก็คือพ่อแม่แอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกว่าหลาแอมไก่โตยแอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกว่าหลาแอมไก่โตยน้องที่พี่พูดคุยเมื่อวานนี้คือน้องสาวฉันเองมาดูหมาแบบที่สองบ้างจะมีความหมายว่าแต่ตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยจัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโจแองเอ๋ยจัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโซแปลว่าพี่เขาตัวสูงมากแต่เล่นบาสไม่เป็นแอมไหนด๋าดีฮานอยเหี่ยวเหลินมาคงเบียดแกมจางเตียนแอมไหนด๋าดีฮานอยเหี่ยวเหลินมาคงเบียดแกมจางเตียนมีความหมายว่าน้องคนนี้ไปฮานอยมาหลายครั้งแต่ไม่รู้จักอ
ไอศครีมจ่างเตี่ยนต่อมามาดู

0: มาแบบที่3ใช้ในประโยคขอร้องหรือบังคับเพื่อเชื่อมการกระทํา2การกระทําเข้าไว้ด้วยกันตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกน้องเอาพจนานุกรมในตู้มาอ่านสิจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายแปลว่าอะไรพี่เอารถยนต์ของพ่อไปขับสิต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าเหมยกับคำว่าวายใช้ตอนไหนใช้เมื่อต้องการพูดถึงจำนวนเล็กๆน้อยๆมีความหมายว่า2 3หรือว่า a few ในภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่นโตยแสหงี่เดยวายไงโตยแสหงี่เดยวายไงมีความหมายว่าฉันจะพักอยู่ที่นี่ 2-3 วันนั่นเองโตยก๋อเหมยเหงื่อยบานญาจางโตยก๋อเหมยเหงื่อยบานญาจางฉันมีเพื่อน 2-3 คนที่ญาจางญาจางคือชื่อเมืองที่เวียดนามต่อมาโตยฮอหวายถางหมาคงคอยโตยฮอหวายถางหมาคงคอยฉันไอมา 2-3 เดือนแต่ไม่หายเสียทีเรื่องต่อมามาดูการใช้คำว่าหลายคำว่าหลายมีความหมายว่าอีกครั้งอีกที again ก็ได้ใช้ได้3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือกริยาตามด้วยคำว่าหลายใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมซ้ำๆตัวอย่างเช่นโฮมกว่าจิเอ๋ยดาจิกแซกในซองยึงโฮมในจิเอ๋ยหมวนจิกหลายอีกรอบโฮมกว่าจิเอ๋ยดาจิกแซกในซองยึงโฮมในจิเอ๋ยหมวนจิกหลายมีความหมายว่าอย่างไรเมื่อวานนี้พี่เขาได้แปลหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วแต่วันนี้พี่เขาอยากแปลใหม่อีกครั้งนั่นเองนำหวายซาดิ่งโตยดาดีซูลิกหมีนำในซาดิ่งโตยหมวนดีหลายอีกครั้งนะฮะนำหวายซาดิ่งโตยดาดีซูลิกหมีนำในซาดิ่งโตยหมวนดีหลายสังเกตคำว่าหลายแปลว่าอะไรปีที่แล้วครอบครัวฉันไปเที่ยวที่อเมริกาปีนี้ครอบครัวฉันอยากกลับไปอีกครั้งนั่นเองต่อมาหลายแบบที่2คือหลายตามด้วยกริยาใช้พูดถึงการกระทำเดิมหรือสิ่งอื่นซ้ำตัวอย่างเช่นต่วนเจือกจิเอ๋ยดาดีทือเวียนกวกซาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีอีกรอบนะฮะต่วนเจือกจิเอ๋ยดาดีทือเวียนกวกซาตัวไหนจิเอ๋ยหลายดีมีความหมายว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่เขาไปที่หอสมุดแห่งชาติมาสัปดาห์นี้พี่เขากลับไปอีกครั้งนั่นเองลูกไหนแม่เวือดีเจอเวยึงใบเจอแม่หลายดีจางหวายไว้โบ้รวยลูกไหนแม่เวือดีเจอเวยึงใบเจอแม่หลายดีจางหวายไว้โบ้รวยแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อกี้นี้แม่เพิ่งกลับมาจากตลาดแต่ตอนนี้แม่กลับออกไปข้างนอกอีกครั้งกับพ่อแล้วมาดูหลายที่3คือการใช้โครงสร้างหลายตามด้วยคำกริยาและตามด้วยหลายอีกครั้งหนึ่งใช้พูดตอนไหนใช้พูดถึงการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำมากกว่า2ครั้งตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยดาแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์แองเอ๋ยหลายแซมหลายสังเกตมีหลาย2ตัวแองเอ๋ยดาแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์แองเอ๋ยหลายแซมหลายมีความหมายว่าพี่เขาดูหนังเรื่องนี้มาแล้ว2ครั้งตอนนี้พี่เขากลับไปดูอีกทีแสดงว่าเกิดขึ้นเกิน2ครั้งซ้ำไปซ้ำมาแอมเลียนดาดีแซมหมัวโซยเนื้อหมดเลนโซยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายอีกรอบแอมเลียนดาดีแซมหมัวโซยเนื้อหมดเลนโซยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายแปลว่าอะไรแปลว่าน้องเรียนไปดูหุ่นกระบอกน้ำมาแล้ว1ครั้งตอนนี้น้องเขาอยากกลับไปดูอีกครั้งนั่นเองต่อมามาดูการใช้คำว่าเซาหรือว่าเซาคีและเจือกคีคำว่าเซาหรือว่าเซาคีมีความหมายว่าหลังจากโดยคำว่าเซาจะวางข้างหน้าคำนามแต่ถ้าใช้คำว่าเซาคีจะต้องวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเซาจิเอ๋ยต้นเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเกื๋ย เซาจิเอ๋ยต๊ดเงียบถากสีจิเอ๋ยแสเก๋ยเก๋ยแปลว่าแต่งงานนะประโยคนี้จึงมีความหมายว่าหลังจากที่พี่เขาเรียนจบปริญญาโทพี่เขาจะแต่งงานเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาสังเกตเซาคีตามด้วยกิริยาคือคำว่าอันหลังจากกินข้าวเสร็จฉันจะกลับบ้านต่อมามาดูคำว่าเจือกหรือว่าเจือกคีคำว่าเจือกหรือเจือกคีมีความหมายว่าก่อนโดยเจือกจะต้องวางข้างหน้าคำนามส่วนคำว่าเจือกคีจะวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเจือกไฮถางหลำเวียกเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนามเจือกไฮถางหลำเวียกเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนามก่อนที่จะมาทำงานที่ประเทศเวียดนาม2เดือนฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเวียดนามเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวแปลว่าอะไรก่อนที่จะไปต่างประเทศฉันต้องไปทำหนังสือเดินทางต่อมามาดูการใช้คำว่าโหยบ้างคำว่าโหยมีความหมายว่าช่วงใช้กับการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตตัวอย่างเช่นโหยถังจินโตยเหวินดางหอกดายหอกโหยถังจินโตยเหวินดางหอกดายหอกมีความหมายว่าช่วงเดือนกันยายนฉันยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโหยแบะโตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งหยาโหยแบะโตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งหยามีความหมายว่าช่วงเด็กๆฉันชอบดูการ์ตูนที่บ้านนั่นเองโหยโตยฮานอยโตยด๋าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลินโหยโตยฮานอยโตยด๋าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลินมีความหมายว่าช่วงฉันอยู่ที่ฮานอยฉันได้ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์2ครั้งวันนี้ท่านผู้ชมคงจะเต็มอิ่มกับรูปประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพบแพทย์แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมหมั่นฝึกฝนทบทวนและก็หาโอกาสไปใช้จริงที่เวียดนามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าซินกิ๋งเจ้าตามเบียดว่าแห่นกับหลาย
1: จีบีลำเศร้าอะตายมัดกว่า
2: จีกรรมเผยจ่องมัด
1: ก่อดาวเด้อคงอะ
2: ก่อดาวหมดจุด
1: แอมหนีล่ะจิเนนดีกับบักสีเบ่งเวียนแสโตเทินอ่ะ
2: เบ่งเวียนก่อซาคง
1: ดีขวางเหมื่อยฟุตอ่ะจิดีแย่แอมแสดีกุงจิ
2: เวิงกามเอิญแอม
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เรามีเรื่องราวของการแสดงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติเวียดนามมาเล่าสู่กันฟังค่ะนั่นก็คือการแสดงหุ่นกระบอกน้ำเอ๊ะการแสดงที่ว่านี้จะเป็นยังไงเหมือนหุ่นกระบอกบ้านเราหรือเปล่าไปฟังจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าหุ่นกระบอกน้ำคืออะไรคะ
4: ครับเริ่มต้นที่ภาษาเวียดนามก่อนละกันนะฮะหุ่นกระบอกน้ำนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมัวสวยเนื้อ
3: หมัวสวยเนื้อ
4: ดีมากออกเสียงถูกต้องนะครับหุ่นกระบอกน้ำเป็นการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวเวียดนามนะฮะเกิดขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่10นะฮะเกิดจากการที่คนเวียดนามทำนานะฮะแล้วก็มีน้ำท่วมคราวนี้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงให้มีการแสดงการเล่นของชาวบ้านของคนทำนานะครับของเกษตรกรนะฮะเกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงของประเทศเวียดนามนะฮะจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นการแสดงประจำชาติของเวียดนามในปัจจุบันนี้
3: อ๋อคือเริ่มจากเป็นแบบพื้นบ้านที่ชาวบ้านคิดกันเอง
4: ครับแล้วก็มีวิวัฒนาการในการพัฒนาขึ้นไปเรื่อย
3: ๆ
4: มีความซับซ้อนมีการแสดงที่หลากหลายมีเรื่องราวมากมายจนเกิดมาเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นการแสดงหลักของชาวเวียดนามปัจจุบันที่ชาวต่างชาตินิยมไปชมดูนะฮะ
3: ครับค่ะอาจารย์คะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำมีวิธีการแสดงยังไงบ้างคะ
4: ครับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำนะครับผู้แสดงหรือว่าผู้เชิดเนี่ยจะอยู่หลังฉากนะครับที่เป็นม่านมูลี่นะฮะซึ่งจะอยู่ในน้ำระดับเอวนะครับเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นนะฮะโดยใช้ไม้ไผ่ลำยาวซึ่งมีหุ่นเนี่ยติดอยู่ตรงปลายไม้ไผ่นะครับแล้วก็จะมีการเชิดดึงเข้าดึงออกนะฮะโดยจะมีกลไกด้วยการบังคับมือเป็นหลักนะฮะซึ่งไอหุ่นนะครับที่ทำจากไม้ฉ่ำฉาเนี่ยจะเบาแล้วก็พยุงน้ำหนักเมื่ออยู่ในน้ำได้นะฮะ และการเชิดนะครับต้องไม่เห็น

0: คนบังคับก็คืออยู่หลังฉากเราจะไม่เห็นคนที่เชิดอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งจะดูมีลีลามีเพลงประกอบในการเชิดด้วยนะครับก็ใช้เวลาการแสดงประมาณ1ชั่วโมง
1: 1ชั่วโมงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าคือเรื่องราวที่นิยมนำมาเล่นแบบคนไทยจะมีเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาอะไรอย่างเงี้ยของเวียดนามมีไหมคะ
0: ของเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรนะฮะเกี่ยวกับการทำนานะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับจะมีการทำนาการจับปลานะฮะการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงควายนะครับหรือว่าสัตว์ในตำนานเช่นมังกรก็จะมีมาแสดงด้วยนะครับยังมีอย่างยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่หุ่นกระบอกน้ำทางลองหน่อยจะมีมังกรพ่นไฟด้วยนะครับก็จะมีการแสดงที่หลากหลายแล้วก็มีเพลงประกอบตลอดการแสดงครับ
1: ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าตอนนี้ยังนิยมกันอยู่ไหมคะแบบว่ายังมาเล่นกันแบบทั่วไปหรือเปล่าเอ่ย
0: การเล่นทั่วไปคงไม่เชิงนะฮะคงจะเป็นเหมือนบ้านเราการแสดงที่จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มนะฮะแต่จะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติก็คือไม่ว่าใครที่ไปเวียดนามเนี่ยต้องไปดูหุ่นกระบอกน้ำถ้าไม่ไปดูถือว่าไปไม่ถึงอาจจะดูรอบเดียว2รอบก็แล้วแต่ก็ควรจะดูนะฮะเพราะเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมเวียดนามเลยแต
1: ่
0: เพียงแต่ว่าเวลาดูอาจจะไม่เข้าใจเพราะเขาพูดภาษาเวียดนาม
1: อ๋อไม่มีซับไตเติ้ลใช่มั้ย
0: ไม่มีซับไตเติ้ลครับ
1: ค่ะอยากรู้ว่าถ้าเราอยากดูเราจะไปหาดูได้ที่ไหนคะอาจารย
0: ์เราก็ไปที่โรงละครหุ่นกระบอกน้ำทางลอง
1: ค่ะ
0: นะครับจะอยู่ด้านข้างเลยเหมือนที่ผมบอกนะฮะข้างทะเลสาบหวานเกี๋ยมนะฮะค่าเข้าชมก็ตั้งแต่ 60,000 ดงจนถึง 100,000 ดง
1: ดูเหมือนแพงเลยค่ะอาจารย์
0: ดูเหมือนแพงจริงๆประมาณ90บาทถึง150บาทเท่านั้นเองนะครับต่อรอบแต่ต้องจองล่วงหน้านะฮะบางครั้งพอเราไปถึงตอนเช้าปุ๊บเราไปจองเลยตอนเย็นทั้งวันเต็มหมดแล้วต้องจองเป็นวันเลย
1: แสดงว่าทุกคนนี้ไปเพื่อไปดูจริง
0: ๆไปเพื่อไปดูนะฮะก็คือทัวร์จะลงพาไปดูทุกคนเลยจะได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำเวียดนามเป็นยังไงนอกจากนั้นหุ่นกระบอกน้ำนะครับก็ยังมีแสดงที่เมืองไทยด้วย
1: มีด้วยที่ไหนคะอาจารย
0: ์บางครั้งนำมาแสดงที่พัทยาก็มีที่ชลบุรีนะครับหรือว่ามีความร่วมมือก็คือไปแสดงทั่วโลกเลยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามให้กับชาวโลกได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่เป็นยังไงนะฮะถือว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่มีที่เดียวของโลกเลยนะฮะอยู่ที่ประเทศเวียดนาม
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคนไหนไปเวียดนามก็อย่าลืมไปหาดูนะคะไม่งั้นถือว่าไปไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมวันนี้ซินจ่าวเวียดนามนอกจากเรื่องราวของภาษาเวียดนามแล้วนะคะเราก็ได้รู้จักกับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำอีกด้วยคราวนี้ถ้ามีโอกาสไปเยือนเวียดนามก็อย่าลืมไปชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วล่ะค่ะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำมาดิทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะช่วยยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไทยผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ETทีวีของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจาก Busan University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับและแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คนเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: อ๋อมีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็ยืมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะเลยก็คิงเสจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวกเลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผ่นชนกับสาระคิงเซจงคิดว่าตัวอักษรแผ่นชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
0: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
1: ีใช่ค่ะตัวอักษรแพนชนะค่ะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
0: เพดานเหงือกด้านบน
1: ใช่ค่ะ
0: ยอ
1: ใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วซาราก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็ยังว่าฟ้าเป็นกลมๆ แล้วก็พื้นดินเป็น
0: ขีดล่างแบนๆ
1: ขีดล่างค่ะแล้วก็คนเป็นเยินด้วยแล้ว
0: ก็เหมือนขีดตรงกลางอย่างน
1: ี้เอา3ตัวมารวมผสมให้เป็นสระภาษาเกาหลีค่ะ
0: ครับงั้นวันนี้คลาสแรกของเราเรามาเรียนอะไรง่ายๆก่อนดีกว่าครับอาจารย์จะสอนอะไรเราบ้างดีครับวันนี้
1: ค่ะวันนี้เป็นวันแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะเป็นประโยคอันยองฮาเซโยเจอิรมุนวอนเฮยองอิมิดาช่อมเบเกสนิดาชายบุตักดิริมิดามันนาซอพังกับสมิดานี่ค่ะประโยค
0: คุณผู้ชมอาจจะตกใจอาจารย์มาเป็นชุดเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ทีละประโยคนะครับว่าแต่ละประโยคที่พูดไปทั้ง5ประโยคเมื่อสักครู่นี้ออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะก็จอครั้งแรกต้องพูดทักทายก่อนว่าอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮาเซโยคือสวัสดีค่ะแล้วก็คำศัพท์สุภาพด้วยค่ะถ้าเจอเพื่อนๆก็อันยองเมื่อกี้ว่าฮังกูก็อันยองเหมือนใช้กับเพื่อนเพื่อนให้สนิทกันด้วยค่ะ
0: ฮังกูก็อันยองเหมือนภาษาเกาหลีมาแล้วนะลักษณะนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่ต้องอันยองฮาเซโย
1: ใช่ก็อันยองฮาเซโยเป็นคำสุภาพด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแนะนำชื่อตัวเองด้วยค่ะเจอิรมุนวอนเฮยองอิมมีดาวันเฮยองก็ชื่อของดิฉันใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก็เจอิรมุนชื่อของดิฉันวันเฮยองวันเฮยองอิมมีดาอิมมีดาคือนะคะแล้วก็เจอิรมุนวันเฮยองอิมดาชื่อของดิฉันคือวันเฮยองดังนั้นก็ตูนก็แนะนำตัวเองใช้ภาษาเกาหลี
0: ก็เป็นเชอิรุมุนตูนวรัชชื่ออิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแค
0: ่เปลี่ยน
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออย่างเดียวก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: บางครั้งก็เราพูดสั้นๆจอนึนวอนเฮยองอิมมีดาก็ใช้ได้ค่ะ
0: โอ้แปลเหมือนกันใช่ไหม
1: เหมือนกันว่าฉันชื่อวอนเฮยองค่ะจอนึนวอนเฮยองอิมมีดาอันนี้สั้นกว่าเมื่อกี้เชอิรมุนวอนเฮยองอิมมีดา
0: เปลี่ยนเป็นจอนึน
1: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งสองอัน
0: ก็
1: สุภาพเหมือนกันค่ะสุภาพเหมือนกันค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อไปใช้พุทธักตือริมนีดาใช้พุทธักตือริมนีดาคือว่าฝักเหนือฝักตัวด้วยค่ะ
0: ฝ ากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับอันนี้ยากนิดหนึ่งอาจารย์ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
1: ชัลพุทักทูริมนีดา
0: ชัลพุทักทูริมนีดา
1: อ๋อทูริมนีดา
0: ทูริมนีดา
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อชัลจะต้องมีการห่อลิ้นตรงตัวลอลิงนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ชัลพุทักทูริมนีดา
1: ทูริมนีดาอันนี้สำหรับคนไทยอาจจะออกเสียงยากเพราะว่าตัวอักษรพังยังก็ที่ภาษาไทยไม่มีนะคะแต่จะพยายามชัลพุทักทูริมนีดา
0: ชัลพุทักทูริมนีดา
1: ใช่ก็ถูกต้องค่ะเก่งนะคะ
0: ขอบคุณคร
1: ับ แล้วอันสุดท้ายก็มันนาโซพังกับสุนีดา
0: อันนี้คุ้น
1: มันนาโซพังกับสุนีดาคืออินดีที่ได้รู้จักค่ะ
0: ครับใช่ต่างกับเมื่อสักครู่นี้ยังไงครับ
1: ชัลชัลพุทักทูริมนีดาชัลพุทักทูริมนีดาใช้เมื่อไรก็ได้ค่ะบางครั้งเราก็โขอะไรก็ชัลพุทักทูริมนีดาตัวเจอครั้งแรกให้อยากให้สนิท กับเขาก็แนะนำว่าชัลพุทักทูริมนีดาก็ใช้ได้หลายที่แต่ว่ามันนาโซบังกับสุนีดาใช้ครั้งเดียวจะต้นที่เจอครั้งแรกค่ะ
0: ถ้าเป็นมันนาโซพันกับสุนีดาจะใช้ครั้งแรกครั้งเดียวที่เจอกันเท่านั้นเหม
1: ือ
0: นยีที่ได้รู้จักนะครับไนซูมิยู
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วอย่างประโยคที่3ที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้เราใช้ยังไงครับ
1: อ๋อชออึมเพกเกสุนีดานะคะอันนี้คนไทยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงอันนี้เป็นมารยาทคนเกาหลีต้นที่เจอครั้งแรกค่ะชออึมคือว่าครั้งแรกเพ็กเกสนีดาคือว่าพบกันนะคะถ้าร่วมกันก็พบกันครั้งแรกค่ะหมายความว่าฝักตัวฝั่งเหนือด้วยการเบื้องกัน
0: แต่ว่าฝั่งเหนือฝักตัวครั้งแรกเท่านั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับอินดิที่ได้รู้จักแต่ว่ามีแต่ละประโยคต้องต้นที่เจอกันต้องบอกประโยคนี้ด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนเป็นมารยาทของวัฒนธรรมเกาหลีเขานะครับเจอกันครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็คือชออึมเพ็กเก็ตซึมนีดา
1: ค่ะเดอฝากเนื้อฝากตัวด้วยก็ว่าชัลพุทักทูริมนีดาอันนี้ใช้ได้หลายที่ค่ะแต่ว่าชอมเบกเกสเนกาก็ใช้ได้แต่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ก็เป็น5ประโยคเบื้องต้นนะครับในการเรียนภาษาเกาหลีของเราในวันนี้จากอาจารย์วอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนมากๆที่สละเวลามาสอนเรานะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าภาษานี่เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอครับต้องลองออกไปใช้จริงด้วยไปพบกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try Out Hangugoro Mario

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการฮันกูโกอ่านย่องรายการที่จะมาสอนภาษาเกาหลีง่ายๆให้คุณผู้ชมได้เรียนกันถึงที่บ้านจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยเฉพาะนะครับครั้งที่แล้วเราทักทายเราพูดคุยเบื้องต้นกันไปแล้วได้ทบทวนได้หัดออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงบทเรียนต่อไปแต่อาจารย์จะสอนอะไรเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมามีอะไรฝากคุณผู้ชมดีครับ
1: วันนี้เรียนแนะนำตัวเองนะคะก็อย่างเช่นแนะนำชื่อแนะนำอาชีพแนะนำประเทศอย่างนี้ค่ะ
0: หลังจากเราทักทายเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยบอกคู่สนทนาว่าเราเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะประโยคที่เราวันนี้จะเรียนคือ저는원혜영이에요한국사람이에요한국에서왔어요선생님이에요다음에또만나요นี่5ประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่แรกนะคะ저는원혜영이에요ประโยคนี้เราเคยเรียนคราวที่แล้วค่ะฉันชื่อ원혜영ค่ะแต่저는원혜영이에요저는หมายความว่าดิฉันนะคะถ้าหากว่า나는ฉันแต่ว่าตอนที่แนะนำตัวเองก็ต้องสุภาพด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ저는원혜영입니다
0: แล้วมันใช้ต่างกับเชอิรุมันยังไงครับอาจารย
1: ์เชอิรุมันชื่อของดิฉันคือวอนเฮยองอิมมิดาอันนี้เป็นประโยคเต็ม
0: ๆคือทางการกว่า
1: ใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ชอบประโยคสั้นๆ저는원혜영입니다ดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะอย่างเช่นที่ประเทศไทยผู้หญิงกับผู้ชายก็พูดต่างกันใช่ไหมครับผมหรือว่าฉันแต่ภาษาเกาหลีไม่มีค่ะผู้ชายกับผู้หญิงใช้เหมือนกัน저는원혜영입니다เช่นตุนก็
0: 저는ตุนฮิมนิดา
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ไปได้เลยนะคร
1: ับ ได้เลยการนิสุภาพด้วยค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินอาจารย์พูดว่านานึนแล้ว저는กับนานึนนี่ใช้ต่างกันยังไงครับ
1: อันนี้ทั้งสองใช้ชื่อตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่านานึนเป็นพูดธรรมดาคำธรรมดาที่ไม่ได้สุภาพใช้กับเพื่อนได้แต่ว่าเจอเนินเป็นคำศัพท์สุภาพกับอย่างเช่นว่าประเทศไทยภาษาไทยมีผมกับฉันใช้นานึนกับผมหรือว่าดิฉันคือชอนึนค่ะ
0: ระดับความเป็นทางการของภาษาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นถ้าเป็นชอนึนนะครับ
1: ใช่ค่ะแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักต้องใช้ชอนึนวอนเฮยองอิมิดาดิฉันชื่อวอนเฮยองค่ะ
0: ครับรอสนิทกันก่อนค่อยนานึนทีหลังนะครับ
1: ใช่ได้ค่ะ
0: ประโยคต่อไปเลยครับ
1: ค่ะแล้วฮังกุกซาลามเยโยคือว่าดิฉันเป็นคนเกาหลีค่ะแต่ที่นี่ไม่มีดิฉันก็เพราะว่าแนะนำตัวเองก็รู้ว่าพูดถึงใครครั้งแรก저는원혜영입니다แล้วต่อไปเป็นคนเกาหลีค่ะ
0: อ๋อก็พูดไปได้เลยไม่ต้องเป็นสรรพนามแล้ว
1: ใช่ค่ะฮังกุกซาลามเยโยก็เป็นคนเกาหลีฮังกุกซาลามอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทย
0: ครับ
1: ก็เทกุกซาลามเยโย
0: แทกุกซารามีเอโย
1: ประเทศไทยก็เทกุกค่ะ
0: แทกุกคือประเทศไทยถ้าเป็นฮันกุกคือเกาหลีนะครับ
1: แล้วซารามคือคนเกาหลีฮันกุกซาราม
0: ฮันกุกซาราม
1: คนไทยก
0: ็แทกุกซาราม
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: แล้วก็ต่อด้วยมีเอโย
1: เอโยใช่ค่ะก็เป็นคนเกาหลีฮันกุกซารามีเอโยเป็นคนไทย
0: ก็แทกุกซารามีเอโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นคนจีนจุงกุกซารามค่ะประเทศจีนคือจุงกุกซารามคือใช่ค่ะจุงกุก
0: จุงกุก
1: ซารามคนจีนนะคะก็เสียงสูงสูงหรือว่าต่ำไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่คนที่ชอบจุงกุกก็ได้จุงกุกก
0: ็
1: ได้ไม่ซีเรียสกับภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่สำคัญค่ะอย่างเช่นประเทศ
0: เวียดนาม
1: ก็เวียดนามซารามคนเวียดนาม
0: เวียดนามนี่ออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเลยนั่มเหมือนกันนะ
1: มาจากภาษาอังกฤษนะคะ
0: เป็นทับศัพท์แล้วก็มีการดัดเสียงเล็กน้อยตามแต่ละท้องที่
1: ใช่ค่ะใช้ง่ายนะคะถ้ารู้ประเทศไหนก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างเช่นจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามญี่ปุ่นซารามคือว่าคนญี่ปุ่นค่ะจุงกุกซารามญี่ปุ่นซารามฮังกุกซาราม 태국 사람, 베트남 사람ใช้ได้เลย
0: ตัวอย่างคร่าวๆเพราะนั้นวันนี้นอกจากเราได้เรียนรู้รูปประโยคแล้วเราได้รู้คำศัพท์ที่เป็นชื่อของแต่ละประเทศด้วยนะครับบอกไปแล้วว่าเป็นคนที่ไหนแนะนำอะไรต่อดีครับ
1: ดิฉันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็มาจากเกาหลี한국에서왔어요한국에서จากเกาหลี왔어요มาแล้วก็มาจากเกาหลีค่ะ
0: ครับ한국에서왔어요
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศเกาหลี한국에서왔어요เช่นมาจากประเทศไทยเมื่อกี้เราเรียนประเทศไทยคือเ
0: ทกู
1: ใช่ค่ะดังนั้นมาจากประเทศไทย
0: เทกูเกซโซวาโซโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะแล้วถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นอิโบเนโซวาโซโยมาจากประเทศจีนจุงกูเกซโซวาโซโยแล้วต่อไปก็ต้องแนะนำอาชีพด้วยดิฉันเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะก็ซันเซงนิมเอเยโอดิฉันเป็นอาจารย์저는선생님이에요แต่저는เมื่อกี้พูดไปแล้วไม่ต้องพูด
0: ไม่ต้องใช้ซ้ำ
1: ใช่ค่ะเป็นอาจารย์선생님이에요ก็แล้วแต่คนที่พูดคืออาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยค่ะ
0: ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างอาชีพอื่นๆนะครับ
1: อย่างเช่นคุณหมอก็ดิฉันเป็นคุณหมออิซาเยโย
0: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ต้องเอียโยเป็นคุณหมอทำไมมันสั้นลงเลยครับแล้วแต่อาชีพหรือเปล่าครับ
1: อ๋อไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาจารย์선생님이에요แต่เป็นคุณหมอ의사이에요อันนี้이에요กับ이에요มีสองแบบใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้แล้วแต่แพนชนะคำศัพท์ข้างหน้าค่ะถ้า선생님님ที่แพนชนะสุดท้ายคือ님มีแพนชนะด้วย의사ที่สุดท้ายก็ซาราไม่มีแพนชนะค่ะถ้ามีแพนชนะอีเยโยถ้าไม่มีแพนชนะเยโย
0: โอ้คำที่ลงท้ายถ้ามีพยัญชนะอะไรก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยคำที่เป็นพยัญชนะจะเป็นอีเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นสระเฉยๆไม่มีตัวสะกดหรือไม่มีพยัญชนะเนี่ยก็เป็นเอโยเฉย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับไม่เกี่ยวกับอาชีพหมอหรือคุณครูหรือพยาบาลอะไรนะครับ
1: ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ไม่เกี่ยวนะคร
1: ับ
0: อ
1: ย่างเช่นเป็นคุณตำรวจก็เกียงชานะคะเกียงชามีตัวสะกดสไตล์นั้นเกียงชาเยโยถ้าเป็นแม่บ้านทำงานที่บ้านนะคะทำอาหารทำความสะอาดก็จูบูนะคะจูบูไม่มีตัวสะกดจูบูเยโย
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำตัวว่าผมเป็นพิธีกรนะผมจะบอกว่าอะไรดีครับ
1: พิธีกรคือซาเวจะนะคะซาเวจะไม่มีตัวสะกดถ้าไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ต
0: ั
1: วสะกดใช้เยโยซาเวจาเยโย
0: ซาเวจาเยโย
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ครับก็ถ้าจะเป็นต่อเนื่องเลยว่าผมชื่อตูนนะผมเป็นคนไทยแล้วก็เป็นพิธีกรนะ
1: ก็ฉอนึนตูนเยโย
0: เพราะว่ามีตัวสะกดนะครับฉอนึนตูนเยโย
1: ฉอนึนเทกุกซารัมเยโย
0: ฉอนึนเทกุกซารัมเยโย
1: ซาเวจาเยโย
0: ซาเวจาเยโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ทีละประโยคช้าๆหัดออกเสียงด้วยนะฮะจะได้จำไว้แล้วก็ไปพูดตามได้เปลี่ยนอาชีพข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเป็นนักเรียนล่ะครับฉันเป็นนักเรียนนักศึกษานะ
1: ฉอนึนฮักเซงเยโยฮักเซงคือนักเรียน
0: อุ้ยเหมือนภาษาจีนเลยฉอนึนฮักเซงเยโย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ลองไปใช้ได้นะครับแต่ว่าบทเรียนของเรายังไม่หมดเท่านี้วันนี้อาจารย์มีประโยคสุดท้ายที่เห็นว่าต้องใช้บ่อยๆด้วยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
1: ประโยคสุดท้ายคือว่าดาวเมโตมันนาย
0: อดาวเมโตมันนาย
1: อดาวเมคือคราวหน้าโตคือว่าอีกครั้งหนึ่งมันนายอคือพบกันดาวเมโตมันนายอพบกันใหม่คราวหน้านะคะ
0: ดาวเมโตมันนายอแล้วเจอกันใหม่นะเวลาจะแยกย้ายจากกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นประโยคยาวให้สั้นๆก็ได้ท้าวแม่มันนายหรือโตมันนายก็ได้ค่ะ
0: โตมันนายก็ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยอันนี้สั้นมากเลย
1: ใช่มากใช้ได
0: ้แต่ว่าระดับทางการก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะต่างกันนิดนึงก
0: ็
1: ใช้ได้หมดค่ะ
0: ดาวเมโตมันนายหรือว่าโตมันนายก็ได้เลยนะครับวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษาเกาหลีอีกเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนครับคุณผู้ชมเราเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องออกไปฝึกฝนเพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นกว่าเดิมไปกันเลยในช่วงนี้กับช่วง Try It Out ครับ

0: ลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทำ2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงอีสานแล้วก็เฮ็ดตะกร้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทำไรทำหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
6: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานจะไม่รู้จักพวกจักษานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือดีมาตลอด
0: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สนอ ASEAN Focus
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN Focus รายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราเขามีระบบคมนาคมแบบไหนกันบ้างสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันวันนี้นะคะมีอินโดนีเซียและก็มาเลเซียค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่มานะคะก็คือประเทศนี้เลยค่ะอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของเกาะ 15,000 เกาะค่ะแล้วก็มีประชากรอยู่230ล้านคนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยค่ะประเทศที่ครองอันดับ1นั่นก็คือประเทศจีนรองลงมาคืออินเดียอเมริกาแล้วก็ค่อยอินโดนีเซียค่ะสำหรับวันนี้เราจะไปโฟกัสระบบคมนาคมของประเทศอินโดนีเซียไปยังเมืองหลวงจาการ์ตาค่ะ
1: จาการ์ตาครับจาการ์ตาครับสวัสดีครับ
2: มาจี
1: รถนี้นะฮะเรียกว่าบาจายนะครับเหมือนกับ
3: บาจาย
1: บาจาย yes
3: บาจาย
1: บาจายบาจายนะครับของที่นี่นะฮะใช้โซยเล็กๆแบบนี้นะฮะจะใช้กันนะครับราคาก็ถูกประมาณเท่ากับ20บาท30บาทก็ไปได้นะครับแล้วแต่ระยะนะครับจะชอบมากเพราะว่ามันนี่เล็กๆน่ารักนะครับชอบ
0: ที่เมืองจาการ์ตาแห่งนี้นะคะมีระบบคมนาคมขนส่งหลายแบบค่ะแต่ถ้ามองไปทั่วๆนะคะจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เตะตาทันทีค่ะนั่นก็คือบาจายนั่นเองค่ะบาจายจะไม่วิ่งบนถนนใหญ่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่สำคัญสำหรับคนที่จะต้องอาศัยอยู่ในซอยหรือว่าลึกๆค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบ้านเราก็อาจจะคล้ายๆตุ๊กๆนะคะแต่ว่าจะเล็กกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะบาจายเป็นรถที่น่ารักมากค่ะเขาว่ากันว่าบาจายนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียค่ะ
1: โอ้อันนี้แหละอินโดนีเซียค่ะเนี่ยโอเค thank you very nice terima kasih thank you
4: okay thank you
1: thank you thank you very nice Indonesia
0: ส่วนราคาของเจ้าบาจายนี้นะคะก็ถูกกว่าแท็กซี่ถึง8เท่าเลยนะคะโดยประมาณแล้วราคาของมันจะอยู่บวกลบ30กว่าบาทนะคะแต่ความจริงแล้วแต่ว่าเราต่อรองกับคนขับยังไงด้วยค่ะ

วัสดีครับพี่โรครับกลับมาอาเซียนแล้วนะครับหน้ามันแล้วนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่สถานีรถไฟกอนจาการ์ตานี่นะครับที่นี่ไม่มีรถไฟใต้ดินนะฮะแต่ตัวนี้มีรถไฟธรรมดาแบบนี้อันนี้คืองานกอนสอนที่ถูกที่สุดนะฮะก็ชาวบ้านก็ใช้กันบ่อยนะฮะที่นี่เดินไปไหมเออเดินไปดีกว่าเฮ้ยร้อน

0: ที่จาการ์ตาก็มีรถไฟนะคะที่นี่เขาเรียกกันว่ากราตาอาปิค่ะซึ่งจะมี2แบบนะคะแบบเอโคโนมีหรือว่าแบบประหยัดนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็มีอีกแบบนึงอันนี้จะสบายหน่อยนะคะจะมีเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะ
1: ที่นี่รถไฟก็เหมือนกับบ้านเรานะครับมีแอร์กับไม่มีแอร์ถ้าไม่มีแอร์ก็
2: ถูก
1: ครับ
2: ราคาก็20 บาท
1: นั่นได้แล้ว
2: รถไฟคนน้อยกว่าที่คิด

0: ฝันซ้ำอันนี้ไม่ใช่รถไฟครับรอครับกำลังมาแล้ว
1: ส่วนราคาของมันก็จะอยู่ระหว่าง4บาทถึง40บาทค่ะถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่มีราคาถูกมากเลยนะคะเมื่อราคาถูกขนาดนี้ก็ต้องหมายความว่ามีคนมาใช้บริการเยอะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าใน1วันนะคะจะมีคนมาใช้บริการเจ้ากระตาอาปินี่ถึง 300,000 คนอย่างที่เห็นนะคะคันที่ไม่มีแอร์จะราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีคนใช้เยอะกว่าค่ะ

นอกจากนี้นะคะในจาการ์ตายังมีรถบัสค่ะและก็ไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะคะมีหลายแบบเลยค่ะจะมีแบบใหญ่นะคะซึ่งแบบใหญ่นี้ก็คือจะจุได้ประมาณ 60-70 คนค่ะแล้วก็จะมีแบบกลางค่ะคันสีเขียวนะคะที่เห็นอยู่มีชื่อค่ะชื่อของมันคือโคปาจาค่ะแล้วก็จะมีคันสีส้มนะคะคันสีส้มจะมีชื่อต่างกันนั่นก็คือชื่อเมโทรมินิค่ะของรถบัสมีเยอะมากราคาก็ถูกคนใช้ก็เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเป็นอันดับ4ของโลกนั่นหมายความว่ารถติดยิ่งกว่าบ้านเราอีกค่ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดอยู่ในช่วงรถติดห้ามใช้บัสค่ะไม่ถึงแน่ต่อไปเราจะไปดูบัสอีกประเภทนึงนะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงจะประมาณรถตู้นะคะเราจะเห็นรถบัสไซส์นี้นะคะวิ่งทั่วเมืองเลยค่ะผู้คนท้องถิ่นนะคะจะเรียกรถบัสคันนี้ว่าอังตันโกตะค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าอังคตนั่นเองค่ะ

0: ห่วงนะคะประเทศนี้เขาก็มีแท็กซี่ค่ะวิ่งอยู่ทั่วเมืองเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะ
1: เมเทอร์แท็กซี่นะครับตัวนี้ครับนั่งสัก40นาทีเนาะครับเงินแสนครับหมดกระเป๋าครับ
0: แต่อย่าตกใจเมื่อขึ้นแท็กซี่ที่นี่นะคะเพราะว่าตัวเลขบนมิเตอร์นั้นจะน่ากลัวมากค่ะและยิ่งเรานั่งนานๆนะคะตัวเลขจะยิ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ใจเย็นๆนะคะ 50,000 รูเปียนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นเมืองไทยก็เพียงแค่170บาทเท่านั้นค่ะใจเย็นๆนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับประเทศที่มีปัญหารถติดเหมือนเมืองไทยแบบบ้านเรานั่นก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาจะเรียกกันว่าโอเจ็กค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อยามรถติดนะคะโอเจ็กก็เป็นที่นิยมอย่างสุดค่ะ
2: แน่นอนครับที่นี่นะฮะที่อินโดก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับแบบนี้อันนี้จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะที่ค้างอยู่ใช่ไหมครับว่าพาร์คิ่งนะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์กันนะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับแบบนี้เรียกว่าอะไรนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะทีนี้ก็มีนะครับแบบนี้เรียกว่าโอเจกไอ้ไอโอเจกโดรเวอร์โอเค How long you working here How long you working โอเจก
3: 3
2: years 3 years โอเค many customer your friend
3: 10 years
2: hello 10 years โอเจก
3: OJEK
2: 10 years?
3: Yeah.
2: Oh.
3: Customer okay, customer.
2: Customer many?
3: Yeah. Yeah.
2: Many customer.
4: River, river. River motor.
2: Okay. Terima kasih.
3: We from India.
2: India? Yeah. From Thailand?
3: From Thailand.
2: Hey.
3: Okay.
2: Okay, อย่างนี้ครับคือ OJEK นะฮะก็นิสัยก็น่ารักน่ารักเขาก็มาทำงานมา10ปีกับ3ปี
3: เอาบัตรดิ
2: เอาบัตรดิ

0: แล้วในเมืองที่รถติดหนักๆอย่างจาการ์ตานะคะก็ต้องมีฮีโร่ค่ะฮีโร่ของประเทศนี้ก็คือ BRT หรือว่า Bus Rapid Transport นั่นเองค่ะถ้าแปลตรงๆก็คือรถบัสด่วนนั่นเองค่ะแล้ว BRT ที่วิ่งอยู่ในเมืองจาการ์ตานะคะก็มีชื่อว่า Trans Jakarta นั่นเองค่ะข้อดีของ BRT แน่นอนค่ะเขาจะมีบัสเวย์หรือว่าเลนเป็นของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นรถติดขนาดไหนก็ยังสามารถวิ่งได้ค่ะซึ่งระบบ BRT นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะ
1: ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นหลักของจาการ์ตานะครับชื่อว่าถนนทามูลิงนะครับทามูลิงคือที่นี่ช่วงเย็นเวลานี้นะครับจะรถติดมากครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีรถแบบพิเศษช่วงรถติดนะฮะมันสัดใจมากครับรถแบบพิเศษนะฮะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะว่ามีรถแบบแบบนี้นะฮะนั่นดูให้ดูว่าสัดใจแค่ไหนนะครับด้านหลังนี่นะฮะมีสถานีคนหนึ่งนะครับ 3,512 บาทเออถูกครับคันละ12บาท
2: เสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ
1: ไม่เป็นไรคนแรกนี่นะครับเปิดรถแม่นี้ก็จะเส้นอันนี้เนาะอันนี้ก่อนนะฮะวันละประมาณแปะมือก่อนใช้บริการนี้จริงเดี๋ยวรอสักครู่ครับพ่อมาแล้วขึ้นจากที่ไหนครับที่นี่ขึ้นรถบล็อก M
3: is
1: for it ขึ้นไปเลยครับ adios ภาษาสเปนทำไมภาษาสเปนขึ้นไปเลยคอนติติดนะครับสถานีรถติดขั้นไหนก็คนติดนะประมาณไม่ถึงขึ้นจังหวัดนะไปถึงใต้สุดๆใต้สุดๆของเส้นนี้นะครับจะลองไปดู
0: เอาเป็นว่าเราลองตามคุณฮีโร่ไปดีกว่านะคะอย่างที่เห็นนะคะรถติดขนาดไหนไม่เกี่ยวกับรถบัสคันนี้ค่ะมีเลนเป็นของตัวเองไปได้เรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณฮีโร่ของเรานะคะก็เลยเรียกรถบัสคันนี้ว่าบัสสะใจแม่ตั้งชื่อให้เลยซะงั้นนะคะ
1: ขึ้นแล้ว
0: พอตกเย็นนะคะแน่นอนค่ะรถติดค่ะนั่นหมายความว่าผู้คนมหาศาลจะมาใช้บริการของรถบัสคันนี้รถไม่ติดค่ะแต่ว่าท่าทางคนจะติดนะคะจะขึ้นรถบัสคันนี้ได้ก็ต้องเข้าแถวกันหน่อยละค่ะเห็นไหมคะคนเยอะแยะมากมายแบบนี้คุณฮีโร่แอบกระซิบมานะคะมีคนเยอะมายขนาดนี้พลังงานก็เยอะแยะมากมายนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นแรงขับให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านั่นเอง
1: ครับมืดแล้วครับตอนนี้ครับแต่ที่ถนนยังรถติดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็คนก็เยอะนะครับตอนนี้แล้วก็ปุ๊บบนถนนนี้นะครับมองเห็นของขอสร้างอยู่ตอนนี้ก็คือโมโนเรลนะฮะรัฐบาลเคยเริ่มสร้างนะฮะแต่มีปัญหาแล้วก็หยุดอยู่แต่กำลังจะใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสร้างใหม่นะครับแล้วก็ผมอันนี้นะครับรู้สึกว่าเห็นภาพชัดเลยนะฮะว่าประเทศอินโดนะฮะโดยเฉพาะเมืองจาการ์ตานะฮะคนเยอะมากประชากรก็เยอะมากก็กำลังปรับตัวเข้ากับความเจริญของประเทศนี้นะครับรู้สึกแบบนั้นนะอันนี้ด้วยแล้วก็ฟันนี้ด้วยเห็นชัดเลยจากจาการ์ตา
0: ต่อไปคุณฮีโร่จะพาเราไปยังเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะ เรียกสั้นๆว่า KL นั่นเอง

0: เรามาดูกันนะคะว่า KL จะมีระบบคมนาคมแบบไหนบ้าง
1: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มาเลเซียครับอยู่ในตัวเมืองกัวลาลุมปูร์นะฮะวันนี้ผมขึ้นรถไฟฟ้าเมืองรถไฟฟ้านะฮะจะเรียกว่า KL โมโนเรลนะฮะโมโนเรลก็คือรางเดียวอะฮะรถไฟรางเดียวยังไงขึ้นไปลองดูครับอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองทุกที่โอ้ไปแล้วเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวฮะขึ้นไปครับ
0: มองไปเพียงแค่แวบเดียวก็สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าระบบคมนาคมของ KL นั้นไม่ธรรมดาค่ะอย่างแรกที่เห็นนะคะก็คือ KL Monorail หรือว่ารถไฟฟ้าของประเทศมาเลเซียค่ะหน้าตาของมันน่ารักและก็ดูเด่นเห็นชัดในเมืองมากเลยนะคะตอนนี้ตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่าค่ะ
1: ขออธิบายนิดนึงนะครับนี่ครับแผนที่ครับแผนที่อันนี้อยู่ในตัวเมืองนะฮะกัวลาลุมปูร์ KL นะฮะนี่ KL มอนแล้วอยู่ถึงทั้งแต่ที่นี่เซ็นทรัลถึงเหนือนี่นะฮะแค่อยู่ในกลางเมืองนะฮะ1 2 3 4 5แค่18สถานีรถไฟนะฮะอันนี้สะดวกมากแล้วก็เมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมฮะน่ารักเมื่อกี้ก็สีหลายเสือนะฮะเสือแล้วก็มีรูปน่ารักนะฮะมีรูปน่ารักน่ารักนะฮะเดี๋ยวเข้าไปว้าเขาบอกว่า 2.1 ใช่ไหมฮะผมบอกว่ามีแต่แบนนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรโหลดให้ที่ตัวแบบนี้ฮะโอ้ไม่ใช่ฝั่งนี้อันนี้ตัวแบบนี้ประมาณจีนี่3 4 5 5สถานีรถไฟนะฮะประมาณ20บาทของเมืองไทยก็ไม่แพงเนาะโหลดให้ด้วยแล้วก็เข้าไปไม่ใช่ใช้ไม่ได้เหรออันนี้ดัมบอลดับบอลสีดำอันนี้โอเคตกใจเด็กก็โอเคขึ้นไปนี่แหละโอ้ยข้างในน่ารักมากสีสดใสนะฮะโอเคขึ้นข้ามสะพานกันใจเย็นอย่าตื่นเต้นคนเดียว
0: เจ้าโมโนเรลนี้นะคะจะวิ่งเฉพาะภายในเมืองเท่านั้นภายใน20นาทีเท่านั้นนะคะคุณก็จะสามารถไปจากต้นทางถึงปลายทางได้ค่ะความสะดวกนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามีวิ่งอยู่เยอะค่ะ
1: แล้วก็ข้างในรถไฟนะครับที่ผมสังเกตนะฮะเนี่ยแน่นอนมีแผนที่สถานีรถไฟต่อไปอะไรใช่ไหมครับแต่ตกใจชื่อสถานีรถไฟแล้วก็มันโฆษณาแล้ว บริษัทเนี่ยวิวสวยมากวิวสวยมากนะครับเห็นตึกสมัยนี้กับตึกเก่าๆนะยังอยู่ในเหมือนนะฮะขึ้นลงมา KL โมโนเรลนะฮะแล้วก็มีสถานีรถไฟเอกนะครับต่อกันนี้นะฮะอันนี้เรียกว่า LRT นะฮะเดินได้นาทีหนึ่งนะสะดวกดีครับเดี๋ยวลงไปสถานีรถไฟนี้ครับ LRT ลองดูครับ
0: ยังมีอีกหนึ่งรถไฟนะคะที่วิ่งในเมืองนั่นก็คือ LRT ค่ะหรือว่ารถไฟลอยฟ้านั่นเองค่ะสำหรับสถานที่ที่ KL Monorail ไปไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้บริการของเจ้า LRT นี้ล่ะค่ะแน่นอนนะคะก็เป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะราคาก็ไม่สูงด้วยนะคะ
1: ตกใจเขาบอกว่าเขาส่งตัวใช่ไหมของขึ้นแหละนะครับคนละ240นะครับ 2.4 ก็คือประมาณ24บาทของเมืองไทยนะครับขึ้นไปครับ

0: แล้วก็ข้างใน LRT นะฮะเนี่ยห้ามบุหรี่ห้ามเครื่องดื่มนะฮะกินข้าวเดิมนะฮะห้ามทิ้งขยะใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามอันนี้อะไรอ่ะหมักฝรั่งนะฮะและใช่ไหมห้ามอันนี้น้ำมันแล้วก็แก๊สทั้งแก๊สใหญ่นะฮะห้ามมาฮะใครจะเอามาครับแล้วก็อันนี้ห้ามข้ามเส้นต่างรถไฟนะฮะแล้วก็500ริงกิตนะฮะ500ริงกิต5พันบาทนะฮะไฟน์ก็คือต้องเสียปรับค่าปรับนะฮะ5พันบาท
1: แพง
0: ระวังนะครับ

0: อีก2นาทีนะครับรถไฟมา
1: โอ้มาแล้ว
0: โอ้ผมรู้สึกรถไฟนี้ยิ่งกว่าเมื่อกี้ครับขากล้องก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้างในนั่งแล้วเก้าอี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ KL Monorail นะครับดูพบไว้ร่วมกว่านะครับของเขาเงียบผมพูดคนเดียวนะครับ
2: เราจะไปยังบัสเทอร์มินัลนะคะหรือว่าสถานีรถบัสนั่นเองค่ะสถานที่อาจจะดูไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่มีผู้คนมาใช้บริการเยอะมากค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆขนส่งเอกมัยบ้านเรานะคะจะมีผู้คนมายังบัสเทอร์มินัลแห่งนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีรถที่เต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียด้วยค่ะพอดีวันที่คุณฮิโร่ไปถ่ายทำเป็นวันชาติของมาเลเซียพอดีนะคะเราเลยจะเห็นธงชาติมาเลเซียเต็มไปหมดค่ะพี่ชายคนนี้เป็นคนขับแท็กซี่แต่ว่าใส่เสื้อเต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียเลยนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ว่ามาประเทศนี้แล้วทุกคนจะแต่งตัวแบบนี้นะคะวันนี้เท่านั้นค่ะเป็นวันพิเศษนะคะแล้วก็พี่ชายคนนี้ก็เป็นคนพิเศษด้วยค่ะและแน่นอนนะคะในเมืองก็ต้องมีรถบัสค่ะที่นี่ก็มี2แบบเหมือนกันค่ะแบบที่มีเครื่องปรับอากาศกับแบบที่ไม่มีค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะรถบัสที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศกับมีคนเยอะกว่าค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะราคาถูกกว่าค่ะ
0: วิธีการข้ามถนนนะฮะก็คำถามชาวบ้านนะฮะก็แบบนี้เหมือนกรุงเทพ
2: สำหรับประเทศนี้นะคะใครที่ข้ามถนนโดยที่ไม่มองไฟสัญญาณจราจรแล้วก็จะถูกปรับค่ะปรับเท่าไหร่รู้ไหมคะ300ริงกิตค่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ 3,000 บาทแน่สำหรับประเทศมาเลเซียนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นรถที่หน้าตาเหมือนตุ๊กๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ากระป๋อก็ไม่มีนะคะแต่ว่าคนในเมืองแถวนี้เขาก็จะใช้โมโนเรลแล้วก็ LRT เพื่อเดินทางไปมาค่ะ
0: ที่เห็นนะครับจราจรที่นี่ก็คือรถไม่เยอะมากนะครับแล้วก็อากาศนะฮะควันจากรถก็ถ้าเปรียบเทียบนะฮะก็น้อยนะครับหายใจก็โอเคไม่ต้องมีผ้าปิดปากนะครับ
2: เดินไปเดินมานานแล้วนะคะคุณฮิโร่ของเรารู้สึกว่าจะหลงทางค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะช่วยเราได้ก็คือแท็กซี่นั่นเองค่ะไม่มีประเทศไหนหรอกนะคะที่ไม่มีแท็กซี่มีทุกประเทศแหละค่ะถ้าเกิดเราเดินผ่านโรงแรมหรือว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีแท็กซี่มาจอดรอรับลูกค้าค่ะหรือว่าเราเดินไปข้างๆถนนยกมือขึ้นก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตามคุณฮีโร่ไปดีกว่าค่ะ
0: อย่างนั้นนะครับพอมาถึงที่นี่แล้วขับง่ายที่สุดก็คือแท็กซี่เหมือนกันนะฮะที่นี่ก็มีแท็กซี่จะบนรถจับเลยนะครับน่านิสัยดีถูกบุกิจบินตัง
2: คุณฮิโร่ของเรานะคะอยู่ในเมืองแบบนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนมาเลเซียเพราะฉะนั้นพี่แท็กซี่เขาไม่ยอมใช้มิเตอร์ค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณฮิโร่นะคะต่อรองราคาให้ได้ค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวมาเลเซียอย่าลืมต่อรองราคานะคะ
0: 12ริงกิตครับ
3: ครับ
0: ประมาณนี้ฮะนั่งแท็กซี่แล้วนะฮะผมรู้สึกว่า ผมก็เป็นคนต่างชาตินะฮะใช่ไหมครับก็ใช้ปากมากกว่าเมตานะครับเวลาเรื่องราคาก็ถ้าคนต่างชาติก็จะต้องรู้ระยะแล้วก็นึกออกว่าประมาณราคาไหนต้นโตราคากันแบบนี้นะครับเออแต่เคยนั่งแท็กซี่ที่ใช้เมตาเลยก็มีครับก็ประมาณมี2อย่างนะฮะใช้เมตาใช้ปากแล้วแต่อารมณ์นะครับ ก็เลยใจเข้มแข็งหน่อยนะฮะภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรนะเข้มแข็งหน่อยแล้วก็คุยสบายถ้ารู้ใจแล้วเป็นเพื่อนแล้วคุยกันสนุกแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเขาก็ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ก็ใกล้ๆนะอาเซียนนะฮะก็ใจดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าชอบอาเซียนชอบของอาเซียนชอบนะฮะประมาณนี้ครับแท็กซี่มาเลเซียนะครับ
1: ยานพาหนะที่ดูน่าสนุกยานพาหนะที่ดูน่ารักยานพาหนะที่สะดวกสบายเกิดมาจากวิธีการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยASEAN Focus
3: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
4: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
5: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนครับ
6: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
5: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
6: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: ทีมเช็ดโต๊ะ
6: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขอน้ำ
7: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
0: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับ
1: ค่ะรายการสีสันแอฟริกานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6:30 น.ทางช่องวิทยุ AM 1575หรือสามารถติดตามชมได้ทางเพจ Facebook สรานรมเดโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสีสันแอฟริกาเจาะลึกชีวิตนักการทูตไทยในแอฟริกาเดอะซีรีส์ซึ่งในสัปดาห์นี้จะเป็นต้าของแอฟริกาใต้ค่ะค่ะโดยผู้ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้นะคะยานิสาชุโชถาวรหรือปุ้ยค่ะ
0: ครับนราวิทย์องค์คมงคลครับชอนครับ
3: และสรินดามั่นเจริญสิริหรือนัทค่ะค่ะและในวันนี้นะคะช่วงแรกของรายการของเราก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงการสัมภาษณ์ชีวิตนักการทูตไทยที่แอฟริกาใต้เรามาพูดคุยกันถึงข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาก็คือมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะคะที่ประเทศรวันดาก็คือการลงนามเขตการค้าเสรีของภูมิภาคแอฟริกาหรือที่เราเรียกว่า African Continent Free Trade Area นะคะซึ่ง African Continent Free Trade Area เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการลงนามของผู้นำชาติสมาชิกสหภาพแอฟริกาหรือแอฟริกายูเนียนซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด55ประเทศนะคะแต่ว่าประเทศที่ได้ร่วมลงนามเนี่ยก็จะมีทั้งหมด44ประเทศค่ะการลงนามในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพผู้นำแอฟริกาสมัยพิเศษครั้งที่10ที่กรุงคิกาลีประเทศรวันดานะคะโดยการลงนามFree Trade Area เนี่ยมีการลงนามเอกสารสำคัญ2ฉบับด้วยกันก็คือฉบับแรกก็คือการลงนามปฏิญญาคิกาลี Declaration นะคะซึ่งจะพูดถึงเรื่องการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันในภูมิภาคแอฟริกาด้วยกันเองนะคะแล้วก็ต้องการจะเพิ่มประโยชน์เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตสินค้าในแอฟริกาด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการลงนามในพิธีสารว่าด้วยการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของพลเมืองอย่างเสรีหรือเรียกว่า Protocol on Free Movement forpeople นะคะซึ่งจะส่งผลให้พลเมืองหรือผู้ที่ถือสัญชาติของประเทศแอฟริกาที่ได้ลงนามเนี่ยสามารถพำนักอยู่ในประเทศที่ลงนามด้วยกันเนี่ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันโดยไม่ต้องขอวีซ่าซึ่งก็เป็นการ
0: อำนวยความสะดวก
3: ใช่ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานให้เสรีมากขึ้นนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อว่าวัตถุประสงค์ของ FTA นี้มีอะไรบ้างค่ะ
0: ปุ้ยเชิญเลยครับ
1: ค่ะในส่วนของวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะสรุปอย่างสั้นๆได้เป็น4ข้อหัวข้อใหญ่ๆนะคะโดยหัวข้อแรกนี่นะคะคือการที่จะให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันในภูมิภาคเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและแรงงานรวมถึงการลงทุนได้อย่างเสรีนะคะและที่2ก็คือการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันภายในภูมิภาคแอฟริกาเองนะคะเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากการส่งออกไปยังนอกภูมิภาคเพียงอย่างเดียวและ3นะคะคือการขจัดอุปสรรคทางการค้าเพื่อให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของชาติสมาชิกได้อย่างเป็นไปอย่างเสมอภาคค่ะรวมถึงอันสุดท้ายนะคะข้อที่4ก็คือการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะคะแสวงหาโอกาสในการผลิตสินค้าที่หลากหลายรวมถึงจัดสรรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาคให้เกิดประโยชน์สูงค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยนะครับทีนี้ในส่วนของกลไกการดำเนินการเนี่ยก็คือจะเน้นไปที่การขจัดอุปสรรคนะครับทางภาษีแล้วก็ที่ไม่ใช่ภาษีด้วยนะครับรวมถึงมีการปรับลดภาษีนำเข้าสินค้านะครับระหว่างชาติสมาชิกแล้วก็มีการยกเลิกระบบโควต้าด้วยนะครับรวมถึงมีการระบุถึงเงื่อนไขมาตรฐานของสินค้าที่มันไม่จำเป็นด้วยนะครับสำหรับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนี่ก็คือเขามีการคาดการณ์นะครับว่าถ้าเมื่อทุกชาติเนี่ยได้ร่วมลงนามในAFCFTA ตัวนี้แล้วนะครับก็จะทำให้แอฟริกานั้นกลายเป็นเขตการค้าเสรีนะครับที่ครอบคลุมประชากรรวมกว่า 1,200 ล้านคน
3: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มากแล้วก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือที่เรียกว่า GDP เนี่ยของชาติสมาชิกก็จะรวมกันคิดเป็นมูลค่ากว่า 3.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมทั้งจะช่วยลดอัตราการว่างงานลงด้วยนะครับเนื่องจากก็จะมีตำแหน่งงานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีในแอฟริกาอันนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับสถานะปัจจุบัน

0: บันเนี่ยของเขตการค้าเสรีตัวนี้นะครับยังไม่มีผลบังคับใช้กับชาติสมาชิกที่ลงนามไปนะครับเนื่องจากจะต้องมีการให้สัตยาบันก่อนนะครับจากชาติสมาชิกอย่างน้อย22ประเทศภายในระยะเวลาประมาณ180วันนะครับเพื่อให้ข้อตกลงเนี่ยมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยชาติสมาชิกที่ได้ร่วมลงนามในอยู่ระหว่างการขอการอนุมัติเนี่ยสัตยาบันตามกฎหมายของแต่ละประเทศนะครับก็จะมีอีกชาติสมาชิกอีก11ประเทศนะครับที่ยังไม่ได้ลงนามในครั้งนี้ก็ได้แก่บอสวานานะครับบูรุนดีเลโซโทนะครับนามิเบียแซมเบียเอริเทรียเบนินเซียร่าลีโอนกินีบิซาวรวมถึงไนจีเรียและแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นชาติที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกาด้วยนะครับก็ยังไม่ได้ลงนามในครั้งนี้นะครับ
1: มันมี
2: น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าทั้งแอฟริกาใต้แล้วก็ไนจีเรียเนี่ยก็เป็น2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกาทั้งหมดนะคะก็ยังติดปัญหาว่า2ประเทศนี้ยังไม่ร่วมลงนาม
0: ใช่
2: เห็นทางแอฟริกาใต้เขาก็บอกว่าอาจจะต้องรอกระบวนการกฎหมายภายในของเขาให้เรียบร้อยก่อนส่วนในส่วนของไนจีเรีย
1: เห็นว่าเป็นข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบทางลบที่มีต่อสภาพแรงงาน
2: ของไนจีเรีย
1: ก็เลยยังไม่ได้ลงนามในส่วนนี้นะคะ
2: ท
1: ีนี้เรามาพูดถึงอุปสรรคและความท้าทายบ้างว่าการก่อตั้งเขตการค้าเสรีเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ถือว่าจบลงนะมันมีอุปสรรคและความท้าทายอยู
2: ่
1: อย่างแรกเลยเนี่ยคือระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกเองนะคะรวมถึงการที่ภูมิภาคแอฟริกาเนี่ยยังเรียกว่ายังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะซึ่งหมายความว่าการพัฒนาทักษะแรงงานเนี่ยควรจะเป็นวาระเร่งด่วนของภูมิภาคเลยรวมถึงปัญหาด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับการก่อการร้ายและการขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศสมาชิกแต่ละประเทศนะคะแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่า infrastructure ที่ยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างกันซึ่งมีผลทำให้ค่าต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นรวมถึงค่าการขนส่งระหว่างกันรวมถึงข้อกังวล
0: เรียกว่าเป็นการขนย้ายสินค้าระหว่างประเทศอาจจะมีอุปสรรคอยู่นะคะ
1: รวมถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการที่จะสามารถพัฒนาไปสู่การใช้เงินสกุลเดียวกันของทั้งภูมิภาคได้หรือเปล่านะคะค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็คล้ายๆ
0: เงินยูโรใช่มั้ย
2: คะ EU ใช่มั้ยก็น่าสนใจนะถ้าในอนาคตอาจจะใช้เงินสกุลเดียวกันทั่วทั้งแอฟริกาไปเที่ยวทีเดียวก็ใช้สกุลเดียวได้เลย
0: นะคะ
2: ค่ะในส่วนของผลกระทบที่มีต่อไทยคิดว่ามันน่าจะมีผลกระทบในด้านไหนบ้างไหมคะ
0: คิดว่าโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในแอฟริกาเนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จากประเทศที่เขาลงนามในข้อตกลงนี้นะครับในการเป็นฐานการผลิตรวมถึงเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปสู่ประเทศอื่นๆด้วยนะครับ
2: โดยเฉพาะสาขาที่ไทยเราเชี่
0: ยวชาญ
2: อย
0: ่
2: างเช่นพวกเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปนะคะเรื่องของอุตสาหกรรมการโรงแรมการท่องเที่ยวรวมถึงร้านอาหารไทยซึ่งในแอฟริกาก็มีร้านอาหารไทยอยู่จำนวนมากด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของธุรกิจประมงธุรกิจสิ่งทอที่ไทยเรามีศักยภาพธุรกิจประเภทเหล่านี้ก็อาจจะมีโอกาสเติบโตมากขึ้นจากการลงนามเขตการค้าเสรีครั้งนี้
0: นะ
2: คะ
1: มูลค่าการค้าระหว่างไทยและแอฟริกาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเลยว่า
2: เพราะว่าจะเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่นะคะ 1,200 ล้านคนโอ้โหนี่ไม่ใช่เล็กๆเลยนะคะ
0: เรื่องใหญ่เลยนะครับ
2: ค่ะ
0: ทีนี้ขอดูเรื่องมูลค่าการค้าหน่อยครับปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับมูลค่าการค้าไทยแอฟริกา
2: ปัจจุบันนะคะแอฟริกาเป็นตลาดส่งออกใหญ่เป็นอันดับที่11ของไทยนะคะมูลค่าการส่งออกรวมของไทยในปัจจุบันก็คือ6,856ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้แอฟริกาก็ยังเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่อันดับ18ของไทยมูลค่าการนำเข้าคือ 2,844 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและที่
0: น
2: ่
0: าสนใจก็
2: คือไทยเราเป็นฝ่ายได้ดุลการค้านะคะประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: ซึ่งก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับ
2: ใช่ใช่จริงๆแล้วยังมีโอกาสและศักยภาพอีกมากมายที่นักธุรกิจหรือนักลงทุนไทยสามารถไปเปิดตลาดที่แอฟริกาได้ก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในทางเศรษฐกิจของแอฟริกาที่เราควรจะต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็เดี๋ยวรายการของเราก็จะนำอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้รับทราบด้วยค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะและช่วงแรกของเราคงจบเพียงเท่านี
0: ้
2: แต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนรายการไปไหนนะคะเดี๋ยวมีไฮไลท์ในช่วงที่2เป็นช่วงของการสัมภาษณ์ชีวิตนักการทูตไทยในแอฟริกา

0: ได้น่าสนใจมากๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในแอฟริกานะคะ เดี๋ยวไปดูว่าชีวิตของนักการทูตไทยจะสนุกสนานจะตื่นเต้นเร้าใจหรือมีเรื่อง
1: สนุก
0: อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่พบกับเราในช่วงที่2ค่ะ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
1: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับแล้วก็วันนี้เราได้พบกับนักการทูตไทยนะครับในแอฟริกาใต้ก็อยากจะให้ช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆรายการนิดนึงครับ
3: ครับผมสวัสดีครับผมชื่ออัศรอฟศาสนกุลนะครับปัจจุบันเป็นเลขานุการเอกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพิทอเรียประเทศแอฟริกาใต้ครับผม
1: ก็คือรอฟนี่นะ
3: ครับรอฟ
1: ท่านว่ารอฟ
3: ได้ครับ
1: โอเคก็เราก็อยากจะมาสัมภาษณ์รอฟนะครับเกี่ยวกับชีวิตของนักการทูตไทยว่าเป็นยังไงแบบว่ามีเรื่องอะไรมาสนุกให้เล่าให้แฟนได
0: ้ต้องถามก่อนว่าตอนแรกก่อนที่จะไปกับหลังจากที่ไปแล้วเนี่ยความรู้สึกแตกต่างกันไหมแล้วก็ตอนนั้นทำไมถึงเลือกที่จะไปที่แอฟริกาใต
3: ้ได้ครับผมคือจะบอกว่าการไปประจำการครั้งนี้เป็นการประจำการครั้งแรกของผมนะครับไปออกประจำการเมื่อเดือนมิถุนาปี2558ก็ผ่านมาก็จะ3ปีแล้วคราวนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องออกตัวเลยว่าไม่ได้เลือกพริทอเรียอยู่ในช้อยส์เลย แล้วคราวนี้เนี่ยพอเอิญจับพัดจับผูไปก็พอเอิญช้อยส์ที่เรามีเนี่ยปรากฏว่ามันโอเคไม่ได
0: ้
3: ก็มีช้อยส์พอเกินได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งที่เขาเคยประจำการเขาก็เคยแนะนำมาว่าพิทอเรียดีนะมีตั้งหลายอะไรหลายอย่างทั้งน่าสนใจทั้งเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการท่องเที่ยวก็เลยเลือกพิทอเรียบอกทางก็เลยว่าเลือกพิทอเรียว่าจะไปพิทอเรียก็เลยได้ไปทำงานที่พิทอเรียนะครับผมก็ซึ่งเอาพูดตรงๆว่าแต่ก่อนผมก็ไม่เคยได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกาหรือแอฟริกาใต้มาก่อนเลยก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่อย่างมากซึ่งก็จะว่ามุมมองความเข้าใจนี่เปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกัน
1: ถ้าก่อนนี้คือการเดินทางไปแอฟริกาครั้งแรกของรอฟหรือเปล่า
3: ถูกต้องครับผมถ้าเป็นเหมือนกับเป็นถ้าเราถ้าไม่นับว่าแอฟริกาเหนือซึ่งจะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประเทศอาหรับซะส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าเป็นแอฟริกาใต้ก็จะถือว่าเป็นประเทศแอฟริกาที่เหมือนที่เราคิดจริง
0: ๆ
3: ครับเป็นที่ครั้งแรกที่ไปครับผมซึ่งก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความแตกต่างจากที่เราคิดตั้งหลายอย่างครับผม
0: ก่อนไปนี่กลัวไหมคะที่จะต้องไป
3: ก็ได้ยินมาคือหนึ่งคือแอฟริกาใต้ได้ยินมาว่าทุกท่านหลายๆท่านคงอาจจะได้ยินมานะครับว่าแอฟริกาใต้เองเนี่ยมันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยบ้างอาชญากรรมบ้างโจรผู้ร้ายบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเนื่องจากมีเป็นข่าวค่อนข้างดังหลายๆครั้งนะฮะว่าแอฟริกาใต้หรือว่าภาพที่ปรากฏออกมาในสื่อทั่วโลกว่าแอฟริกาใต้ยังมีความแตกต่างความยากจนระหว่างคนรวยคนจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชญากรรมปัญหาที่ตามมาเนี่ยก็ยังสูงมากก็ทำให้เรากลัวแต่พอเราไปอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วเราก็สามารถที่พอเรารู้ว่าเราอยู่ยังไงเราจะรักษาตัวป้องกันตัวยังไงแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่กลัวแล้วทำให้เราสนุกในการที่จะอยู่กันที่นั่นนะฮะ
1: แล้วก็คือปรับความเข้าใจ
3: ปรับความเข้าใจในนั้นแล้วก็
1: ปร
3: ับ
1: ต
3: ั
1: ว
3: การที่เราอยู่ที่นู่นแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเรา ไปอยู่เฉยๆแล้วก็ต้องปรับตัวการใช้ชีวิตอันนี้เป็นทักษะของนักการทูตอย่างหนึ่งครับผม
4: สำคัญมาก
0: เราต้องเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ
3: ถูกต้อง
0: พร้อมปรับตัวตลอดเวลานะคะ
5: ใช่
0: ทีนี้ลองมาถามอัสรอฟดีกว่าว่าชีวิตนักการทูตเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละวันเนี่ยตื่นมาทำอะไรบ้างตอนอยู่ที่พรีทอเรีย
3: ครับในฐานะนักการทูตเนี่ยแน่นอนเราก็แต่ละคนก็จะมีภารกิจต่างๆกันไปแต่ว่าแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยอย่างของส่วนตัวผมเนี่ยแน่นอนเราตื่นเช้ามาอันนั้นแต่งตัวอาจจะไปออกกำลังกายไปอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราพอเราเข้าทำงานปุ๊บในเราดูว่าในแต่ละวันอย่างปัจจุบันผมดูเกี่ยวกับจะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเมืองเศรษฐกิจความสัมพันธ์ไทยแอฟริกาใต้โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นหลักๆในการที่งานที่ผมที่จะทำเนี่ยเช่นต้องมีการเช่นออกไปหารือเช่นกับกระทรวงการต่างประเทศแอฟริกาใต้เกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นสองคือเรื่องเกี่ยวกับภารกิจประจำวันในแต่ละวันเช่นงานในแต่ละวันที่เข้ามาแล้วก็โครงการหรือกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตที่เราวางแผนไว้ในแต่ละปีที่เราจะทำว่าเราจะดำเนินการเมื่อไหร่เราจะต้องทำเมื่อไหร่ยังไงนะครับในแต่ละวันแล้วก็มีภารกิจอื่นๆที่ตามได้รับมอบหมายบางทีจะต้องออกไปทำแทนผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรืออะไรไปนะครับก็ในแต่ละวันก็จะเป็นอย่างนั้นไป
0: เรียกว่างานก็เปลี่ยนจากตอนที่อยู่ที่เมืองไทย
3: ครับผมคืองานในที่เมืองไทยเนี่ยงานในกระทรวงทบวงกรมเนี่ยในกรมในกองเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันเราทำงานเป็นโต๊ะเป็นอะไรมีสายงานบังคับบัญชาไปถึงนั่นไปแต่ว่าในส่วนของเราในอยู่สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยเราก็ยังมีงานในเชิงโปรแอคทีฟที่เราต้องออกไปเจอ
1: เชิงรุกมากขึ้น
3: ถูกต้องครับเพราะว่าในฐานะเราต้องก็คือในฐานะที่เราเป็นผู้แทนประเทศไทยเราก็ต้องไปพรีเซนต์ตัวเราด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเราก็นับทำงานในฐานะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตมีภารกิจอะไรบ้างที่เราต้องรับผิดชอบได้รับมอบหมายให้ทำครับผม
1: น่าสนใจมากเลยนะคร
0: ับ งานที่สำคัญนะ
4: สำค
0: ั
4: ญมาก
1: เป็นตัวแทนประเทศ
3: ครับซึ่งงานแต่ละอย่างเองก็อย่างที่บอกอย่างผมดูเรื่องการเมืองเศรษฐกิจเพื่อนๆที่สันทูตก็บางคนดูเรื่องเกี่ยวกับงานสารนิเทศส่งเสริมความนิยมไทยส่งเสริมการรู้จักประเทศไทยแล้วก็ภารกิจสำคัญหนึ่งคืองานด้านกงสุลดูแลคนไทยในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกามีอยู่เกือบ 4,000 คนครับผมก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อีกนอกจากนั้นก็จะเป็นงานทั่วไปงานดูแลช่วยดูแลบริหารจัดการสถานทูตครับผม
0: ซึ่งทราบว่าทางสถานทูตเองก็เพิ่งจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม
3: ครับ
0: ที่พรีทอเรียไปด้วย
3: ครับผม
0: อยากให้อัสรอฟช่วยเล่า
3: ได้ครับผมงานของภารกิจหลักของงานของสถานเอกอัครราชทูตในกรุงพรีทอเรียอย่างนึงคือการส่งเสริมความนิยมไทยในแอฟริกาใต้ทั้งนี้เนื่องจากเนี่ยเหตุผลสำคัญหนึ่งคือไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดระหว่างกันในภูมิภาคแอฟริกาใต้เป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของไทยในทวีปแอฟริกาและไทยเองก็เป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีความสำคัญซึ่งกันและกันมากมูลค่าการค้าที่ผ่านมาปัจจุบันอยู่ประมาณ3,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือก็คือมากกว่า1ใน3ของการค้าไทยแอฟริกาทั้งหมดครับผมแล้วก็2คือจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้ที่มาเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยปี2560ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวแอฟริกาใต้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 93,000 คนหรือเกือบครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวจากทวีปแอฟริกาทั้งหมดทำให้ไทยและแอฟริกาใต้มีความสำคัญค่อนข้างระหว่างกันซึ่งกันและกันว่าม
1: ีความใกล้ชิดกันมาก
3: ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นในส่วนของการส่งเสริมความนิยมไทยจึงเป็นประเด็นที่มีศักยภาพในการที่เราสามารถที่จะส่งเสริมความรู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยอาหารไทยแล้วก็การท่องเที่ยวไทยเลยก็เลยว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางสถานเอกอัครราชทูตกรุงเทพฯได้ร่วมเข้าไปจัดงานเป็นงานเทศกาลอาหารเรียกว่า Flavors of the City ที่โจฮันเนสเบิร์กนะนครโจฮันเนสเบิร์กนะครับเราก็มีบูธของเราใช้ชื่อว่า Flavors of Thailand ในงานเราก็มีการออกร้านขายอาหารไทยขายสินค้าไทยสปาไทยแล้วก็การสาธิตการทำอาหารไทย
0: ซึ่งการสาธิตทราบว่า
3: ช
0: อบได
3: ้
0: สาธ
3: ิ
0: ตด้วย
3: ครับก็ได้มีงานเนี่ยเผอิญจัด3วันแล้วก็วันนึงเนี่ยก็เลยได้ลองมีโอกาสได้ไปเป็นผู้สาธิตทำอาหารไทยเองก็เมนูก็คือผัดกะเพราแต่เราใช้เนื้อนกกระจอกเทศคือเราใช้เราพยายามจะสื่อให้ คนให้แอฟริกาคนแอฟริกาใต้เห็นว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบของท้องถิ
0: ่
3: นในการที่จะทำอาหารไทยก็ได้โดยเฉพาะในเนื้อที่เขาเรียกว่าเนื้อเกมมีตหรือเนื้อที่เป็นค่อนข้างเนื้อสัตว์ที่เนื้อสัตว์ป่าหรืออะไรถ้าพูดกันง่ายๆนะฮะโดยเฉพาะเนื้อนกจอกเทศเนี่ยซึ่งหาไม่ยากในแอฟริกาใต้
1: แล้วก็เครื่องปรุงก็คือใช้เครื่องปรุงจากเมือง
3: และส่วนเครื่องปรุงเราก็โชว์ว่าเครื่องปรุงที่เราใช้เรามีอะไรบ้างซึ่งเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็สามารถหาได้แทบจะทั้งหมดในแอฟริกาใต้เนื่องจากการค้าระหว่างไทยแอฟริกาใต้ค่อนข้างสูงและทำให้สินค้าและอาหารของไทยเนี่ยมีค่อนข้างแพร่หลายในทวีปในแอฟริกาใต้เองนะครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วคนแอฟริกาใต้เขาก็รู้จักอาหารไทยอยู่แล้ว
3: รู้จักครับผมแล้วก็ข้อดีของหนึ่งคือคนแอฟริกาใต้หรือทานอาหารค่อนข้างรสจัดทำให้สามารถที่เขาจะกินอาหารไทยที่ค่อนข้างรสชาติใกล้เคียงกับที่เรากินหรือเหมือนเลยบางคนก็จะทำให้ว่าอาหารไทยหรือถ้ามีโอกาสได้ไปลองทานร้านอาหารไทยหลายๆร้านในแอฟริกาใต้ก็จะรู้สึกว่าอู้รสชาติดีไม่ใช่ทำให้เหมือนเราคิดว่าทำให้คนต่างชาติกินเพียงทำให้คนไทยกิน
1: ครับอยากให้รอบช่วยเล่าอีกนึงว่าความประทับใจกับแอฟริกาว่ามันเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรมากที่สุดของแอฟริกา
3: ครับผมแอฟริกาเองเนี่ยถามจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับทวีปแอฟริกาแล้วเนี่ยความสำคัญคือว่ามันยังมีความน่าตื่นเต้นแล้วก็และยังมีอะไรให้เราค้นหาอยู่เยอะมากคือเป็นประเทศเป็นทวีปเป็นทวีปที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้จักมากปัจจุบันแม้ว่าคนไทยเองเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้นเป็นเรื่องปกติแล้วแต่การไปเที่ยวทวีปแอฟริกาหรือแม้กระทั่งการไปเที่ยวทวีปแอฟริกาใต้เองก็ยังน้อยปัจจุบันส่วนคนไทยไปเที่ยวแอฟริกาใต้อยู่ประมาณหลักพันประมาณ 3-4 พันคนต่อปีในขณะที่เขามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยจะเป็นแสนแล้วครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแอฟริกาเองยังมีความน่าม ีความน่าสนใจกัน
1: มากเลยนะคร
3: ับ ผมอยู่มาจะ3ปีแล้วในได้ไปท่องเที่ยวในทั้งในแอฟริกาใต้และหรือในประเทศในทวีปเองเนี่ยก็เห็นได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจอย่างมากมีทั้งมีครบทุกอย่างจะให้เที่ยวต้องเที่ยวอะไรอย่างแอฟริกาใต้เขาก็มีชื่อเสียงทั้งเรื่องเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวสำคัญเช่นเคปทาวน์ซึ่งมีความสวยงามอย่างมากหรือว่าซาฟารีสำคัญเช่นครูเกอร์เนชั่นแนลพาร์คซึ่งเป็นซาฟารีระดับเวิลด์คลาสของแอฟริกาใต
1: ้
3: ก็เป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญนอกจากนั้นเองเมืองต่างๆในพิทอเรียก็มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานมันก็ทำให้เราแม้กระทั่งพิทอเรียคือเมืองหลวงเองก็แม้จะไม่ใช่เมืองใหญ่เมื่อเทียบกับโจฮันเนสเบิร์กหรือเคปทาวน์แต่ก็มีอะไรให้ทำอยู่เยอะมากนะครับ
1: ท่านี้พอพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวเราอยากให้รอฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวไทยว่าก่อนที่จะไปแอฟริกาใต้เนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
3: ครับผมแอฟริกาใต้เองเนี่ยเราข้อดีของไทยแอฟริกาใต้มีความสัมพันธ์ค่อนข้างใกล้ชิดนะฮะทำให้ปัจจุบันเนี่ยเรามีความตกลงการยกเว้นการตรวจลงตา30วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถสามารถเดินทางไปแอฟริกาใต้โดยไม่ต้องขอตรวจลงตาหรือวีซ่าเนี่ยไปท่องเที่ยวได้30วันซึ่งทำให้มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็การเดินทางเดี๋ยวนี้เที่ยวบินแม้ว่าโอเคว่าณขณะนี้อาจจะยังไม่มีเที่ยวบินตรงกรุงเทพโจฮันเนสเบิร์กซึ่งเราก็หวังว่าในอนาคตจะกลับเส้นทางนี้จะกลับเปิดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเส้นทางอื่นบินผ่านก็สะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วมีหลายไฟล์ต่อหลายเที่ยวบินต่อวันนะครับการเตรียมตัวแน่นอนก็หนึ่งก็คือแอฟริกาและแอฟริกาใต้เนี่ยอยู่นอกเขตที่เรียกว่าเขตไข้เหลืองเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องฉีดไข้เหลืองหรือสมุดวัคซีนไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความไม่ประมาทถ้าหากจะต้องการที่จะป้องกันก็สามารถฉีดไปก่อนก็ได้สองคือในเรื่องของแน่นอนว่าแม้แอฟริกาใต้เนี่ยจะผ่านจะประเทศที่ค่อนข้างพัฒนาแล้วมีระดับการพัฒนาสูงสุดในทวีปแอฟริกาแล้วแต่ว่าก็ยังมีความปัญหาโดยเฉพาะเรื่องก็ต้องยอมรับว่ายังมีปัญหาอยู่เรื่องอาชญากรรมเรื่องความไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปก็ต้องระมัดระวังตัวเช่นไม่สิ่งของมีค่าอะไรเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่โชว์เงินทองที่เราเอาไปอะไรเงี้ยนะครับหากสามารถที่จะใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิตหรืออะไรหรือไม่ต้องพกเงินสดก็สามารถทำได้เพราะระบบธนาคารของแอฟริกาใต้มีพื้นฐานระบบธนาคารที่ค่อนข้างดีมากๆไม่ต้องกลัวแล้วก็มีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหากที่ไม่จำเป็นต้องพกเงินสด เราก็สามารถที่จะใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรไปได้เลยแล้วก็การเดินทางก็ให้ระมัดระวังไปจุดสำคัญที่มีคนเยอะๆสนามบินหรือว่าการเดินทางทางรถทางอะไรของเราก็ไม่ควรที่จะทิ้งไว้ในรถหรืออะไรนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่ออันนี้ทั้งนี้เท่านั้นเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็

0: ส่วนตัวของมีค่าพาสปอร์ตอะไรเก็บไว้กับตัวเก็บไว้ให้เรียบร้อยหรือว่าไม่งั้นเนี่ยใส่เซฟไว้ที่โรงแรมก่อนออกไปเที่ยวใช่
1: อันนี้ย้อนกลับไปถามอะค่ะว่าถ
2: ้
1: าจะเป็นตอนนี้เมื่อกี้ฝากถึงนักท่องเที่ยวแล้วนะคะในส่วนของพวกนักลงทุนหรือนักธุรกิจที่สนใจที่จะไปเปิดตลาดแอฟริกามีอะไรที่เป็นศักยภาพหรือสินค้าส่งออกของไทยที่น่าสนใจไหมคะที่ไปได
0: ้สำหรับไทยและแอฟริกาใต้เนี่ยเราปัจจุบันประเทศไทยได้ดุลกับแอฟริกาใต้เป็นหลักนะครับเนื่องจากสินค้าที่มีศักยภาพมากๆคือ1ชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไทยเราส่งออกแอฟริกาใต้นำเข้าจากไทยเป็นลำดับ2รองจากเยอรมันในชิ้นส่วนประมาณ 15% ชิ้นส่วนยานยนต์ 15% ในแอฟริกาใต้เนี่ยมาจากประเทศไทยแล้วก็ 40% มาจากเยอรมนีนะครับซึ่งจะทำให้เราเป็นคู่ค้าลำดับ1ใน10ของแอฟริกาใต้ด้วยซ้ำนั่นนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือเป็นอาหารแปรรูปครับผมแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็อย่างหนึ่งการส่วนการลงทุนเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็มีบริษัทที่สนใจไปลงทุนเกี่ยวกับการก่อตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้วด้วยนอกจากนั้นนี่ก็มีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับประมงแล้วก็เหมืองแร่ที่ยังแล้วก็การไอจิวเวลรี่นะครับพวกสินแร่โดยเฉพาะเพชรและทองคำ
2: ซึ่ง
0: ก
2: ็ยังมีเครื่องประดับ
0: ใช่ครับโดยเฉพาะแอฟริกาใต้ความเชี่ยวชาญของเขาคือทองคำแพลตินัมแล้วก็เพชรนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่า200ปีนะครับทำให้เขาเป็นผู้ผลิตหลักของโลกแล้วก็ยังเป็นผู้ค้าหลักของโลกผู้ส่งออกหลักของโลกก็ยังก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยังเป็นจุดน่าสนใจของแอฟริกาใต้อยู่นะครับครับผม
3: น่าสนใ
2: จมากใครที่สนใจไปลงทุนนะครับยังก็ติดต่อสถานทูต
0: ได้เลยครับ
2: ที่กรุงพิทอเรียได้เลยนะครับ
0: ครับผมใช่ครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีธุรกิจทั่วไปเช่นสปาและร้านอาหารเนี่ยนะครับซึ่งก็ยังมีศักยภาพเพราะว่าความนิยมไทยในแอฟริกาใต้ก็ยังมีอยู่มากนะครับและยังมีศักยภาพในการขยายตัวครับผม
2: อันนี้อยากให้รอฟช่วยฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนที่ดูรายการนี้อยู่นะครับว่าถ้ามีความฝันอยากเป็นแบบพี่รอฟเนี่ยน้องๆต้องเตรียมตัวยังไงบ
0: ้
2: าง
0: ก็หลักๆนะครับก็ถ้าสนใจแน่นอนก็เหมือนเส้นทางในการที่จะเป็นนักการทูตนะครับก็เมื่อมีการเปิดสอบให้สอบนักการทูตเราก็เตรียมตัวอ่านหนังสือหรือถ้ามีเปิดติวหรืออะไรเราก็ไปเปิดติวหรืออะไรโดยสิ่งอีกสำคัญอันนึงก็คือภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างน้อยก็ต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ฝึกฝนให้ฝึกฝนให้ดีนะครับเพราะว่าเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษเยอะแล้วก็นอกนั้นเองก็พอเราเข้ามาเราก็สามารถที่จะทำต่อไปได้เพราะว่าเราจะได้ทำในว่าจะเป็นนักการทูตเราจะมีแคเรียร์พาสยังไงต่อไป
2: ก็คือน้องๆก็ต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เก่งๆนะครับถ้าอยากเป็นแอสทรอฟในอนาคตนะครับ
3: วันนึงอาจจะมีแอสทรอฟตัวเล็กๆที่ตามรอยใช่ไหมคะไปเป็นนักการทูตที่แอฟริกา
2: ก็เป็นไปได้นะครับ
3: วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอัสรอฟมากนะคะที่วันนี้บินกลับมาจากแอฟริกาใต้เลยใช
2: ่กี่ชั่วโมงครับเนี่ย
0: 19
3: ยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยมาออกรายการเราก่อนแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณอัสรอฟเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้ก็ได้ให้ข้อมูลที่เรียกว่าครบถ้วนแล้วก็รอบด้านมากเกี่ยวกับแอฟริกาใต้นะคะค่ะและรายการของเราก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาจะเป็นอะไรจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรงั้นโปรดติดตามนะคะรายการของเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุสรานรมสรานรมเรดิโอหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอค่ะค่ะในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
2: เราทั้ง4คนก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดผิดถูกๆนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าได้เรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆนะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงว่านะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเล่นะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเล่นะอันนี้อะไรดาบาเล่เห็นไหมคะเล่เนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั่นค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจากไหนเบกาเลจากไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่แบบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆเราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั้นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปเล่าเลนะคะดาเปเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตเบเล่าเลอัตเตเบเล่าเลอัตเตแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตเบเล่าเลเห็นไหมคะเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบเล่าเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลอ้าวมิมิบอกว่าจะไปพม่าอ่ะมิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังโกตัวมาเลเปโดยังโกตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบเล่าเลดาเปเล่าเลอันนี้ใครล่ะมีคนแอบอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหม

0: เบตูเลดาเบตูเลนะคะคำถามที่เราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่เลเราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี้ยเราต้องจำแค่ยันเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยากลับกันกับทันทายค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยังโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงปาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมย่างกุ้งนะฮะย่างโกงก็คือย่างกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุยังโกตัวมาเลนะทำไมจะไปย่างกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
1: ซันดาทีนี่ลาราพาพี่ลงน้ำจาดเลย
2: กายยังไปไหนรู้บ้าเสีย
1: ดาเนี่ยซาร่าโกเป็นนี่ปูมาเลย
2: น้องเนี่ยสูบีบาบี
1: ดีซาร่าโกปูดูเนี่ยตัวเองรู้ตัวเลย
2: ฮิ่งๆทำไมต้องยาวแทนเราด่าบ้า
1: ก้าวไปเลยเสียเศร้าหนิแม
2: ่เขาแก้บ้าเสีย

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบทห่างไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจะแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้

เริ่มต้นจากประโยชน์บอร์ดล็อกแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาจ้าตู่ผิดป่าเดจะมาจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะผิดก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะผิดป่าเดป่าเดก็คือจุดประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยามวงผิดป่าเดจะมาสยามวงผิดป่าเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั่นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันเนี่ยเพียงจะมาซีกูชาวจีเม่มันเนี่ยเพียงจะมาซีกูชาวจีเม่หมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันเนี่ยเพียงก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันซีที่เป็นตัวคำนามนะคะซีกูก็คือ toMarket นะคะเช่าจีแปลว่าเดินดูนะคะเช่าจีก็คือตัวกริยาเช่าจีเมก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเปลี่ยนพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันแนบเพียงจะมาซีกูเช่าจีเมนะคะมันแนบเพียงจะมาซีกูเช่าจีเมแล้วก็มาดูที่แบบประโยชน์คำสารนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยคคำสารเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันแนบผิงซาเมเบลาพีบามันแนบผิงซาเมเบลาพีบานะพรุ่งนี้มันแนบผิงนะคะซาเมเบก็คือการสอบลาพีบามาตอบละกันนะคะก็มันแนบผิงซาเมเบลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมิอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทน้อยอะไรเพื่อนเนี่ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรเพื่อนเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยของคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะโอ้ดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรเพื่อนนี่เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยโลยามาลาจะมาดีมาไทยโลยามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยโลยามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่นที่นี่จะได้ไหมคะลุยามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอก
ถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่า

မြန်မာစာတင်ပေးလို့ရမလားမြန်မာစာတင်ပေးလို့ရမလားเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูกันที่บทสนทนากันนะคะ

0: พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆอุดมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัด10รายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสัมมนาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้

0: แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
1: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

เรื่องราวรามายณะที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลกลายเป็นนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นถูกสืบสานผ่านกาลเวลาโดยมีมนุษย์เป็นตัวแปรจนแตกแขนงเป็นสายใยความสัมพันธ์ยึดโยงอยู่กับสิ่งต่างๆรอบตัวในหลากมิติไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนที่อยู่ร่วมตลอดจนการปกครองที่มีกษัตริย์และรัฐเป็นผู้ค้ำจุนหนุนนำความสัมพันธ์เหล่านี้ก่อ

เกิดเป็นการสืบสารและส่งสารคำสอนที่สอดแทรกเรื่องราวรามายณะจากรุ่นสู่รุ่นจากรัฐสู่ประชาชนจากคนถึงคน

0: สืบสานและส่งสารนาฏกรรมรามายณะเรื่องราวของรามายณะที่ผันผ่านกาลเวลากลายมาเป็นยามะสะดอแห่งเมืองพญาปงกลายเป็นสายใยสารสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชนสายใยที่ว่าไม่ได้มีอยู่เพียงระนาบเดียวแต่ยังยึดโยงไปในหลากมิติกลายเป็นสายใยความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นในบ้านโกซออู่เป็นทั้งพ่อลูกและสามีส่วนนอกบ้านก็รับหน้าที่เป็นทั้งผู้ดูแลสำนักงานคณะละครยามะซะดอควบไปกับการสวมบทบาทนักแสดงในบทหย่าวนะหรือยักษ์ทศกัณฐ์พร้อมทำงานประจำหาเลี้ยงครอบครัวในธุรกิจรถตู้รับส่งประจำเมืองแต่ไม่ว่าจะนอกบ้านหรือในบ้านชีวิตของโกซออูดูเหมือนจะไม่อาจแยกออกจากเรื่องราวของยามะซะดอได้เพราะทั้งพ่อและลูกชายของเขาก็ผูกพันอยู่กับยามะซะดอกันทุกคนด้วยสายใยแห่งครอบครัวกลายเป็นตัวกลางผู้ส่งสารแห่งยามะซะดอกว่า4ชั่วคนแล้วที่ครอบครัวของโกซออูได้โลดแล่นอยู่บนเวทียามะซะดอนี
1: ้เอาพูดอีกรอบสิพูดอ่ะสิพูดอ่ะดาใบแม้ตึกพี่รอที่ยောက်แต่เนี่ยยังไม่เข้าไซบ้าบ่ไซบ้าดิมาปาวินเลยไอ้มาปาวินได้ด้วยตูเนี่ยสะหน่วยพี่แล้วเอาอไปงาบ่ดีกรุ๊ปนี้มาชื่อในดูเดียวဖြစ်ได้ด้วยวาทนาแล้วป่าเลยเอาดีมาอารมณ์เนี่ยญีกุมมองมาตังเงินนี่อกลงอ่ะดีมาไว้ชื่อจ๋าเลยสรเอาไอ้นี่อ่ะนี่ซะพี่แล้วดีกุมมองมาเราใส่ဝင်ซ้ําหมู่อ่ะဖြစ်ခဲ့တာဗောကျွန်တော်ဒီยามาซတ်ကိုซะပြီးတော့ကတာဗောလေยามาซากุซักกะเนี่ยก็ส่วนเองอกุส่วนเอง250ยามาเมนทาဖြစ်တူးဆောင်လာဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီညမှာနေတဲ့တွေ့ยามาဇန်ကတော့ခလေးဘွားတော့မလွတ်ကင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ยามาเมนทาဖြစ်တူးဆောင်လာတာဒီနေ့ဆိုရင်250ပြည့်ဟုတ်တယ်
0: แต่วันที่โกซออู่ลืมตาดูโลกยามาซะดอก็เสมือนเป็นสายสะดือเส้นที่สองในชีวิตพอย่างเข้าวัยรุ่นเขาก็กลายหนึ่งในโลกแห่งยามาซะดอแต่สำหรับโกซออู่ยักษ์ไม่ได้เป็นแค่บทบาทหนึ่งในเรื่องราวแต่เป็นที่พึ่งทางใจเมื่อความยากลำบากทำให้ชีวิตนั้นยุ่งยากเขาจะตั้งจิตอธิษฐานทำความดีถือศีลละเนื้อสัตว์และขอพรให้ยักษ์เป็นผู้นำทางให้ผ่านพ้นอุปสรรคเริ่มต้นจากแสงสีดนตรีและความอึกกระทึกที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาชมยามะซะดอแต่เมื่อการแสดงจบลงความคิดของใครหลายคนยังวนเวียนถึงเรื่องราวที่เพิ่งดูผ่านไปสำหรับใครบางคนยามะซะดอกลายเป็นเวทีที่สอนเรื่องราวการใช้ชีวิตตามทำนองครองธรรม

0: ทิสุรากาตาหรือโซโลเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของเกาะชวานาฏกรรมรามายณะของที่นี่จึงถูกสืบสานในอีกรูปแบบหนึ่งความเป็นธุรกิจเริ่มเข้ามามีบทบาทแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ากลิ่นอายและจิตวิญญาณของวัฒนธรรมท้องถิ่นจะจางหายไปตามการเติบโตของเมืองตรงกันข้ามเรื่องราวทางเศรษฐกิจนี้เองที่กลายเป็นแรงผลักดันให้องค์ประกอบต่างๆในนาฏกรรมรามายณะขึ้นมามีบทบาทในเวทีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองโซโลเรื่องราวรามายณะที่นี่นิยมเล่นเป็นการแสดง2รูปแบบคือวาหยังกูลิตและวาหยังโอรังในตอนที่แล้วเราได้พบกับคนเบื้องหน้าอย่างเหล่านักแสดงบนเวทีไปแล้วการเดินทางครั้งนี้ทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคนเบื้องหลังกันบ้างครับวาหยังกูลิตเป็นศิลปะการแสดงที่ใช้หุ่นหนังในการเล่าเรื่องเสน่ห์ของวาหยังกูลิตกระตุ้นความสนใจให้ฮาเรียนโตเข้าสู่วงการช่างทำหุ่นหนังมืออาชีพและเปิดเป็นกิจการทำหุ่นหนังด้วยประสบการณ์กว่าครึ่งชีวิตสำหรับฮาเรียนโตหุ่นหนังที่ทำขายเป็นอาชีพจึงมีทั้งมูลค่าและคุณค่าไปในเวลาเดียวกัน
1: Dia kan adiknya Jojo Muka, dia membela yang benar, ikut ke Ramayana, itu.
2: Jojo, saat mana yang paling suka Ramayana-nya? Saat perang, atau saat cinta, atau saat apa?
1: Lah, ya kalau Ramayana-nya itu ya saat perang, itu umpamanya pas Jojo Muka.
2: Bagaimana
1: sih? Kan wayang ada berapa versi?Versi Cirebon itu ada wayang sendiri, Jogja ada wayang sendiri, terus Bandung golek wayang golek itu ya lah, Jogja ciri khasnya wayang lain, Solo udah berbeda, anu mana itu wayang Jombang itu ya lah, tapi bentuknya lain-lain. Tapi yang paling terkenal wayang itu semuanya.Anu dia Surakarta versi karena dalang paling terkenal kan Solo ya Solo Raya ya dalang ya dan harga jualnya dan...
0: ส่วนในวาหยังโอรังนักแสดงจะไม่สามารถสวมบทบาทของตัวละครอย่างสมบูรณ์แบบได้เลยหากปราศจากเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเพราะสิ่งเหล่านี้ใช้บ่งบอกพื้นเพและสถานะของตัวละครร้านช่างฝีมือฮาดิซูกิโมเป็นร้านขายเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงวาหยังโอรังนักแสดงคนไหนจะขึ้นแสดงเพียงมาที่นี่ที่เดียวก็สามารถจับจ่ายเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับได้ครบชุดโดยสินค้าในร้านนี้ผลิตโดยช่างฝีมือในละแวกบ้าน
3: Ini adalah bisnis keluarga home industry dari bapak dulu mencari ilmu di tempatnya Pak Le itu tahun 1977 dari tahun 1977 ikut Pak Le kemudian berdiri sendiri tahun 1989 kebetulan kita pemasaran kita penjualan sudah di Klewer.Dari Klewer, Pasar Solo, kemudian di Jogja, Pasar Meringharjo, kemudian kita ke luar kota, luar Jawa, dan kemarin sempat ke luar negeri, salah satunya Amerika, Jepang, kemudian Malaysia, Paris. Itu sini.
0: อีกฝากหนึ่งของเมืองโซโลเป็นที่ตั้งของโรงงานปาลูกองโซสถานที่ผลิตกองอักเก่งหรือคองขนาดใหญ่มองจากด้านนอกโรงงานนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นบ้านทั่วไปแต่เมื่อเดินเข้ามาด้านหลังของตัวบ้านก็จะพบกับห้องที่เป็นโรงงานซ่อนอยู่ด้านในหลบเลี่ยงสายตาของผู้มาเยือนกองอักเก่งนี้จะถูกใช้บรรเลงเป็นส่วนหนึ่งของวงกาเมลัน อันเป็นส่วนประกอบสำคัญของการแสดงวาหยางกูหลินและวาหยางโอรังวงกาเมลันได้รับยกย่องว่าเป็นดนตรีแห่งโชวาและชาติอินโดนีเซียโดยเกาะโชวาถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องสำริดและโลหะต่างๆที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่ง

0: ในภูมิภาคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโรงงานปาลูกองโซเป็นโรงงานหนึ่งที่ผู้คนจากหลากท้องถิ่นในอินโดนีเซียและต่างประเทศเลือกสั่งทำกองอาเก่งไปใช้งานเพราะขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพและการบริการการทำกองอาเก่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยประสบการณ์และองค์ความรู้จากการลงมือทำความรู้เพียงทฤษฎีไม่สามารถขึ้นรูปกองอาเก่งให้เป็นกองอาเก่งได้
1: Tidak. Saya bukan keturunan pokoknya. Jadi kita kerja di tempat gamelan gitu aja. Lama-lama kita bisa dan banyak kenalan. Terus kita dapat.
2: Ya sebelum Bapak bangun pabrik ini, Bapak kerja di luar itu berapa lama?
1: Sekitar 20-an tahun.
2: 20-an tahun. Kau pramandi sepi.
1: Jadi kita sudah kerja 20-an tahun. Tahun 1995 saya mandiri sendiri. Sampai sekarang.
2: Sudah berapa lama?
1: Ya dari tahun 95 itu sampai sekarang berapa itu sudah hampir 5, 20-an 3 tahun.
2: Bapak rasanya gimana kerjaan bikin pegelang ini? Gembira atau gimana?
1: Ya, ada gembiranya. Kita kan penghidupan saya dari gamelan, bikin pengrajin ini. Kalau nggak ada pesanan juga susah. Cuma ini cari generasi penerusnya yang bikin di belakang itu sulit untuk tenaga supaya belajar bikin gamelan itu sulit sekali.
0: สำหรับเมืองโซโลความสมบูรณ์แบบของนาฏกรรมรามายณะเกิดขึ้นได้โดยรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆจากหลากแวดวงเกื้อหนุนกันและกันผู้คนแห่งเมืองจึงกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยสายใยแห่งนาฏกรรมที่ประเทศไทยรามายณะจากอินเดียถูกนำมาต่อยอดจนกลายเป็นวรรณกรรมชิ้นใหม่ที่เรียกว่ารามเกียรติ์วัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนระหว่างรามายณะและกษัตริย์ไทยในฐานะของพระรามอวตารทำให้เกิดการแสดงเทิดพระเกียรติอันเป็นศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลายแขนงแม้จะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงรูปแบบตลอดจนวิธีการแสดงและเรื่องราวที่ใช้นำมาแสดงอย่างรามเกียรติ์อยู่เช่นเดิม

0: ลีลาแผลงฤทธิ์ลิงโลดของตัวลิงและท่วงท่าการต่อสู้อันขึงขังของตัวยักษ์บนดนตรีหน้าพาดเพลงเชิดคือฉากหนึ่งของการแสดงโขนที่สะกดสายตาเด็กชายได้ตั้งแต่แรกเห็นเรื่องราวของรามเกียรติ์ที่ได้รับการปลูกฝังจากผู้เป็นลุงและความฝันในการเป็นครูโขนทำให้อธิรักษ์รักและหลงไหลในศิลปะแขนงนี้จนตัดสินใจขอที่บ้านมาสมัครเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
1: ์ไปเห็นคณะหนึ่งครับเขาไปเล่นโขนงานวัดก็เห็นว่ามันสนุกดีก็มีตีลังกาอะไรพวกนี้ครับมีลบกันก็เห็นว่ามันสนุกดีก็เลยอยากจะลองเล่นมั่งอยากรู้ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าแล้วพอลุงเริ่มเล่าให้ฟังเขาบอกว่าให้สืบสานวัฒนธรรมไทยผมก็สนใจอยากเรียนโขนเลยมาเรียนที่นี่เขาสอนให้เป็นครูโดยตรงผมก็เลยอยากจะเป็นครูเพราะอาผมก็จบจากที่นี่ไปเหมือนกันถ้าเป็นครูผมก็อยากทำตามอาเห็นว่าอาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ก็เลยทำให้ถึงที่สุดครับก็อีกยาวไกลครับแค่นี้ยังเป็นก้าวเล็กๆอยู
0: ่สำหรับอธิรักษ์และเพื่อนนักเรียนโขนการฝึกฝนท่วงท่าขั้นพื้นฐานคือสิ่งสำคัญของการเรียนในระดับเริ่มต้นในแต่ละวันพวกเขาจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักจนจดจำท่าทางและบุคลิกของตัวละครได้อย่างแม่นยำแม้จะมีความเหนื่อยล้าไปบ้างแต่ความรักที่มีให้กับโขนก็เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถก้าวผ่านความยากลำบากและอุปสรรคเหล่านั้นมาได
2: ้ไปดูคนหน้าไปจ้ะ
1: ผมคิดว่าจะเลิกอยู่นึงคือมันเจ็บมากอะผมคิดว่ามันไม่ไหวแล้วอะก็ทำตามที่อาบอกเลยดูเพื่อนผมต้องคิดในใจว่าทำไมเราทำไม่ได้สู้ก็สู้ไปนั่งร้องไห้คนเดียวในห้องครั้งนึงครับแล้วผมก็ไม่ร้องไห้เลยจากตอนแรกทำไม่ได้ตอนนี้ก็ทำได้แล้ว
2: ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเยอะเลยไหม
1: ครับ
2: มันเปลี่ยนไปยังไงบ
1: ้
2: าง
1: ก็รู้สึกมีเพื่อนรู้สึกสนุกครับแล้วก็ยิ่งมีเพื่อนก็ยิ่งสนุกยิ่งมีเพื่อนแบบอยู่ด้วยแบบทำท่าออกท่าไปด้วยกันไปด้วยกันเนี่ยก็สนุกดี
3: การยากของโขนของพวกผมรู้สึกว่าคือการถีบเหลี่ยมอย่างเมื่อเช้าได้ถ่ายทอดไปแล้วที่ผมถีบเองนั่นอ่ะคือแบบมันเป็นเลยสุดๆของลูกผู้ชายอ่ะมันเจ็บมากแต่พอผ่านตรงนั้นไม่ได้อ่ะมันผ่านคือการสอนโขนเนี่ยการเรียนเหนื่อยนะต้องอดทนเรียนโขนต้องอดทนท่องไว้ในใจอย่างเดียวเด็กจะมีภาวะความเป็นเด็กความมีเพื่อนการเล่นเกมเล่นคอมแต่เขาจะมีกิมมิคที่ว่าเขามาชอบในความเป็นโขนเป็นศิลปะถ้าเด็กไม่รักผมบอกเลยนะไม่เกินม.3 ม.1 เผลอๆเทอมหนึ่งเนี่ยเขาออกเองอัตโนมัติเพราะว่าการบางคนเนี่ยเขาได้ไปเรียนได้สัมผัสความเป็นโขนก็คือไปเรียนที่สถาบันต่างๆที่มีการเรียนการสอนไปนอกวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าอุ๊ยเขาได้เป็นโขนแล้วนะแต่พอมาเรียนที่นี่ครับที่นี่คือที่ให้คุณสืบสานอนุรักษ์และถ่ายทอดมันจะแตกต่างแตกต่างกันแน่นอนคือคุณจะต้องเรียนหนักเรียนจำและคุณต้องสอนคนได้คุณไม่จำเป็นต้องนำสวยหรอกครับคุณไม่จำเป็นต้องได้ออกงานเยอะหรอกครับแต่คุณสอนคนได้นี่โอเคแล้วสอนยังไงให้เขาเป็นไปสอนตามที่ต่างๆได้แต่พอถึงเวลาตัวคุณเรียนคุณก็ต้องเรียนหนักต้องจำแม่นๆจำไม่ได้จดมันถึงว่าเรียนนี้เนี่ยทุกอย่างเข้มข้นหมด
0: ที่ปลายทางความฝันของอธิรักษ์บนเส้นทางการเป็นครูโขนประสบการณ์คือสิ่งที่เขาต้องสั่งสมและการขึ้นแสดงบนเวทีก็เป็นด่านหนึ่งที่อธิรักษ์จำเป็นต้องผ่านไปให้ได้แต่การเป็นนักแสดงโขนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดศิลปินของสำนักการสังคีตเล่าให้ทีมงานฟังว่าถึงความยากลำบากที่พวกเขาต้องใช้เวลานานร่วม10ปีในการฝึกฝนร่างกายและทำความเข้าใจกับบุคลิกและลักษณะนิสัยของตัวละครในรามเกียรติ์ก่อนที่จะมารับบทเป็นลิงยักษ์หรือตัวละครเอกอย่างพระรามสำหรับคนโขนแล้วท่วงท่าและบทบาทการแสดงคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้โขนน่าดูท่าไร้รำที่ชดช้อย ทว่าก็หนักแน่นเหล่านี้เป็นท่วงท่าชั้นสูงที่เหล่าคนโขนสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยดังนั้นท่วงท่าของโขนเมื่อ400ปีก่อนเป็นอย่างไรท่วงท่าการไร่รำของโขนในวันนี้ก็ถูกถ่ายทอดต่อๆกันมาเช่นนั้นการคัดเลือกตัวแสดงก็เช่นกันผู้แสดงโขนจำเป็นต้องผ่านการคัดเลือกที่ถูกจัดขึ้นอย่างเข้มข้นเพื่อเฟ้นหานักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทนั้นมากที่สุดซึ่งอาจจะมี1หรือ2คนต่อ1บทบาทก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของตอนที่นำมาใช้แสดงเป็นเวลากว่า200ปีแล้วที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรได้ดำเนินภารกิจการสืบสานการแสดงโขนในเมืองไทยความวุ่นวายและการสั่งแต่ละขั้นตอนที่ทุกฝ่ายต่างขมักขม้นเตรียมการก่อนการแสดงจริงจะเริ่มแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้คนจากหลายภาคส่วนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ร่วมกันรังสรรค์องค์ประกอบต่างๆจนกลายเป็นการแสดงโขนอันตระการตาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแม้ว่าโขนจะไม่ได้รับความนิยมมากเหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเขาก็ยังคงดำเนินภารกิจสืบสารและเผยแพร่นาฏกรรมแขนงนี้ต่อไปเพียงเพื่อหวังให้นาฏกรรมประจำชาติอย่างโขนยังคงอยู่คู่เมืองไทยเช่นเดียวกับในเมียนมาและเมืองโซโลในอินโดนีเซียที่กลุ่มคนเล็กๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้นาฏกรรมรามายณะยังคงอยู่คู่กับชาวท้องถิ่นในวันที่นาฏกรรมรามายณะได้ถูกบดบังโดยการบันเทิงรูปแบบต่างๆของคนยุคนี้ทว่าคนกลุ่มหนึ่งกลับรู้สึกว่านาฏกรรมเหล่านี้มีความงามที่มาจากความประณีตและจิตวิญญาณของผู้แสดงอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของอุตสาคเนที่คู่ควรต่อการศึกษาและไม่ควรจะเสื่อมสลายหายไปตามกาลเวลา

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ามารถเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นคนที่เสียสละก็คือคุณครูเขาเสียสละที่จะไม่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนเดินแพ
1: คุณครูมาดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเด็กได้ดีมากนอกจากจะสอนในวิชาการได้ดีแล้วครูมาดยังสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
2: ในความเป็นครูสามารถ

0: มีครบเลยครับมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมอยากเป็นครูที่ดีเหมือนแกนะครับ
1: เดี๋ยวมันก็จะสันอยู่ในสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2มีอีก1สาขาที่เรือนแพสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นมีชุมชนเรือนแพทำการประมงอยู่ในเหนือเขื่อนภูมิพลแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่จำนวนมากสมัยก่อนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือผู้สมัครนี่ตั้งแต่เปิดมาน่าจะนานที่สุดที่สาขาเรือนแพผู้สมัครท่านตั้งแต่สมัยเป็นครูอัตจ้างมาเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบแล้วก็บรรจุลงที่โรงเรียนก็จะสันสาขาเรือนแพนั่นเลย
2: รายการสารคดีของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณครูธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนโลกของเด็กๆบนเรือนแพรวมไปถึงคนรอบข้างของเขาเนี่ยให้ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นค่ะบุคคลที่ได้กำลังกล่าวถึงเนี่ยเขาเป็นใครและสามารถเปลี่ยนโลกของคนกลุ่มนี้ได้ยังไงไอด้าได้ส่งน้องปั๊มนะคะเป็นตัวแทนไปติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันถึงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเลยค่ะ
3: ครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสดอำเภอลี้นะครับที่เรานัดเจอครูสามารถไว้นะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นที่ตลาดสดเพราะปกติเวลาเราเจอคุณครูปุ๊บต้องไปที่โรงเรียนหรือเปล่าครับเอางี้ละกันเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยทั้งหมดเข้าไปถามครูกันครับไปครับ
4: หมูแดง150
5: 130
4: โอเค
3: ครูสามารถสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: ครูทำไมเราต้องเจอที่ตลาดอ่ะครู
4: ทุกๆวันจันทร์เนี่ยผมก็จะเข้ามาซื้อของที่ตลาดนี้เพื่อจะไปโรงเรียนครับผม
3: เดี๋ยวผมช่วยถือนะครับ
4: ได้ครับผม
3: โอเคครับเดี๋ยวผมช่วยได้ต่อครับ
4: เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันครับ
3: ได้ครับผมของนี้ไว้ตรงไหนครับข้างหลัง
4: โอเคไหนผมขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวไปซื้อน้ำกลั่นกับ
3: น้ำกลั่น
4: อาหารไก่เพราะว่าที่โรงเรียนเลี้ยงไก่ไก่ไข่ด้วย
3: อันนี้เด็กๆเราปุ๊บมีไก่อีกม
4: ี
3: ของคุณ
4: ไก่เพราะเราไม่ซื้อไข่เพราะว่าเรามีไข่ที่โรงเรียนอยู่แล้ว
3: อ๋อแสดงว่าโรงเรียนมันก็มีวัตถุดิบส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคร
4: ับ ใช่ก็มีแปลงเกษตรบางส่วนอยู่แล้วที่จะเป็นพืชผักสวนครัวมาใช้กินได
3: ้โอเค
4: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูกัน
3: ได้ครับครู
4: สวัสดีครับสั่งอาหารไก่ไข่หนึ่งกระสอบครับ
3: ครูครับแล้วอาหารที่ครูซื้อไปอาหารไก่นะครับ
4: ครับผม
3: มัน1กระสอบนี้มันอยู่ได้นานไหมครับ
4: ประมาณ1เดือน
3: 1เดือน
4: ครับสำหรับจำนวนไก่ที่ครูมาเลี้ยงเนี่ยไก่เราเลี้ยงไม่เยอะมีประมาณ10กว่าตัว15ตัวรู้สึกตอนนี
3: ้แล้วนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกครับ
4: ที่แพก็จะเลี้ยงปลา
3: ครับ
4: ปลูกผักบนแพลอยน้ำนะครับแล้วก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก
3: ่ครูครับอย่างปลาโอ้เราเข้าใจเนาะมันเป็นแพอะไรเงี้ยแต่ไก่เนี่ยครับครูคือยังไงครับไปอยู่บนแพได้ไงครับ
4: คือเราจัดกรงให้เขาอยู่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยครูมาเคยซื้อไข่เนี่ยถ้ามาตลาดต้องจองแล้ว2แผงถึง3แผงให้ครบ1อาทิตย์อะไรเงี้ย
3: ครับผม
4: แต่พอเราคิดอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงไก่ล่ะเด็กก็จะได้ความรู้นะ
3: ครับผม
4: ได้ความรู้ว่าเด็กจะให้อาหารไก่ตอนไหนให้น้ำตอนไหนยังไงดังนั้นว่าเขาก็จะดูแลไก่ดังนั้นตรงเนี้ยจะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กได้รับ
3: มันเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งป่ะคร
4: ับใช่เป็นวิชาทักษะชีวิต
3: ทักษะชีวิต
4: ครับเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
3: ้
4: ดังนั้นก็เลยว่าโอเคเลี้ยงไก่ก็ซื้อไก่มาเลี้ยง
6: เข้ามาแรกๆเนี่ยนะมันก็เนี่ยโอ้โหโหดมากทางนี้เขาเรียกว่าเป็นทางเปลี่ยนเด็กที่มาจากเรือนแพเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมา1วันหรือ2วันก็หายไปเป็นเดือนก็มีทางท่านผอ.เล็กรัตนสุรังตอนนั้นท่านเป็นคนที่เปิดแล้วก็เบิกแล้วก็ให้ค่าที่จะอุดหนุนและช่วยเหลือแพหลังแรกนี่จะทางสปจ.สมัยนั้นนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไปขอเช่ากับยายแก้วเลยเปิดเป็นห้องเรียนเรือนแพขึ้นตอนนั้นมีแต่น้ำกับฟ้ามันลำบากทั้งที่อยู่ที่กินทั้งแพแล้วก็การเดินทางลำบากมากนะลงไปถ้าจะพูดถึงว่าใครอยากลงไปไม่มีคนลงไป
4: ลงมาเอานี้ก็เลย
7: เอ้ย
4: ไหวเหรอ
7: ไหว
4: โอ้โห

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่บนฝั่งนะครับซึ่งกำลังจะนั่งเรือเพื่อไปยังโรงเรียนเรือนแพนะครับคุณมาศครับปกติต้องเดินทางเรืออย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผม
1: ที่โรงเรียนก็คือต้องอาศัยเรืออย่างเดียว
0: เรืออย่างเดียว
1: ทางอื่น
0: เดินทางนานไหมครับครู
1: จากที่นี่ที่ท่าเรืออุทยานแห่งชาติแก่งก้อเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้เวลา40นาทีในการเดินทาง
0: 40นาทีใช่ไหมครับผม
1: ที่เป็นเรือหางยาว
0: ต่างจากเมื่อก่อนไหมครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เลย
1: เมื่อก่อนถามว่ามันจะมีสองฤดูก็คือฤดูร้อนเนี่ยน้ำจะแห้งตอนนั้นอาจจะได้เดินทางไกลคือต้องเดินเท้าด้วยนะครับ
0: คือต้องจอดเรือไว้แล้วก็เดินเท้าขึ้นไป
1: ต้องเดินเท้าลงไปหาเรือเพราะว่าจุดนี้จะไม่มีน้ำเลย
0: มันจะแห้งไป
1: แห้งมากครับตรงนี้ไม่มีน้ำเลยมีแต่ป่าไม้ก็จะต้องเดินไปรถก็ไปไม่ได้เพราะเป็นโคลนหมดเลยก็ต้องได้เดินกัน
0: งั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอฝากตัวกับภูมาศหนึ่งคืนได้ไหมครับผม
1: ได้ครับ
0: ผมจะขอพร้อมครับ
1: ครับผมเด็กๆมาลงเรือครับ

0: กว่าจะถึงโรงเรียนนะคะก็ต้องผ่านระยะทางไกลทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำไหนจะต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ค่ะแถมไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้จากพลังงานโซลาร์เซลล์เท่านั้นอีกแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณครูคนนี้ย่อท้อเลยค่ะเพราะเขาทำแบบนี้มาถึง12ปีแล้วค่ะ
1: รับของหน่อยครับตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเลนแพรแล้วนะครับผม

0: เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำเวรกันก่อนทำหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับ5 โมงงานต้องเสร็จหมดแล้วทุกคนจะไปรวมกันอยู่ที่หลังแพเพื่อช่วยครูมากครูน้อยทำกับข้าวเย็นนี้ครั้งที่แล้วใครของข้าวไม่สุกวันนี้ให้แก้ตัวโอเคเดี๋ยวชุดใครใส่ชุดนักเรียนอยู่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโอเคไหม
1: ชื่อเด็กชายทรงพลและโปวงชื่อเล่นชื่อโฟมผมมีหน้าที่รดน้ำผักครับ
2: ผมชื่อวนานีงุ้นชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับผมมีหน้าที่เลี้ยงไก่ครับ
3: ผมชื่อเด็กชายสุยาเกตหมูชื่อเล่นชื่ออามผมมีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ครับ
4: ผมชื่อเด็กชายสิงหาสังคำชื่อเล่นชื่อหมอยหน้าที่ของผมปั๊มน้ำครับ
5: เดี๋ยวผมจะรบกวนครูมากนะครับพาผมชมโรงเรียนตามจุดต่าง
0: ๆก็ห้องเรียนสาขาเรือนแพเรือนนี้เรียกว่าเรือนห้องเรียนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเรียนที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เราใช้ห้องเรียนเดียวในการสอนเด็กทั้งหมดถึงแม้จะเรียนชั้นอะไรก็จะเรียนที่นี่เพราะว่าเราใช้ระบบการสอนตัวต่อตัวก็จะมีช่วงชั้นที่เด็กเรียนก็ที่ต่างไปก็คือเด็กอนุบาลครับนอกนั้นก็จะเป็นเด็กประถม1ถึงประถม6
5: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนนะครับครู
0: ตอนนี้มีทั้งหมด6คนมีอนุบาล2คนป.4มี3คนแล้วก็ป.6อีก1คน
5: ครับ
0: นะครับก็รวมทั้งหมดเป็น6คน
5: นอกจากเป็นห้องเรียนแล้วเป็นอะไรอีกครับครูตรงนี
0: ้ที่นี่ตอนกลางคืนเด็กๆมานอนที่นี่นะ
5: อ๋อเป็นคืนนี้เป็นห้องนอนด้วยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับผมที่โต๊ะที่เก็บจัดเก็บเงี้ยเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็จะนอนเขาก็จะมีที่หลับที่นอนมาเป็นที่นอนของตัวเองกลางมุ้งนอนกันที่นี
5: ่ครับครูครับแล้วแบบนอกจากวิชาเรียนปกติตามตารางนะครับผมจำได้ว่าครูมาพูดถึงเรื่องวิชาทักษะชีวิตทักษะชีวิตมันคือวิชายังไงครับผมยังไม่เห็นในตารางเลย
0: ทักษะชีวิตเราจะใช้สอนในวิชาเสริมเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยเราจะใช้บูรณาการในการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นการงานและอาชีพที่เป็นหน้าที่ของเด็กที่เรือนแพที่เขาทำความสะอาดเขาทำอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยก็คือมีเขตรับผิดชอบมีแพที่รับผิดชอบของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะชีวิตทักษะหนึ่งทักษะที่สองก็คือการช่วยครูทำอาหาร
5: ครับ
0: ทักษะที่สามก็คือการปลูกผักดำรงชีพของตัวเองในพื้นที่ในข้อจำกัดที่อยู่บนน้ำ
5: แล้วตอนที่เข้ามาครั้งแรกเลยครู
0: ครับ
5: เป็นอย่างนี้เลยครับมีหลายหลังนี่ไหมครับ
0: ครั้งแรกเลยก็จะมีแพหลังข้างหลังหนึ่งหลัง
5: ครับ
0: ครับก็จะเป็นแพโล่ง
5: ๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายกิจกรรมผมอยากเห็นพวกแปลงผักไก่อะไรเงี้ยครูทักษะชีวิต
0: ได้ครับเชิญครับ
5: โอเคครับไปครับโอ้นี่คือในส่วนของ
0: อันนี้
5: เล้าไก่ครับ
0: เล้าไก่ที่เราเลี้ยงกันนะครับซึ่งเป็นทักษะชีวิตหนึ่งที่สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าเขาอะเรียนอย่างเดียวอะ

0: ก็จะมีมะเขือมีมะเขือเทศตรงนี้ชีวิตหรือว่าความเป็นครูของผมเกิดขึ้นที่นี่เพราะผมเมื่อก่อนผมสอนโรงเรียนเอกชนเนี่ยผมสอนเด็กมัธยมพอมาอยู่ที่เนี่ยผมสอนเด็กประถมเดือนแรกที่ผมมาผมอยากกลับนะเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ได้สักคนอ่ะจากที่ว่าเราสอนอยู่ในเมืองมาถึงนักเรียนขึ้นโจทย์บนกระดานนะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันทุกคนเอาสมุดขึ้นมาอ่านโจทย์ได้เขียนตามเราได้แต่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีใครอ่านหนังสือออกสักคนเขียนตัวหนังสือเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกเลยผมเลยเครียดมากเลยว่าเฮ้ยยังไงดีวะจะกลับหรือว่าจะอยู่เพราะว่าผมมองว่าถ้ากลับเนี่ยเราแพ้ใจตัวเองไว้ลองดูสักตั้งว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยว่าคิดอีกแบบนึงว่าเฮ้ยอย่างน้อยว่าเราไม่ได้จบครูมาโดยตรงเราจบวิทยาศาสตร์การกีฬาความเป็นครูของเรามีน้อยดังนั้นต้องเพิ่มความรู้ตรงนี้ด้านอันดับแรกยังไงก่อนทำให้เด็กที่นี่อ่านหนังสือให้ออกก่อนก็เลยไปเริ่มเซิร์ชศุกร์เสาร์อาทิตย์ขึ้นไปก็เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาสอนเด็กที่นี่ให้อ่านหนังสือให้เป็นก่อนอย่างแรกเลยผมบอกเลยผมไม่ทำอย่างอื่นนะผมขอสอนเด็กให้อ่านหนังสือเป็นก่อนผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีในการที่สอนเด็กให้มีความรู้เรื่องทักษะพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาที่เด็กบริบทแบบนี้ควรที่จะได้รับแล้วก็เรียนรู้โดยที่ไม่ต่อต้านเขาจะต่อต้านนะผมมาสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาไม่เรียนดีกว่าไม่รู้จะไปใช้อะไรไม่เรียนได้ไหมครู
1: ไม่เอาเลย
0: ไม่เอาคณิตศาสตร์ผมไม่เรียนได้ไหมครูผมเรียนไม่เก่งผมบอกเลยว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ทำไมเธอมีอาชีพขายปลาใช่ไหมใช่ครับเธอรู้จักตาช่างไหมรู้จักครับแล้วเธอดูเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วคิดตังเขาถูกไหมกิโลหนึ่งคูณเท่าไหร่คิดถูกไหมไม่ถูกครับจำเป็นไหมจำเป็นงั้นโดนโกงไหมโดนโกงดังนั้นเขาก็เลยคิดอยากที่จะเรียนเพื่อจะได้เอาตัวรอดโดยการที่ไม่อยากให้คนอื่นโกงตรงเนี้ยผมก็เลยว่าทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนี้หมดเลยจับมือเด็กเขียนหนังสือกอไก่หนึ่งคอผมก็มาทำตรงเนี้ยดังนั้นผมกลับออกไปหลังจากนั้นน่ะ1เดือนผมไปขอเรียนใบประกอบวิชาชีพครูอีก1ปีแต่พร้อมที่เสาร์อาทิตย์ออกไปเรียนหนังสือนะแต่ก็จันทร์ถึงศุกร์ก็มาสอนที่นี่จะทำอย่างเงี้ยอยู่1ปี
2: ใช้เวลานานมั้ยครูกี่ปีกว่าที่แบบมันจะหลักสูตรเริ่มลงตัวอ่ะการเรียนการสอนที่เราไปหาความรู้เพิ่มเติมมา
0: ปีที่5เราวัดผลได้ยังไงจากที่เมื่อก่อนเด็กห้องเรียนสาขาเรียนแพสอบวัดผลระดับชาติคือ O-net เนี่ยไม่ติดท้ายเขาเลยไปดึงคะแนนเขาลงมาคือถ้าว่าไปสอบเทียบเนี่ยก็คือจะดึงกลุ่มเด็กของโรงเรียนมันก็จะสารเนี่ยลงมาโดยที่เราเป็นจำนวนหนึ่งไปบวกดึงเปอร์เซ็นต์การคำนวณลงมา
2: เอาคะแนนเราไป
0: จนเขาบอกว่าเขตพื้นที่ขอให้แยกห้องเรียนสาขาเรียนแพ้ได้ไหมเพราะว่ามาฉุดคะแนนของเด็กโรงเรียนมันก็จะสารโอเคพอเขาเอาชื่อเด็กเรียนแพ้ออกมาให้ไปสอบแยกคะแนนการคำนวณต่างหากมันก็จะเห็นได้ชัดใช่ไหมพอปีแรกที่เขาให้แยกปุ๊บเนี่ยเด็กผมคืออยู่ท้ายตารางแน่นอนคะแนนจาก100เนี่ยอาจจะได้สัก30ต่อรายวิชาพอหลังจากนั้นอีก1ปีปีที่5เนี่ยขึ้นมาเลยรู้เลยว่าโรงเรียนบนฝั่งบอกว่าไม่ต้องแยกก็ได้มั้งโรงเรียนสาขาเรียนแพเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วคือเด็กอ่านหนังสือเป็นคำนวณเป็นคิดเลขเป็นอะไรทุกอย่างอ่านภาษาอังกฤษพออ่านได้อะไรเงี้ยผมได้เกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ว่าเป็นโรงเรียนที่ปอดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมก็บอกว่าเนี่ยห้องเรียนผมทำได้ดังนั้นทุกวันนี้ผมเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมทำก็คือเด็กทุกคนจะต้องมาอ่านหนังสือให้ผมก่อนวันทุกคนอย่างวันนี้พวกเราก็จะได้ดูว่าเด็กที่เนี่ยพอทำที่นอนอะไรที่หลับที่นอนอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะวิ่งมาหาครูแล้วเพื่อจะมาอ่านหนังสือ
2: ก่อนนอนต้องอ่าน
0: ก่อนนอนต้องอ่านหนังสือดังนั้นตรงเนี้ยเรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับผมคือไม่ใช่ปัญหาละดังนั้นว่าสิ่งไหนที่เราจะใส่เติมแต้มให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้เด็กของเราในอนาคตเป็นเด็กที่ดีได้มีพัฒนาการในทางที่ดี

0: ครูครับหลังจากที่ครูเสร็จสิ้นภารกิจส่งเด็กๆเข้านอนใช่ไหมครับน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของคืนนี้ไหมครับผมคือผมอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี
1: ่ครับ
0: คือเป็นคืนแรกของผมเลยครูที่มานอนบนแพครับ
1: ครับ
0: แล้วคืนแรกของครูครับที่เดินทางมาปุ๊บเห็นสภาพแล้วก็มานอนที่นี่คืนแรกเป็นยังไงครับ
1: จะทบทวนถามตัวเองตลอดว่ามาทำอะไรที่นี่วันที่มาเนี่ยก็คือวันที่พอมาส่งแล้วก็พอกลับ
0: แล้วก็ทิ้งเราไว้เลย
1: ก็ทิ้งไว้ที่นี่ขับเรือไม่เป็นไปไหนไม่ได้ก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรที่นี่ได้มั้งงานที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือทำความสะอาดห้องเรียนแพร่สองหลังซึ่งเป็นแพร่ห้องครัวแล้วก็แพร่ห้องเรียน คือทั้งอาทิตย์วุ่นมัวแต่เตรียมงานตรงไหนที่จะสามารถที่จะทำให้เป็นปรับบรรยากาศให้เข้ากับการเรียนการสอนจะทำตรงไหนจะติดบอร์ดอะไรตรงไหนก็ต้องทำหมดเลยต้องเตรียมเพื่อที่จะต้อนรับเด็กเข้ามาเรียนหนังสือทั้งที่ไม่รู้เลยว่าม
0: ีหรือเปล่าม
1: ีหรือเปล่า มีแต่กี่คนอะไรเงี้ย
0: แล้วช่วงแรกที่แบบครูบอกเราเตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมการสอนเต็มที่อะไรเงี้ยครับครูแล้วก็เราต้องออกไปตามหาเด็กๆเพื่อให้เด็กมีเด็กเรียนมาที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ปฏิเสธเราด้วยหรือเปล่าครับผม
1: มีครับผมผู้ปกครองที่เรียนแพร์เนี่ยจะมีอยู่อย่างคือเขาไม่ได้ไว้ใจครูที่สอนเพราะว่าหนึ่งถ้าปล่อยลูกมาก็คือลูกจะได้กินข้าวไหมความที่ผู้ปกครองเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจครูเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้เข้ากับชุมชนได้ให้เข้ากับผู้ปกครองนักเรียน
0: เห็นครูเคยเล่าว่าจริงๆเราก็แบบมีช่วงเวลาแบบออกเรือดึกๆเลยเพราะว่าเด็กป่วยไงครับครูอยากให้ครูเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
1: มีเหตุเกิดขึ้นกับเด็กก็คือลูกชาวประมงเนี่ยไม่สบาย
0: ครับ
1: นะครับอาหารเป็นพิษคือมาที่โรงเรียนเนี่ยเขาไปกลับไปกินข้าวที่แพเขาแล้วก็อ้วกอาเจียน อยู่ตลอดผู้ปกครองเขาก็ไม่อยู่แล้วก็เด็กก็อยู่กับผม5คนตอนนั้นน่ะเป็นช่วงฝนตกหน้าฝนด้วยก็เปียกฝนหมดอ่ะผมตอนนั้นยังขับเรือยังไม่ค่อยเก่งก็จะขอคุณลุงที่เนี่ยขับเรือให้แล้วก็เด็กๆก็ลงเรือด้วยกันกับเด็กที่ไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลแต่ก็คุณหมอก็บอกว่าอาหารเป็นพิษอย่างเง
0: ี้
1: ยนะก็เราก็ว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอาหารเป็นพิษ
0: ครูครับแล้วพ่อแม่ของเด็กว่าไงครับหลังจากที่แบบเราได้ดูแล
1: ครับผู้ปกครองเด็กเขาก็เป็นห่วงลูกแล้วก็เขาก็ดีใจที่เราให้ความสำคัญกับลูกเขาแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกคุณคนเดียวนะทุกคนที่ในเรือนแพก็เหมือนกันเพราะว่าเราดูแลทุกอย่างทั้งการกินการอยู่การป่วยทุกอย่างคือเรารับผิดชอบหมด
0: วันนี้รบกวนครูมาไปทั้งวันเลยได้มาตามติดชีวิตได้เห็นเด็กๆ คือรู้สึกดีมากเพราะเอาจริงๆแล้วผมเนาะเราเข้าใจความหมายของคำว่าเสียสละแต่เราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเสียสละมันต้องกว้างแค่ไหนมันต้องลึกแค่ไหนมันต้องยิ่งใหญ่แค่ไหนอย่างเง
1: ี้
0: ยจนแค่มาเดินเนี่ยโดยที่แบบครูไม่ต้องอธิบายเลยว่าความเสียสละคืออะไร เราได้เห็นทุกอย่างเห็นเด็กๆเห็นสิ่งที่ครูทำมันผมซูมมันตอบคำว่าเสียสละได้แบบยิ่งใหญ่มากจริงครับ

0: gua.
1: หัวรออ่ะสะกดดิ
2: หัวรอ
1: สระอะไร

พอถึงยามเช้านะคะเด็กๆ เขาก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมรับกับวันใหม่ค่ะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆ กับครูมาศเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนวิชาอะไรที่สำคัญเอด้าทราบมาว่ามีวิชาหนึ่งค่ะที่ไม่ได้บรรจุในหลักสูตรแต่ครูมาศเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองจะเป็นวิชาอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

เช้าแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เด็กๆ ก็ตื่นนอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำภารกิจหน้าที่ของตัวเองครูมาศครับก็มาเตรียมทำอาหารให้เด็กๆเพื่อที่จะมานั่งกินด้วยกันครับเอาไปดูกันครับ

0: เนื้อเรื่องเป็นไงนี่เขาจะบอกเนื้อหาของอะไรครับ
1: ประธานหรือว่าสรรพนามประธานส่วนขยาย
2: ครูมาศครับหลังจากที่ผมได้มานอนที่นี่1คืนเนาะครูเนาะมันแค่สั้นๆนะครูแต่ว่าผมก็รู้สึกผูกพันกับเด็กๆมากแล้วครูครับที่อยู่ที่แบบนานมากมันผูกพันแค่ไหนอ่ะครู
0: มันเหมือนครอบครัวมากกว่าฉะนั้นเด็กๆก็จะเหมือนลูก
2: ครูแล้วบอกว่าอยู่ด้วยกันที่เนี่ยผูกพันเป็นครอบครัวไงครูแล้วแบบทุกครั้งที่มีเด็กจบไปอ่ะครู
0: ครับ
2: เราใจหายมั้ย
0: คือดูเหมือนว่าเราส่งเขาถึงฝั่งแต่สําหรับผมอ่ะก็คือต้องติดตามผลการเรียนของเด็กอยู่ตลอดจนกว่าจะจบปริญญาตรี
2: ครูครับเราอยู่ที่นี่มันนานมากครูเคยมีสักครั้งนึงมั้ยครับที่คิดว่าถ้าวันหนึ่งจะไม่ได้อยู่ที่นี่ครับครูจะรู้สึกยังไง
0: คือถามว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนนะมันก็ต้องมีดังนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นไปแน่นอนอยู่แล้ว
2: ครับผม
0: แต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นผมขอแค่ให้เด็กเรียนจบที่นี่สักหนึ่งคนซึ่งจะเป็นไอดอลของเรือนแพเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กในเรือนแพว่าพี่เขาเรียนที่นี่เขาจบปริญญาตรีเป็นแนวทางให้เด็กๆได้มองเห็นว่าถ้าเขาเรียนที่นี่เขาเรียนจบปริญญาตรีแน่นอนหรือว่ามีอาชีพที่ดีแน่นอน
3: สำหรับเด็กๆที่จบไปจากเรือนแพนะครับครูมาศก็ช่วยหาผู้อุปการะเพื่อจะส่งต่อให้น้องเรียนอย่างตอนนี้มีน้องคนนึงเรียนอยู่ที่สาขาวิศวะเครื่องยนต์ราชมงคลที่ตาก
4: ครูมาศเป็นครูที่ดีครับถ้าผมไม่ได้เรียนกับครูมาศผมเสียใจมากเลยครับไม่อยากให้ครูมาศออกจากโรงเรียนนี้อยากให้ครูมาศอยู่นานๆครับ
5: ผมคิดว่าครูมาศเป็นคนที่ดีเขาไม่ดุด้วยครับผมจะเป็นเด็กดีเพื่อครูมาศครับ
6: ครูมาศเป็นคนเสียสละเวลาเขาเอาเงินมาบริจาคให้ขายไม่ได้ครูมาศจะตังครูมาศให้เอง
7: ครูมาศเป็นครูที่ดีแล้วก็ใจดีแล้วก็เสียสละครูมาสอนให้ผมเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับขอบใจครูมาและไม่อยากครูมาทิ้งพวกเราไป
8: ตอนครั้งแรกที่ครูมาเพื่อนครูก็มาหาที่แปรว่าจะเอาน้องเข้าไปเรียนไหมแต่น้องยังไม่ถึงเกณฑ์ครูว่าไปได้ก็เลยเอาน้องไปฝากกับครูครั้งแรกก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะแต่เขามาอยู่เนี่ยบางคนนะที่ครูมาเนี่ยไม่เกินปีเขาก็ไปละเปลี่ยนครูตลอดรู้สึกว่าเพื่อนจริงจังแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสอนนักเรียนนี่ก็ขอบคุณครูมาศนะคะครูมาศครูน้อยที่สอนน้องแอมที่เป็นเด็กดี
9: ครูทุกคนมานะปีละคนครูมาศไม่เหมือนใครครูทุกคนมาเขาจี้ให้อ่านไม่เคยให้เด็กสะกดอันนี้มีลูกแล้วก็มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดศูนย์ติดรอครูมาศเขาก็เอาโน้ตบุ๊กอะไรให้ไม่รู้แล้วเขาก็แนะนำให้เป็นอย่าง 3.8 เรียนอยู่ปี2วิศวะราชมงคลตากแล้วก็จะภูมิใจตรงที่ว่าไปถึงสูงสุดเดี๋ยวเขาได้ไปจีนไปเยอรมันไม่รู้เพราะครูมาศเขาหาผู้อุปการะให้ความประทับใจกับครูมาศเหรอจะว่าประทับใจไม่ได้แต่บอกว่าดีใจสุดๆประทับใจคือชั่วคู่ชั่วขยำเนาะแต่ว่าถ้าว่าดีใจสุดๆคือเขาให้ชีวิตลูกเราก็ให้ชีวิตเราด้วย
0: ผมแค่เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีครูหลายคนหลายท่านที่ผ่านเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้คนเป็นครูอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตัวเองประสบความสำเร็จก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะ
10: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของครูมาศแล้วก็ครูน้อยรวมไปถึงเด็กๆบนเรือนแพจริงๆแล้วนะคะบนโลกใบนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนอีกมากมายเลยค่ะที่เขาทำความดีเพื่อสังคมแบบนี้แล้วพลังเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

นีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึง

พระบารมีทั้งสิบประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงคะชะวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุทา

นี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะคักขมติหัตถะ

คตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายะทุตถวัจจะนังชะนะกา

วะตุเตชะยะมังคะลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายมติสัจจกวา

นี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลิศเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทพุทธขังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเคนะทมาปยันโตอิทุปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทาผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบางอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถหัตถังพรหมังวิสุทธิชิ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่

ทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอ

ธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบร

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเจริญคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธองค์ทรงชนะอารวากยักษ์ด้วยขันติบารมีอารวากยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายจับกินคนเป็นอาหารจนหมดเมืองในตอนสุดท้ายก็เหลือแต่โอรสของพระราชาแม้กระนั้นอารวากยักษ์ก็ยังต้องการที่จะจับกินอยู่พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยเสด็จไปทรมานอารวากยักษ์เมื่อไปถึงแล้วอารวากยักษ์ก็ต่อสู้อยู่กับพระพุทธองค์อยู่เป็นเวลานานค่อนคืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติบารมีอดทนจนอารวากยักษ์นั้นยอมพ่ายแพ้แต่ที่ยอมพ่ายแพ้นั้นก็ด้วยอารวากยักษ์สยบต่อคำถามต่อคำตอบของพระพุทธองค์เพราะว่ายักษ์ตนนี้ถึงแม้จะมีความดุร้ายก็จริงแต่ก็เป็นยักษ์ที่ต้องการความสว่างของชีวิตเป็นยักษ์ที่มีปัญหาปัญหาของอารวากยักษ์นั้นมีความสำคัญดังจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อหนึ่งว่าอารวากยักษ์ถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะชื่อว่าประเสริฐที่สุดปัญหานี้อารวากยักษ์เคยถามนักบวชเคยถามผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายในสมัยนั้นเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่พระพุทธองค์ก็สามารถตอบปัญหาของอารวากยักษ์ได้ว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความดุร้ายแต่อารวากยักษ์ก็ยังต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อได้คำตอบที่ตนเองพอใจแล้วก็ยอมที่จะสยบต่อพระพุทธองค์นั่นแสดงให้เห็นว่าความอดทนหรือว่าขันติบารมีของพระพุทธองค์นั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการเอาชนะแม้ยักษ์ที่ดุร้ายได้คำว่าขันตินี้ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข้อที่หนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะหรือว่าเป็นความพยายามที่จะเผากิเลสได้อย่างยอดเยี่ยมขันติคืออะไรขันติคือความอดทนอดทนมากๆจนสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีได้ในที่นี้เราหมายถึงความอดทนในทางที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะบางคนใช้ความอดทนในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ความพยายามในความในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นพยายามที่จะลักขโมยแสวงหาช่องทางในการกระทำการทุจริตต่างๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆไปจนถึงการช่อราษฎร์บังหลวงนั่นก็คือการที่ใช้ความพยายามในการลักขโมยใช้ความพยายามในการกระทำการลักทรัพย์ซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่2แต่ว่า

ขันตินี้เป็นความอดทนซึ่งใช้ในทางที่ถูกต้องท่านจำแนกประเภทเอาไว้ว่าขันติหรือว่าความอดทนนี้สามารถแบ่งแยกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1ความอดทนต่อความลำบากตรากตรำเราทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ย่อท้อมีความอดทนมีความพยายามเพราะมองเห็นว่าการทำงานหนักหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปพึ่งใครเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นเราไม่เดือดร้อนสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างมีความสุขหลายคนหลายอาชีพประกอบกิจการงานต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแต่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความยินดีมีความพอใจในอาชีพของตนภูมิใจในอาชีพของตนที่สามารถทำได้โดยไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความสูงส่งของคนไม่ใช่อยู่ที่อาชีพแต่อยู่ที่จิตใจแม้คนกวาดถนนกวาดขยะก็สามารถมีความภูมิใจในอาชีพของตนได้คนขับรถเมล์คนที่ทำงานรับใช้งานบริการต่างๆถ้ามีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนไม่ใช้อาชีพของตนไปในทางทุจริตนั่นก็มีความภูมิใจสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองที่หามาได้ด้วยความชื่นชมได้การทำงานอย่างนั้นมีความยากลำบากมีความเหนื่อยยากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอดทนนี่คือความอดทนประเภทที่1ความอดทนประเภทที่2ก็คือความอดทนต่อทุกขเวทนาหรือว่าสิ่งที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นคำว่าทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายกายอาจจะเป็นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเป็นต้นเราก็อดทนทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรงเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็พยายามมีความอดทนต่อสู้จนสำเร็จได้อดทนประการที่3ก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นนี้เราอดกลั้นต่อคำพูดซึ่งทำให้เราฟังแล้วไม่สบายใจเป็นคำพูดที่เสียดแทงจิตใจเวลาเราได้ยินคนดูถูกคนประณามยามเหยียดเราก็มีความอดทนไว้มีความอดทนไว้ต่อสู้พยายามที่จะเอาชนะคำสบประมาทเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกจิตใจให้มีความอดทนให้มีความแข็งแกร่งบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเราจะไปยอมทำไมในเมื่อเขาด่ามาเราก็ด่ากลับแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลที่เขาด่าแล้วถ้าเราไม่รับคำด่านั้นคำสบประมาทนั้นก็เป็นของเขาเหมือนกับการขว้างลูกบอลใส่กำแพงถ้าเขาขว้างมายิ่งแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็กระเด็นกลับไปแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีวาจาที่ไม่เป็นที่พอใจมากระทบจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะอดทนได้ต้องอดทนและอดกลั้นให้ได้ลูกๆบางคนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่แค่บอกว่าทำไมขี้เกียจจังทำไมไม่ขยันไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือแบบนี้จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไรทำไมเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่รู้จักขยันทำการงานอย่างนี้บางคนถึงกับบันดาลโทสะทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นการตัดหนทางของชีวิตเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่อดทนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีความปรารถนาดีกับตนเอง

อดทนประการสุดท้ายท่านบอกว่าให้อดทนต่ออำนาจกิเลสสิ่งที่มาล่อลวงจิตใจให้เพลิดเพลินบางคนอาจจะบอกว่าความอดทนใช้กับสิ่งใช้เฉพาะกับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นความจริงก็ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหลงเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวได้บางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนแต่วิธีการพักผ่อนนั้นก็โดยการร้องรำทำเพลงการเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อย่างนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีไม่อดทนต่ออำนาจของกิเลสบางคนเห็นเงินของเพื่อนตกอยู่รู้สึกว่ามันมีเยอะรู้สึกล่อตาล่อใจมากเกินไปจะทำอย่างไรดีเป็นการยับยั้งชั่งใจบางคนก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้บางคนก็แอบซ่อนแอบเก็บไว้ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงชักชวนของกิเลสได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องอดทนอดทนพยายามในสิ่งที่ถูกต้องบางคนใช้ความอดทนนี้บอกว่าตัวเองมีความอดทนแต่อดทนในทางที่ผิดอย่างเช่นอดทนในการเล่นเกมอดทนในการเล่นการพนันนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็มีความพยายามมีความอดทนที่จะเอาชนะให้ได้การกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้ความอดทนหรือว่าความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องความอดทนนี้มาคู่กับธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความเสงี่ยมเจียมตัวหรือว่าความเป็นคนเรียบร้อยความเป็นคนเรียบร้อยดีงามเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยคุณธรรม2ประการนี้ก็คือความอดทนและความเสงี่ยมไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ชมเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนความอดทนที่ทุกคนเห็นปรากฏเวลาที่ทหารได้เดินสวนสนามทหารทั้งหลายเหล่านั้นมีความพร้อมเพรียงกันแม้จะเหนื่อยแม้จะร้อนตากแดดตากฝนแต่เวลาที่ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากความอดทนของแต่ละบุคคลนั้นดูแล้วแสดงให้เห็นถึงอำนาจแสดงให้เห็นถึงความน่าเคารพยำเกรงแต่ถ้ามีทหารบางนายทนไม่ไหวยกมือขึ้นยุกยิกยุกยิกอย่างนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเราเองบางครั้งเวลาที่อยู่ในสังคมเราก็ต้องเคารพในกฎกติกามารยาทของสังคมเมื่อสังคมส่วนใหญ่ทำอย่างไรเราก็เคารพระเบียบอย่างนั้นการเคารพระเบียบและทำตามระเบียบของสังคมด้วยความพร้อมเพรียงกันก็นำมาซึ่งความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอดทนแล้วจิตใจของเราก็จะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าอุปสรรคอันตรายได้เพราะว่าถ้าเราขาดความอดทนขาดความพยายามเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันพรุ่งนี้ได้นั่นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาบางครั้งมันก็หนักบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เบาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นเราจึงจะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ความอดทนเป็นความงามของนักปราชญ์เพราะว่านักปราชญ์นักพรตผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าหากไม่มีความอดทนไม่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวคนก็จะไม่เคารพยำเกรงญาติโยมเวลาที่ไปวัดเวลาที่เห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานท่านทั้งหลายเหล่านั้นใช้ทั้งขันติบารมีคือความอดทนในการปฏิบัติใช้ทั้งวิริยะบารมีคือความพยายามที่จะ

0: ทำการนั้นๆหรือว่าที่จะปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ถ้านั่งปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปคันก็เกายุกยิกยุกยิกหิวก็ลุกขึ้นเดินไปหาอะไรทานอดทนไม่ได้เวลาพระอาจารย์อบรมสั่งสอนก็ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่หนักแน่นขาดการอบรมทางจิตใจเพราะฉะนั้นทั้งขันติและสมาธิท่านจึงบอกว่าต้องอบรมไปพร้อมๆกันฝึกทั้งความอดทนด้วยฝึกทั้งจิตใจให้เป็นคนมีสมาธิด้วยทำทั้งสองประการนี้ก็จะเกื้อกูลกันสามารถทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งได้ยิ่งในชีวิตของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนประสบปัญหาต่างๆมากมายยิ่งต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นเพราะว่าอดทนแล้วเราได้ดีท่านบอกว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนหรือมีขันติจนถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราได้ดีแต่ถ้าขันตินั้นกลายเป็นขันแตกหรือว่าหมดความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความล้มเหลวในบางครั้งเขาไม่จดจำความสำเร็จของชีวิตของเราแต่ถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวคนก็จะจดจำความผิดพลาดอย่างนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขโดยอาศัยขันติบารมีซึ่งพระพุทธองค์ได้เคยทรงใช้พระบารมีข้อนี้ในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์ผู้ซึ่งมีความดุร้ายให้เป็นที่ปรากฏแล้วในมงคลซึ่งเราได้สาธยายไปในคาถาพาหุงซึ่งบอกว่าทรงชนะอาละวะกะยักษ์ด้วยขันติบารมีนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีความอดทนถึงที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ทั้งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจและอดทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มาล่อลวงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทพุทธไชยมงคลคาถาในตอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ขันติบารมีในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์พอสมควรแล้วขอจบการอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: ไก่ต้องเป็นคนไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึง

0: น่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะก็จะมีการนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะในช่วงแรกนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจการสนทนาหรือคุณผู้ชมนำไปใช้อ่านเอกสารที่เป็นภาษาลาวได้ค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะการสื่อสารค่ะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชมสามารถเปิดเว็บไซต์แล้วอ่านภาษาลาวได้เลยค่ะดังนั้นเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในช่วงแรกกันดีกว่านะคะส่วนช่วงต่อไปเราก็จะนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้การผสมคำในภาษาลาวกันนะคะสำหรับหมวดคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นในประเทศลาวนะคะมีการนะคะเพิ่มคำศัพท์ขึ้นจำนวนหนึ่งค่ะและคำศัพท์นั้นใช้แตกต่างกับภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หากคุณผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดนี้ไปแล้วก็จะทำให้เข้าใจข่าวเศรษฐกิจหรือนะคะการรายงานทางเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่าเงินทุนเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะคุณผู้ชมเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะเพราะคำว่าทุนหมายถึงทุนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารธนาคารก็หมายถึงธนาคารค่ะส่วนคำว่าปึ้มในที่นี้นะคะหมายถึงสมุดค่ะแปลต่างกันนะคะปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดธนาคารค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมพบคำว่าปึ้มเฉยๆนะคะจะแปลว่าหนังสือค่ะเพราะฉะนั้นปึ้มบวกคำว่าธนาคารจึงหมายถึงสมุดธนาคารนั่นเองค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินหมายถึงออมค่ะทอนหมายถึงการรวมค่ะหรือสะสมก็ได้นะคะในบริบทนี้คำศัพท์คำว่าทอนเงินจึงหมายถึงการเก็บออมหรือการออมเงินนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกสิกรรมกสิกรรมคำนี้มีความหมายว่าเกษตรกรรมค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวนะคะอาชีพหลักของเกษตรกรนะคะโดยทั่วไปโดยเฉพาะในแขวงต่างๆหรือในชนบทนะคะก็จะมีอาชีพกสิกรรมนะคะหมายถึงเกษตรกรรมนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้ค่ะรายฮับรายฮับคุณผู้ชมคะหมายถึงรายได้ค่ะอย่าลืมนะคะในภาษาลาวค่ะใช้ว่ารายฮับหมายถึงรายได้คือเงินที่เรารับมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคุณผู้ชมคะหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะคำว่าต้นต่อหมายถึงพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับคำว่าเศรษฐกิจจึงหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำที่ทุกคนนะคะคงคุ้นหูกันพอสมควรแล้วค่ะคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วยคำว่าประชาคมหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจหมายถึงเศรษฐกิจและอาเซียนหมายถึงอาเซียนนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดเศรษฐกิจนะคะจะทำให้คุณผู้ชมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับนะคะการอ่านภาษาลาวและข่าวเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นค่ะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะคะว่าเงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมลองมาทบทวนกันค่ะว่าวันนี้นะคะเราเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวในหมวดเศรษฐกิจคำอะไรบ้างและคุณผู้ชมบางท่านอาจจะลองออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะเงินทุน

เงินทุนหมายถึงเงินทุนค่ะไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารหมายถึงสมุดบัญชีธนาคารค่ะไปต่อนะคะท่อนเงินท่อนเงินหมายถึงออมเงินค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมหมายถึงเกษตรกรรมค่ะรายรับรายรับหมายถึงรายได้นะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อหมายถึงเศรษฐกิจพื้นฐานค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหมายถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะนำคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาใช้ในการเรียนการสอนการประสมคำในภาษาลาวกันค่ะคุณผู้ชมคะหากเข้าใจการประสมคำเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมถึงการใช้พยัญชนะหรืออักษรเหล่านั้นก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถนะคะอ่านภาษาลาวได้ค่ะภาษาลาวไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจค่ะมีกฎง่ายๆ2กฎนะคะกฎข้อแรกค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงนะคะเมื่อสะกดด้วยแม่กฎนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใส่ดอเด็กหรือดอเด็กน้อยนะคะไปเลยค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลนะคะผมก็สามารถใช้นอนกนอนกหรือนอหนูได้เลยค่ะกฎข้อ2ค่ะภาษาลาวนะคะปรากฏรูปสระทุกพยางค่ะภาษาลาวปรากฏรูปสระทุกพยางนะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนทุกครั้งหรือในการอ่านทุกครั้งเราก็จะพบว่ามีสระปรากฏทุกคำหรือทุกพยางทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกในวันนี้นะคะคือคำว่าเงินทุนเงินทุนเขียนเหมือนไทยเลยค่ะในคำว่าเงินนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมลากจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะแพนชนะตัวนี้นะคะงองัวงองัวหรืององูนั่นเองค่ะแต่งองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะหางยาวค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะระดับบรรทัดค่ะลากลงมาด้านล่างเลยค่ะคุณผู้ชมหางจะยาวนิดนึงนะคะสะกดด้วยนอนกนอนกหรือนอหนูจำไว้นะคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะเริ่มต้นเลยค่ะลากจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างนะคะย้อนขึ้นไปอีกครั้งนึงค่ะเราก็ได้นอนกคุณผู้ชมคะใส่สระอิค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะไม่จรดกันนะคะนี่คำว่าเงินค่ะไปต่อค่ะคำว่าทึนทึนใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะทอทุงทอทุงไปเลยนะคะหรือทอทหารนั่นเองค่ะลากหัวจากข้างบนนะคะขึ้นไปค่ะแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมจำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะสระอึนะคะเป็นสระเสียงสั้นเช่นเดียวกับสระอีค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการจำเราก็จำง่ายๆค่ะสระอึเมื่อเป็นสระเสียงสั้นเหมือนสระอีเราก็นำสระอีค่ะคุณผู้ชมมาใส่จุดค่ะเรานำสระอีมาใส่จุดนะคะเราก็จะได้เป็นสระอึเสียงสั้นค่ะคำนี้คือเงินทุนไปต่อนะคะปึ้มธนาคารปึ้มธนาคารปอปาค่ะภาษาลาวเรียกว่านะคะปอป๋านะคะใส่สระอึค่ะจำได้ใช่ไหมคะเอาสระอิมาใส่จุดค่ะสะกดด้วยมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะมอแมวกับนอนกต่างกันที่หัวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะปึ้มค่ะส่วนคำว่าธนาคารง่ายมากเลยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยนะคะท้อทุ้งจำได้แล้วนะคะไปเลยค่ะนะคะสระอะค่ะนะคะเหมือนภาษาไทยค่ะนอนกค่ะไปเลยนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาในภาษาลาวต้องม้วนหัวจากด้านบนค่ะม้วนจากด้านบนลงมาข้างล่างนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อ

ไปคอควายคอควายควายที่ไหนมีสองหัวคะแปลกจังเทคนิคการจำค่ะคุณผู้ชมควายที่ลาวมีสองหัวค่ะเอ๊ะนี่ไงคะคุณผู้ชมพยัญชนะคอควายม้วนหัวจากด้านล่างค่ะหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนเข้าไปอีกรอบนึงค่ะ

0: ด้วยโน่นุกจะอ่านว่าปึ้มธนาคารค่ะไปต่อนะคะทอนเงินทอนเงินคุณผู้ชมได้คำว่าเงินไปแล้วใช่ไหมคะพยางค์แรกค่ะลองสะกดดูนะคะทอทุ้งค่ะจำได้แล้วนะคะลากเลยค่ะจากข้างบนนะคะออโอค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวทำหน้าที่เป็นสระค่ะพยัญชนะออโอหรืออ่างทำหน้าที่เป็นสระอเมื่อมีตัวสะกดค่ะเขียนแบบนี้นะคะลากลงไปค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะปิดด้วยนอนกคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาเลยนะคะปิดด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะเราก็จะได้คำว่าทอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อค่ะกสิกรรมกสิกรรมเขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมปรากฏรูปสระทุกพยางค์ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะกอไก่กอไก่ถ้าเราคิดว่าคอควายในภาษาลาวมี2หัวนะคะคุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวก็มี2หัวค่ะแต่หัวของไก่อยู่ด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะกอไก่หัวม้วนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปม้วนออกข้างนอกค่ะลงมาข้างล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมคะสิค่ะภาษาลาวนะคะมีสอเสือกับสอสร้างเท่านั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใช้สอเสือค่ะสระอิค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่ากรรมนั้นก็จำง่ายๆค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะคำว่ากรรมสระอามมีรูปเดียวค่ะรูปนั้นก็เหมือนภาษาไทยเลยนะคะเราก็ใช้กอไก่จำได้ไหมคะไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ด้วยสระอาค่ะและนะคะเครื่องหมายสระอข้างบนมีจุดข้างในค่ะนะคะมีช่องว่างข้างในนะคะเป็นจุดนะคะข้างในก็จะกลายเป็นสระอำค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวง่ายแล้วใช่ไหมคะไปต่อนะคะลายหับลายหับคำนี้ก็เขียนง่ายค่ะเพราะเขียนตรงกับรูปเสียงเลยค่ะลอลิงลอลิงไปเลยนะคะลากจากข้างล่างขึ้นไปค่ะสระอาจำได้ไหมคะมีหัวนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมยอยุงยอยุงยอยุงเป็นเสียงเนื้อขึ้นจมูกนะคะอาจจะออกเสียงลำบากนิดนึงแต่เมื่อเป็นตัวสะกดคุณผู้ชมก็สามารถอ่านได้ค่ะลายค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยยอยุงตัวนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่าฮับฮับเป็นเสียงฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมอย่าสับสนนะคะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะเวลาจำให้จำว่าเราต้องเดินขึ้นเฮือนเพราะฉะนั้นหางฮอเฮือนจึงต้องหางขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะหมุนจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะหางตวัดนิดนึงค่ะคุณผู้ชมใส่สระอะเหมือนในภาษาไทยเลยค่ะสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่กันหันขึ้นสระอะเมื่อลดรูปมีตัวสะกดกลายเป็นไม่หันไม่กันหันขึ้นใช้เหมือนภาษาไทยนะคะปิดด้วยบ่อแบ้ค่ะเราก็จะได้คำว่าลายหับค่ะไปต่อนะคะเศรษฐกิจต้นต่อเศรษฐกิจต้นต่อคำแรกค่ะเศรษฐกิจสะกดตรงตัวจำได้ไหมคะสระเอค่ะสอเสือนะคะมีหัวด้านบนค่ะม้วนหางตวัดออกนิดนึงคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากล่างนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอย่าสับสนนะคะท้อถุงค่ะท้อถุงค่ะมีหัว2หัวนะคะแต่หัวข้างในนะคะแล้วก็ม้วนขึ้นไปเป็นหัวด้านนอกค่ะใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมสะกดง่ายๆค่ะกิ๊ดสะกดตรงตัวค่ะกอไก่ค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะมี2หัวนะคะสระอิค่ะแล้วก็สะกดตรงตัวค่ะดอเด็กน้อยได้แล้วใช่ไหมคะดอเด็กน้อยหมุนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะ
1: น้อยเมื่อวานนี้เจ้าไปร่วมโครงการบริจาคเงินทุนให้โรงเรียนบ
2: ่บ่ได้ไปเทื่อย้อนว่าเมื่อวานนี้ข่อยต้องสาวไปธนาคาร
1: ย้อนหยังจึงพาเราไปคือสิมีเงินหลายเนาะเอาไปเก็บไว้ใส่กอบมืด
2: เป็นแนวนั้นก็คือสิดีเนาะบ่แม่นดอกข่อยพาเราไปเปิดปึ้มธนาคารได้รอท่าโดนจักหน่อยเพราะเราบ่เคยมีปึ้มธนาคารจักเทื่อ
1: ดีได้เนาะฝึกให้เราฮู้จักการทอนเงินแต่ยังน้อยใหญ่มาจะได้มีเงินหลายๆจากไปเฮียนโตสูงๆหรือเอาเงินไปลงทุนก็ได
2: ้ลาวอยากเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับกสิกรรม ซึ่งเราเห็นปู่ย่าตายายเฮ็ดมาตลอดและเราก็

0: มีโอกาสไปเฮ็ดเวียกช่วยเพิ่นยามพักของเฮียน
1: ค่อยก็ว่าดีได้เป็นสิ่งที่เฮามีความสุขเนาะได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า
0: เออลมให้ฟังแดเมื่อวานนี้งานบริจาคเป็นแนวใดเด
1: พวกเฮาก็ได้ร่วมกันเอาเงินสดไปบริจาคให้กับนายครูและนักเรียนที่อยู่ห่างไกลไปกันหลายคนมีทั้งหัวหน้าแขนงการต่างๆและพนักงานนำพร้อม
0: ไปเมืองใดล่ะออกจากเบียงไปไก่บ
1: อก็บ่ไก่ปันใดออกไปทางน้ำงืมพุ่นแล้วออกไปนอกเมืองก็ดีคือกันได้เห็นชาวบ้านหาอยู่หากินปลูกผักปลูกหญ้าส่วนหลายเศรษฐกิจต้นต่อกับแม่นกสิกรรมนั่นแหละ
0: เฮาเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเศรษฐกิจต้นต่อก็คือจะดีขึ้น
1: แม่นละชาวบ้านก็จะมีรายรับหลายขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นนํา
0: แท้ๆเธอน่าค่อยต้องไปบริจาคเงินให้เด็กน้อยกับบริษัทของเฮาให้ได
1: ้ดีๆๆเฮาสิได้ไปนํากันเนาะข่อยว่าเฮาไปเฮ็ดเวียกดีกว่าหัวหน้าใกล้จะมาแล้วแล้วสิบ่ขึ้นเงินเดือนให้ได
0: ้ปะก็ดีคือกันเวียกข่อยค้างไว้หลายแท้ๆยังบ่แล้วอีกหลายแนว
1: ข่อยก็บ่ต่างกับเจ้าดอกพอต้องรอถ่ายเอกสารการประชุมเดือนแล้วนี่สิไปซอกถามกับผู้เกี่ยวก่อนไปเด้อจึงค่อยร่วมกันใหม่เนาะ
0: เออเอาซั่นแหละ
2: คุณผู้ชมคะบทสนทนานะคะข้างต้นค่ะอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจพอสมควรนะคะเพราะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะที่จะเข้าใจบทสนทนาได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะมาทบทวนบทสนทนาข้างต้นค่ะโดยเราจะยกตัวอย่างบทสนทนานะคะบางประโยคค่ะเพื่อมาขยายนะคะเพื่อมาขยายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสำนวนประโยคภาษาลาวและได้เข้าใจคำศัพท์บางคำที่ใช้ต่างกันค่ะดังนั้นในช่วงนี้คุณผู้ชมก็จะได้เพิ่มทั้งคำศัพท์แล้วก็จะได้รู้ทั้งสำนวนพูดในภาษาลาวนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถอบ่ได้ไปเถอหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไม่ได้ไปเลยไม่ได้หมายถึงจังหวัดเลยนะคะเพราะคำว่าเถอหมายถึงสักครั้งนะคะสักครั้งแต่ในบริบทนี้เป็นสำนวนการพูดเราจึงหมายถึงเลยซึ่งเป็นคำลงท้ายค่ะเพราะฉะนั้นบ่ได้ไปเถอก็หมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะไปต่อนะคะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ที่ต้องเรียนรู้ค่ะคือคำว่าแนวนั่นแนวนั่นหมายถึงแบบนั้นค่ะคือสิดีคือสิดีหมายถึงก็คงดีส่วนคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้นะคะภาษาลาวใช้จำนวนมากและพบทั่วไปค่ะคือคำว่าเนาะเนาะหมายถึงนะค่ะถ้าลากเสียงเบาหน่อยนะคะก็จะทำให้ดูสุภาพขึ้นค่ะฝึกใช้นะคะนะคะคุณผู้ชมเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะค่ะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุนจักหน่อยได้ล้อท่าดุนจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในประโยคนี้นะคะมีคำว่าล้อท่าล้อท่าหมายถึงรอค่ะภาษาไทยเราสามารถใช้คำว่ารอคำเดียวได้นะคะแต่ภาษาลาวถ้าคุณผู้ชมต้องการใช้คำเดียวก็ต้องใช้เฉพาะคำว่าท่าค่ะคำนี้หมายถึงรอนะคะท่าค่ะแต่ถ้าใช้เป็นคำคู่ก็สามารถใช้ได้คือใช้คำว่าล้อท่าหมายถึงรอนั่นเองค่ะส่วนคำว่าดุนดุนหมายถึงนานค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะจักน้อยจักน้อยหมายถึงพอสมควรนะคะหรือสักหน่อยนั่นเองนะคะแต่ในบริบทนี้เราน่าจะแปลว่าได้รอนานพอสมควรแล้วนั่นเองค่ะไปต่อค่ะประโยคนี้นะคะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ คำว่าเล่านะคะในภาษาลาวใช้คำว่าล่มค่ะคำนี้ยังหมายถึงการคุยกันนะคะยังหมายถึงการสนทนากันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำง่ายๆคำเดียวมีความหมายหลากหลายค่ะดังนั้นการที่เราไม่รู้ความหมายหลายๆความหมายของคำเดียวนั้นทำให้เราเกิดความสับสนนะคะในความหมายเมื่อเราเอามาใช้ในบทสนทนาค่ะคำว่าล่มในบริบทนี้จึงหมายถึงเล่าค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะคำลงท้ายคำนี้ค่ะแดหมายถึงบ้างนะคะหรือหมายถึงหน่อยก็ได้ค่ะส่วนการใช้คำว่าแดในบริบทนี้นะคะเป็นการขอร้องค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยเพื่อสร้างความสุภาพนอกจากนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเห็นใจให้กับผู้ฟังได้ด้วยนะคะไปเลยค่ะล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยสิประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวนะคะไม่ได้ยากค่ะหากเรารู้และเข้าใจและใช้ให้ถูกต้องนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจคนลาวค่ะเข้าใจภาษาลาวและเข้าใจวัฒนธรรมลาวได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมค่ะได้ทบทวนประโยคที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะซึ่งเป็นการฝึกค่ะก็จะดีมากเลยนะคะลองฝึกดูนะคะคุณผู้ชมเสียงภาษาลาวออกใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะอาจจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเป็นการเริ่มต้นการเรียนค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะบ่ได้ไปเถื่อบ่ได้ไปเถือหมายถึงไม่ได้ไปเลยค่ะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะเป็นแนวนั่นก็คือสิดีเนาะหมายถึงถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะดีสินะไปต่อนะคะได้ล้อท่าดุ่นจักหน่อยได้ล้อท่าดุ่นจักหน่อยหมายถึงได้รอนานพอสมควรค่ะล่มให้ฟังแดล่มให้ฟังแดหมายถึงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราเรียนรู้ประโยคนะคะทำให้เราเรียนรู้ว่าคำไหนเป็นคำลงท้ายคำไหนเป็นคำกริยาและคำไหนต้องใช้คู่กันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังบทสนทนาภาษาลาวเราจะสามารถแยกออกได้และที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจสำนวนภาษาลาวว่ามีการใช้เสียงหนักเบาตรงไหนบ้างสักวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมการเดินทางไปเที่ยวลาวนะคะจะสนุกสนานมากขึ้นถ้าคุณผู้ชมลองใช้ประโยคที่เราเรียนไปเหล่านี้จริงๆค่ะ
3: ชาวลาวเคร่งครัดในวัฒนธรรมอันดีงามของการแต่งกายโดยเฉพาะเมื่อจะเข้าไปในเขตวัดหรือสถานที่ราชการเช่นแต่งกายไปวัดต้องเรียบร้อยไม่นุ่งสั้นไม่สวมเสื้อที่เห็นเนินอกหรือสายเดียวไม่ใส่รองเท้าเข้าไปในโบสถ์ผู้หญิงนิยมเกล้าผมประดับดอกไม้นุ่งผ้าสิ้นเสื้อแขนสั้นหรือยาวสีอะไรก็ได้มีสบายเฉียงพาดไหล่เบี่ยงผ้าแพรไม่นุ่งผ้าบางเกินไปและใส่เครื่องประดับให้พอดีพองามส่วนการแต่งกายของผู้ชายก็แต่งกายเช่นเดียวกับคนไทยในภาคอีสานนุ่งกางเกงขายาวหรือสโรงเสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นไม่จำกัดสีแต่สุภาพเรียบร้อยเบี่ยงผ้าหรือมัดเอวนอกจากการแต่งกายที่สุภาพแล้วปัจจุบันคนลาวยังนิยมสวมใส่ชุดขาวเข้าวัดเพื่อแสดงความสำรวมและการเคารพต่อสถานที่เช่นเดียวกับประเทศไทยเราดังนั้นการแต่งกายจึงเป็นเสมือนการเตือนให้ต้องสำรวมกิริยามารยาทเมื่อเข้าวัดซึ่งนักท่องเที่ยวก็ควรจะเคารพวัฒนธรรมประเพณีของลาวเมื่อมีโอกาสเดินทางเข้าไปไหว้พระในวัดที่เมืองลาวหากใครต้องการเห็นการแต่งกายที่สวยงามทั้งเมืองก็คงต้องไปดูในงานบุญนมัสการไหว้พระธาตุหลวงซึ่งจัดหลังเทศกาลออกพรรษาไม่นานเราก็จะเห็นภาพความสวยงามของการร่วมใจการแต่งชุดประจำชาติทั้งชายและหญิงรวมถึงชุดประจำชนเผ่ามาเข้าร่วมบุญประเพณีไหว้พระธาตุหลวงในนครหลวงเวียงจันทน์ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการจัดงานบุญประเพณีที่ใช้สถานที่ในวัดหรือศาสนสถานต่างๆคนลาวก็จะนิยมแต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดประจำชาติเข้าไปร่วมงานวัฒนธรรมการสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองในการไปวัดของคนลาวนี้พบเห็นได้โดยทั่วไปในเมืองลาว สะท้อนให้เห็นถึงความเคารพเลื่อมใสของคนลาวที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งเรื่องของคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาค่ะพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะคร
0: ับ
1: ตัวเลขออกมาก็คือ 13,466 เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1

0: 6,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมแยกให้กลายเป็นประเทศได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้น
1: เกาะนี้เข้ามาทีละนิด
0: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
1: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
0: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าทั้งนั้นเราเป็นคนอินโดนีเซีย
1: อ
0: ินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
1: มันเป็นหมู่เกาะเลย
0: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
1: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
0: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ 1,900,000 กว่าตารางกิโลเมตร
1: ครับ
0: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนละ
1: เราใช้จนเกือบหมดแล้วล
0: ่ะใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
1: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
0: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
1: ครับ
0: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
1: ใช
0: ่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะคนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมาละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ
1: ์
0: 300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซีย

0: เซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ Unity in Diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได
1: ้คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได้
1: เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
0: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
1: ครับ
0: นั้นอาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดครองของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
1: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
0: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมาละกาเม
1: ื่
0: อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมาละกาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมาละกาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัตช
1: ์
0: นะคร
1: ับ
0: นี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมาละกาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมาละกานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
1: ั่นน่ะสิ
0: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
1: ม
0: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารนะต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียนะครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลสุกาโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตนะครับนายพลซูกาโนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลโซก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโนและนายพลซูฮาโตอยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยเพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียเนี่ยลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโตนะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับ แต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาว

0: บ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
1: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
0: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องต้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
0: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
1: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนนนะคร
0: ับเสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
0: ด
2: ังนั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนเนี่ยจะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญแล้วเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
0: ยังไงฮะ
2: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนา
0: ดเป็นแพเลย
2: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
0: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
2: ้ครับ
0: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
2: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็นสองค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่ายหนึ่งก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเลื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราจรเยอะมากเลยนะครับเป็นการรบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
0: ครา
2: วนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจและฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็น เอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดเนี่ยปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือในคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวนี่ช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษและพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันนี่อเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
0: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
2: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
0: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
2: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนน่ะกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามน่ะเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินน่ะฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
0: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นน่ะนะ
2: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
0: สู้ชีวิต
2: สู้ชีวิตมากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20ปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
0: เพราะคนก็เยอะนะ
2: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่เนี่ยอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
0: ชงชางเลย
2: ไม่ไปหาที่รักประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มี
0: ไง
2: เนื่องจากว่ามีคนเยอะพื้นที่อาศัยเนี่ยแคบสองจะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
0: ไม่สนใจกัน
2: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที
0: ่
2: เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันน่ะชีวิตไม่ถูกนะครับ
0: เฝอชามนึงก็ 7-80 แล้วนะฮะ
2: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามเนี่ยยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดสุดยอดนะครับแต่คราวนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60 80 101ไม่ถูกนะครับเพราะว่า ขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
0: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
2: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
0: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเราเลย
2: ไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
0: คือต้องมีสมมติบ้านหลังหนึ่ง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
2: ใช
0: ่
2: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
0: ้
2: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาเอ้าเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
0: ครับ
2: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
0: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
2: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไปนะครับซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
0: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
2: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
0: ์
2: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้

0: ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี่มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เขาอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับและวันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: ท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ่นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ไปครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์นอกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เล่นภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในการทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ตัวหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมคะ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้ผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ใคร
0: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
0: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
1: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
0: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตาม ท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วย คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
0: ป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
1: ไม่ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
0: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
1: ใช่ครับ
0: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีกำหนดเยือนออสเตรเลียในช่วงมีนาคมนี
1: ้ใน
0: กรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
1: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลีย
2: ในช่วงเดียวกัน
1: เป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
0: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
0: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
1: ได้ครับ
0: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะคะซึ่งทำให้การค้าของประเท

0: คนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
1: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสังโอซีมากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะคุณม้าพูดถึงเรื่องการลงทุน
1: ใช่ครับ
0: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
1: ื
0: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
1: ม
0: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณม้าคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
1: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
0: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้นเมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
1: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงออสซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังออสซีครับ
0: ดูหนังออสซี
1: ใช่ครับ
0: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซีเนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
1: What do you reckon? You don't know what I mean?
0: Oops
1: แน่นอนว่าสำเนียงออสซีก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไม่เราไม่บอก good morning เราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
0: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
1: ใช่ครับ
0: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมคะ
1: ได้คร
0: ับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
1: ้
0: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
1: ใช่ครับ
0: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบนะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
1: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียน เป็นสิ่งที่อาเซียนทำ

0: ค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
1: ประเทศ
0: แรกของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
1: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
0: ครับ
1: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
0: ื
1: ่อมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
0: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
1: มีน้ำใจมากๆ
0: มีน้ำใจมากๆครับ
1: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
0: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับมีความสำคัญอย่างมากครับ
1: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆบ้าง
0: ได้ครับ
1: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
0: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
1: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทย ให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
0: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
1: อุบลราชธานีนะคะซ
0: ึ่
1: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
0: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
1: ไปบ่อยกว่านี้
0: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
1: ค่ะตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได้ด้วยตัวเองด้วย อาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
0: อาหารโปรด
1: อาหารที่ชอบทาน
0: ก็กุ้งเต้นครับ
1: กุ้งเต้น ซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
0: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
1: ่
0: ภ
1: า
0: คอ
1: ี
0: สานสดสด
1: อร่อยไหมคะ
0: กระโดดออกจากถ้วยครับ
1: กระโดด
0: ผม
1: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
0: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็นผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
1: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
0: แน่นอนครับ
1: นะคะ
0: เช่นน้ำตกหมู ไส้กรอกอีสาน
1: ไส้กรอกอีสาน
0: ใช่ครับ อร่อยมากคร
1: ับ
0: อ
1: ร่อยมาก
0: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
1: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
0: ใช่ครับ
1: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทำอะไรต่อนะคะ อาหารอันหนึ่งที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
0: บ้างครับบ่อยมากครับ
1: ชอบไหมคะ
0: ผมผักแถวสีลมครับตรงที่ถนนคอนเวนมีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาที่โอที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
1: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
0: มีครับมีเพราะว่า
1: เป็น best kept secret เลยนะคะ
0: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
1: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
0: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
0: นี่ครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
1: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอ่งโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: 10+1 อาเซียนฮึบฮึบ1 2 1 2 3 4เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะ
1: ว้ายเฮ้ยนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
2: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
1: อย่ามาแกล้งเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
2: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
1: ไม่ช่วยแล้วยังจะมาย่อเย้ยอีกนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อะไรนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับ
1: งั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลย
0: ตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหรอ
1: เนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะ
0: งั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
1: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
1: แต่

0: ้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดี
1: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี
0: ้ไหนไหนไหนประเทศอะไรครับอ๋อมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยพอคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
0: มีอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก็รู้สลามัสดากังเกอร์มาเลเซียว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
0: Hello Malaysia ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
1: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
0: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
1: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี
0: ้อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
1: นี่คือตึกเปโตนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงของมาเลเซียก็ว่าได
0: ้แสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
1: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
0: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
1: แป๊บนึงนะฮะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยใช่ไหมงั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
0: เฮ้เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
1: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
0: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
1: ส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
0: แล้วเราจะไปไหนกันต
1: ่อแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่ละกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
0: เมืองอะไรเหรอครับ
1: เดี๋ยวก็รู
0: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียนว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอะแล้วที่เนี่ยเมืองอะไรเหรอครับ
1: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
0: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นนะครับ
1: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
0: ใหม่ขึ้นมาขนาดนี้ประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
1: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาลายูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรตาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมาละกาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษ

0: ที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2500 สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช 2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
1: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอะ
0: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบนี้ก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อะจ้ะ
1: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะมันดึงข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียทั้ง13รัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันเซี่ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันเซี่ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
1: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
0: โอ้นี่ก็เที่ยงแล้วเมซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเนซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
1: โอ้ขอบคุณครับถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
0: ตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
1: อ๋อเตอรีมากาเซ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอยากสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วย
1: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
0: เอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
1: ได้เลยท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
1: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
0: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
1: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองเนี้ยนะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
0: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยเชล่า
1: นี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
0: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
1: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่ใช่อ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอะ
1: คือตะวันอยากไปแวะอีกที่นึงก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าอะ
0: ที่ไหนเหรอ
1: ปีนัง
0: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
1: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
0: อ๋อได้ๆงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะที่นี่คือสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลปีนังในฐานะเมืองอาณานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุกแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได้
1: อืมในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
0: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
1: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
0: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
1: อุ๊ยตะวันขอโทษตะวันลืมไปอ่ะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อ่ะ
0: อ
1: ่
0: ะงั้นพูดตามเนซ่านะสลามาติงเกา
1: สลามาติงเกาแปลว่าอะไรเหรอครับ
0: แปลว่าลาก่อนนี่ล่ะ
2: สลามาติงเกามาเล

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyono period to the Ratanakosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow, looks so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของอเมริกา

0: บมากเลย
1: แอนลี่ชิมเลย
0: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัก
0: แกะสลัก
2: มาสวยเลย
0: โอ้สวยมาก
3: อร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3 Cheers
0: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
4: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
0: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
4: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
6: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queuesBut few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite. At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
7: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
8: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากที่อะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยาเนี่ยนะคะคือมาจากคนละทวี
7: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
3: It's so good.
0: Yeah.
9: Nice.
0: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect.
3: You'll right,
0: eat,
3: right.
0: You'll be eating like 10 chilies.
6: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
3: Thank you.
4: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
4: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามัน

0: จะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับเราก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆอ่ะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พ.อ.ได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพ.อ.ก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดจิตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงนี้สุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: ถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือว่าเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสเป็นบัตรตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อและที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสาตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมเคยไหมคะเวลาไปเที่ยวไกลๆแล้วมีอาการป่วยปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ขึ้นมากระทันหันอาการเจ็บป่วยจะทำให้เราหมดสนุกทันทีเลยนะคะและยิ่งถ้าไปป่วยที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ลำบากมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยล่ะค่ะถ้าเราจะบอกหมอว่าปวดหัวแต่อาจจะได้ยาแก้ปวดท้องมาแทนเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องวันนี้อาจารย์ของเราเลยจะมาสอนศัพท์เกี่ยวกับทางการแพทย์กันค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Xin kính chào quý vị và bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของรายการซินจ่าวเวียดนามผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ภาษาเวียดนามกันเต็มอิ่มและหากมีโอกาสอย่าลืมเอาไปฝึกใช้จริงนะครับภาษาหากได้ใช้บ่อยๆเดี๋ยวจะคล่องกันเองสำหรับวันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงที่คำศัพท์ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็น่าสนใจมากและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปพบแพทย์ที่เวียดนามท่านผู้ชมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาเราไปหาหมอนั้นมันมีรูปประโยคหรือว่ามีคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการไปพบแพทย์บ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกับประโยคง่ายๆที่ว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามสามารถพูดได้ว่าเบ่งเวียนเดลเบ่งเวียนเดลส่วนคำว่าไปหาหมอภาษาเวียดนามใช้คำว่า

debug สี debug สีตัวอย่างเช่น tôi sợ debug สีหลำ tôi sợ debug สีหลำแปลว่าฉันกลัวการไปหาหมอมากส่วนคำว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในภาษาเวียดนามเราจะใช้คำว่าเบ่งเยินเบ่งเยินคราวนี้เราลองมาทำความรู้จักเกี่ยวกับแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันบ้างผมขอเริ่มต้นจากคำว่าอายุรแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีดาควาต่อมาจากสุแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีหยานควาสูติแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีควาซานทันตแพทย์ภาษาเวียดนามเรียกว่าบักสียาควาแผนกต่อมาบักสีควานีคือกุมารแพทย์ต่อมาศัลยแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีเฝอถวนห้องผ่าตัดภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองหมู่ต่อมาแผนกต่อมาคือห้องฉุกเฉินภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองเกิบกิ๋วต่อมาห้องจ่ายยาภาษาเวียดนามคือกุ่ยทวกร้านขายยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าเหี่ยวทวกหลังจากที่รู้จักแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันไปแล้วเราก็เข้าไปพบแพทย์กันเลยครับตอนนี้เราลองมาดูประโยคที่มักจะได้ใช้บ่อยๆเวลาพบคุณหมอหรือบักสีนั่นเองซึ่งแปลว่าคุณหมอส่วนพยาบาลภาษาเวียดนามเรียกว่าอีตาแน่นอนว่าการถามว่าเป็นอะไรมาการถามความสูงการถามน้ำหนักเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เราลองมาเริ่มต้นกับการถูกถามว่าเป็นอะไรมากันก่อนการถามว่าเป็นอะไรมาภาษาเวียดนามใช้คำว่าแองบิหลามซาวหรือจิบิหลามซาวก็ได้แปลว่าพี่ป่วยเป็นอะไรโตยบิเดาเดวโตยบิเดาเดวแปลว่าฉันปวดหัวนอกจากนี้อาจต้องถูกถามเรื่องน้ำหนักและก็เรื่องส่วนสูงด้วยภาษาเวียดนามจะพูดว่าแองหนังเบาเนียวเกินหรือจิหนังเบาเนียวเกินก็ได้แปลว่าพี่หนักกี่กิโลกรัมโตยหนังเสาไม่เกินโตยหนังเสาไม่เกินฉันหนัก60กิโลกรัมคำว่าหนังในภาษาเวียดนามแปลเป็นไทยก็คือหนักนั่นเองต่อมาแองกาวเมตรเบาเนียวหรือจิกาวเมตรเบาเนียวก็ได้แปลว่าพี่สูงกี่เมตรโตยกาวโหมดเมตรใบเมยฉันสูง1เมตร70นอกจากนี้ยังอาจถามเรื่องกรุ๊ปเลือดคนไข้ได้อีกซึ่งกรุ๊ปเลือดหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าหยอมเหมาหยอมเหมาประกอบด้วยกรุ๊ปแรกคือกรุ๊ป A ภาษาเวียดนามเรียกว่า R กรุ๊ป B ภาษาเวียดนามเรียกว่า B กรุ๊ป O ภาษาเวียดนามเรียกว่า O และกรุ๊ปสุดท้ายคือกรุ๊ป AB ภาษาเวียดนามเรียกว่า RB ตัวอย่างเช่นเหมากัวแองหยอมซีเหมากัวแองหยอมสี่อาจจะเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้มีความหมายว่าเลือดพี่กรุ๊ปอะไรหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอาหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอากรุ๊ปเลือดของฉันก็คือกรุ๊ป A นั่นเองและหากท่านผู้ชมอยากจะเป็นอะไรมาสามารถพูดได้ว่าโตยบิและตามด้วยโรคหรือว่าอาการตัวอย่างเช่นโตยบิเดาจะใจโตยบิเดาจะใจแปลว่าฉันปวดกระเพาะอาหารหรือท่านผู้ชมอาจจะใช้คำว่ากามเถยก็ได้ซึ่งมีความหมายว่ารู้สึกตัวอย่างเช่นโตยกามเถยเมดโตยกามเถยเมดแปลว่าฉันรู้สึกเมดคือเหนื่อยนั่นเองคราวนี้เรามาต่อกันด้วยอาการแล้วก็โรคต่างๆที่พบเจอกันอยู่บ่อยๆมาเริ่มที่อาการทั่วๆไปกันก่อนบิโอมบิโอมแปลว่าป่วยเมดเหนื่อยมอยแปลว่าเมื่อยหรือแปลว่าเพลียก็ได้บิกามคือเป็นหวัดบิโซดเป็นไข้บิกุ๋มเป็นไข้หวัดใหญ่เวียมโฝยปอดอักเสบฮัดเหยคือการจามฮอไอเวียมห่องคือคออักเสบโซหมุยคือน้ำมูกไหลใจเหมากามคือเลือดกำเดาไหลบิเดามัดดอคือตาแดงบ่วนโนนคือคลื่นไส้โนนแปลว่าอาเจียนเตียวใจแปลว่าท้องเสียบิโงดกทึกอัน

ืออาหารเป็นพิษบิเวียมสวดเถื่อบิเวียมสวดเถื่อคือไส้ติ่งอักเสบเดยบุงเดยบุงคือท้องอืดตาวบอนตาวบอนคือท้องผูกเซลจังเซลจังคือฟันผุจ๋องหมัดจ๋องหมัดหน้ามืดบิงดบิงดคือการเป็นลมบิหงาบิหงาคือหกล้มซึ่งซึ่งมีความหมายว่าบวมเหม่นเหม่นผดผื่นเหงือเหงือแปลว่าคันบิสิอึงบิสิอึงแปลว่ามีอาการแพ้เดาเดาเดาเดาเดาแปลว่าปวดเดาแปลว่าหัวเดาเดาจึงแปลว่าปวดหัวเดาจังเดาจังคือปวดฟันเดาบุ่งเดาบุ่งบุ่งคือท้องฉะนั้นแปลว่าปวดท้องนั่นเองเดาสะใจเดาสะใจคือปวดกระเพาะอาหารบิไกเจินบิไกเจินคือขาหักบิไกไตบิไกไตคือแขนหักเรามาต่อกันที่ชื่อโรคกันดีกว่าโรคที่พบบ่อยๆได้แก่เบ่งสิอึงเบ่งสิอึงคือโรคภูมิแพ้เบ่งตีมเบ่งตีมคือโรคหัวใจเบ่งเฮียดอัพเบ่งเฮียดอัพคือโรคความดันเบ่งเวียมสะใจเบ่งเวียมสะใจคือโรคกระเพาะอักเสบเบ่งด่ายเดืองเบ่งด่ายเดืองคือโรคเบาหวานเบ่งแฮนเบ่งแฮนคือโรคหอบหืดเบ่งดงกิงเบ่งดงกิงคือโรคลมชักจากอาการแล้วก็โรคเรามาต่อกันที่ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กันขอเริ่มต้นจากข้างบนคือผมภาษาเวียดนามคำว่าผมใช้คำว่าต๊อกต๊อกต่อมาเดาเดาเดาแปลว่าศีรษะมัดมัดคือตาลงใหม่ลงใหม่คือคิ้วลงมีลงมีคือขนตาตายตายแปลว่าหูหมุยหมุยคือจมูกหมาหมาแปลว่าแก้มเมียงเมียงคือปากโมยโมยคือริมฝีปากจังจังฟันหมัดหมัดหน้าโกโกคอวายวายไหลไตไตแขนหรือมือก็ได้หงอนไตหงอนไตคือนิ้วมือหงึกหงึกแปลว่าหน้าอกบุ่งบุ่งคือท้องแอลแอลแปลว่าเอวนั่นเองดิดดิดแปลว่าก้นมงมงคือสะโพกโซนโซนคือสะดือเจินเจินแปลว่าขาหรือเท้าก็ได้เดวโกยเดวโกยคือหัวเข่าลึงลึงคือหลังบับเจินบับเจินคือน่องและกอดเจินกอดเจินคือส้นเท้าคราวนี้เรามาดูการจ่ายยาให้คนไข้กันบ้างประโยคที่พบเจอบ่อยๆได้แก่แองเหลยเดินทวกในเด่นกวยทวกแหนจิเหลยเดินทวกในเด่นกวยทวกแหนพี่เอาใบสั่งยาไปที่ห้องจ่ายยานะแองไฝอ้วงทวกบาเลินหมดไงเศร้าเบื่ออันหรือเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้จะมีความหมายว่าพี่ต้องกินยา3ครั้งต่อวันหลังอาหารซื้อสินซึกแขวแหนซื้อสินซึกแขวแหนแปลว่าดูแลสุขภาพด้วยนะหลังจากที่คุณหมอจ่ายยาให้คนไข้แล้วเราก็ลองมาดูชนิดของยากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่ายาภาษาเวียดนามยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าทวกทวกต่อมาทวกจิกามทวกจิกามคือยาแก้หวัดนั่นเองทวกจิโซดทวกจิโซดคือยาลดไข้ทวกเจือเดาทวกเจือเดาคือยาแก้ปวดทวกเจือเตียวใจทวกเจือเตียวใจคือยาแก้ท้องเสียทวกจงเวียมทวกจงเวียมคือยาแก้อักเสบทวกสารคือพลาสเตอร์บังกวนบังกวนคือผ้าพันแผลและบงก่อนบงก่อนคือสำลีนั่นเองคราวนี้เราลองมาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้

คือการถามด้วยคำว่าหลามซาวหรือว่าบิหลามซาวมีความหมายว่าเป็นอะไรหรือว่าป่วยเป็นอะไรตัวอย่างเช่นจิหลามซาวจิหลามซาวพี่เป็นอะไรโตยบ่วนโนนหลำโตยบ่วนโนนหลำฉันคลื่นไส้มาก

ื่องการใช้คำสันธานหม่าการใช้คำสันธานหม่าเนี่ยมีหลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆมาดูแบบแรกก่อนแบบที่1ของคำว่าหม่าจะมีความหมายว่าซึ่งหรือว่าที่จะใช้ในการขยายคำนามตัวอย่างเช่นเงยมาเอียวกอนยศหลาโบแมะเงยมาเอียวกอนยศหลาโบแมะมีความหมายว่าคนที่รักลูกที่สุดก็คือพ่อแม่แอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกวาหลาแอมไก่โตยแอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกวาหลาแอมไก่โตยน้องที่พี่พูดคุยเมื่อวานนี้คือน้องสาวฉันเองมาดูหม่าแบบที่สองบ้างจะมีความหมายแต่ตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยซัดกาวหมาคงเบียดเจยบ๋องโซแองเอ๋ยซัดกาวหมาคงเบียดเจยบ๋องโซแปลว่าพี่เขาตัวสูงมากแต่เล่นบาสไม่เป็นแอมไหนด๋าดีฮานอยเหี่ยวเหลินหมาคงเบียดแกมจางเตียนแอมไหนด๋าดีฮานอยเหี่ยวเหลินหมาคงเบียดแกมจางเตียนมีความหมายว่าน้องคนนี้ไปฮานอยมาหลายครั้งแต่ไม่รู้จักไอศกรีมจางเตียนต่อมามาดูหม่าแบบที่3ใช้ในประโยคขอร้องหรือบังคับเพื่อเชื่อมการกระทํา2การกระทําเข้าไว้ด้วยกันตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกน้องเอาพจนานุกรมในตู้มาอ่านสิจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายแปลว่าอะไรพี่เอารถยนต์ของพ่อไปขับสิต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าเหมยกับคำว่าวายใช้ตอนไหนใช้เมื่อต้องการพูดถึงจำนวนเล็กๆน้อยๆมีความหมายว่า2 3หรือว่า a few ในภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่นโตยแสงี่เดยวายไงโตยแสงี่เดยวายไงมีความหมายว่าฉันจะพักอยู่ที่นี่ 2-3 วันนั่นเองโตยก๋อเหมยเงยบ่านญาจางโตยก๋อเหมยเงยบ่านญาจางฉันมีเพื่อน 2-3 คนที่ญาจางญาจางคือชื่อเมืองที่เวียดนามต่อมาโตยฮอหวายถางหมาคงคอยโตยฮอหวายถางหมาคงคอยฉันไอมา 2-3 เดือนแต่ไม่หายเสียทีเรื่องต่อมามาดูการใช้คำว่าหลายคำว่าหลายมีความหมายว่าอีกครั้งอีกที again ก็ได้ใช้ได้3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือกริยาตามด้วยคำว่าหลายใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมซ้ำๆตัวอย่างเช่นโฮมกว่าจิเอ๋ยดาจิกแซกในซองยึงโฮมในจิเอ๋ยหมวนจิกหลายอีกรอบโฮมกว่าจิเอ๋ยดาจิกแซกในซองยึงโฮมในจิเอ๋ยหมวนจิกหลายมีความหมายว่าอย่างไรเมื่อวานนี้พี่เขาได้แปลหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วแต่วันนี้พี่เขาอยากแปลใหม่อีกครั้งนั่นเองนำหวายซาดิ่งโตยดาดีซูลิกหมีนำในซาดิ่งโตยหมวนดีหลายอีกครั้งนะฮะนำหวายซาดิ่งโตยดาดีซูลิกหมีนำในซาดิ่งโตยหมวนดีหลายสังเกตคำว่าหลายแปลว่าอะไรปีที่แล้วครอบครัวฉันไปเที่ยวที่อเมริกาปีนี้ครอบครัวฉันอยากกลับไปอีกครั้งนั่นเองต่อมาหลายแบบที่2คือหลายตามด้วยกริยาใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมหรือสิ่งอื่นซ้ำตัวอย่างเช่นต่วนเจือกจิเอ๋ยดาดีทือเวียนกวกซาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีอีกรอบนะฮะต่วนเจือกจิเอ๋ยดาดีทือเวียนกวกซาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีมีความหมายว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่เขาไปที่หอสมุดแห่งชาติมาสัปดาห์นี้พี่เขากลับไปอีกครั้งนั่นเองลูกไหนแม่เวอดีเจอเวยึงใบเจอแม่หลายดีจางหวายไว้โบ้รวยลูกไหนแม่เวอดีเจอเวยึงใบเจอแม่หลายดีจางหวายไว้โบ้รวยแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อกี้นี้แม่เพิ่งกลับมาจากตลาดแต่ตอนนี้แม่กลับออกไปข้างนอกอีกครั้งกับพ่อแล้วมาดูหลายที่3คือการใช้โครงสร้างหลายตามด้วยคำหมายและตามด้วยหลายอีกครั้งหนึ่งใช้พูดตอนไหนใช้พูดถึงการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำมากกว่า2ครั้งตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยดาแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์แองเอ๋ยหลายแซมหลาย
สังเกตมีหลาย2ตัวเอ็งเอ๋ยดา

0: À, xem lại phim này hai lần rồi. Bây giờ anh ấy lại xem lại. มีความหมายว่าพี่เขาดูหนังเรื่องนี้มาแล้วสองครั้งตอนนี้พี่เขากลับไปดูอีกทีแสดงว่าเกิดขึ้นเกินสองครั้งซ้ำไปซ้ำมาแอมเรียนด่าดีแซมหมัวโวยเนื้อหมดเหลินโวยเบยเซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายอีกรอบแอมเรียนด่าดีแซมหมัวโวยเนื้อหมดเหลินโวยเบยเซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายแปลว่าอะไรแปลว่าน้องเรียนไปดูหุ่นกระบอกน้ำมาแล้วหนึ่งครั้งตอนนี้น้องเขาอยากกลับไปดูอีกครั้งนั่นเองต่อมามาดูการใช้คำว่าเซาหรือว่าเซาคีและเจือกเจือกคีคำว่าเซาหรือว่าเซาคีมีความหมายว่าหลังจากโดยคำว่าเซาจะวางข้างหน้าคำนามแต่ถ้าใช้คำว่าเซาคีจะต้องวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเซาจิเอ๋ยตดเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเกื่อยเซาจิเอ๋ยตดเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเกื่อยเกื่อยแปลว่าแต่งงานนะประโยคนี้จึงมีความหมายว่าหลังจากที่พี่เขาเรียนจบปริญญาโทพี่เขาจะแต่งงานเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาสังเกตเซาคีตามด้วยกริยาคือคำว่าอันหลังจากกินข้าวเสร็จฉันจะกลับบ้านต่อมามาดูคำว่าเจือกหรือว่าเจือกคีคำว่าเจือกหรือเจือกคีมีความหมายว่าก่อนโดยเจือกจะต้องวางข้างหน้าคำนามส่วนคำว่าเจือกคีจะวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเจือกหายถางหล่ำเวียกเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนามเจือกหายถางหล่ำเวียกเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนามก่อนที่จะมาทำงานที่ประเทศเวียดนาม2เดือนฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเวียดนามเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวแปลว่าอะไรก่อนที่จะไปต่างประเทศฉันต้องไปทำหนังสือเดินทางต่อมามาดูการใช้คำว่าโหยบ้างคำว่าโหยมีความหมายว่าช่วงใช้กับการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตตัวอย่างเช่นโหยถังจินโตยเหวินดางหอกไดหอกโหยถังจินโตยเหวินดางหอกไดหอกมีความหมายว่าช่วงเดือนกันยายนฉันยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งหยาโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งหยามีความหมายว่าช่วงเด็กๆฉันชอบดูการ์ตูนที่บ้านนั่นเองโหยโตยฮานอยโตยด่าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนโหยโตยฮานอยโตยด่าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนมีความหมายว่าช่วงฉันอยู่ที่ฮานอยฉันได้ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์2ครั้งวันนี้ท่านผู้ชมคงจะเต็มอิ่มกับรูปประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพบแพทย์แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมหมั่นฝึกฝนทบทวนและก็หาโอกาสไปใช้จริงที่เวียดนามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าซินกิ๋งเจ้าตามเบียดว่าแห่นกับหลาย
1: จีบีลำเศร้าอะตายมัดกว่า
2: จีกำเผยจ่องมัด
1: ก่อเดาเดือคงอะ
2: ก่อเดาหมดจุด
1: แอมหนีล่าจีเนนดีกับบักสีเบ่งเวียนแสโตเทินอะ
2: เบ่งเวียนก่อซาคง
1: ดีขวางเหมยฟุตอ่ะจิดีแย่แอมแสดีกุงจิ
2: เวิงกามเอิญแอม
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เรามีเรื่องราวของการแสดงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติเวียดนามมาเล่าสู่กันฟังค่ะนั่นก็คือการแสดงหุ่นกระบอกน้ำเอ๊ะการแสดงที่ว่านี้จะเป็นยังไงเหมือนหุ่นกระบอกบ้านเราหรือเปล่าไปฟังจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าหุ่นกระบอกน้ำคืออะไรคะ
4: ครับเริ่มต้นที่ภาษาเวียดนามก่อนละกันนะฮะหุ่นกระบอกน้ำนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมัวโวยเนื้อ
3: หมัวสวยเนื้อ
4: ดีมากออกเสียงถูกต้องนะครับหุ่นกระบอกน้ำเป็นการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวเวียดนามนะฮะเกิดขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่10นะฮะเกิดจากการที่คนเวียดนามทำนานะฮะแล้วก็มีน้ำท่วมคราวนี้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงให้มีการแสดงการเล่นของชาวบ้านของ

0: คนทำนา
1: ค่ะ
0: ครับของเกษตรกรนะฮะเกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงของประเทศเวียดนามนะฮะจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นการแสดงประจำชาติของเวียดนามในปัจจุบันนี้
1: อ๋อคือเริ่มจากเป็นแบบพื้นบ้านที่ชาวบ้านคิดกันเอง
0: ครับแล้วก็มีวิวัฒนาการในการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย
1: ๆ
0: มีความซับซ้อนมีการแสดงที่หลากหลายมีเรื่องราวมากมายจนเกิดมาเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นการแสดงหลักของชาวเวียดนามปัจจุบันที่ชาวต่างชาตินิยมไปชมดูนะฮะ
1: ครับค่ะอาจารย์คะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำมีวิธีการแสดงยังไงบ้างคะ
0: ครับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำนะครับผู้แสดงหรือว่าผู้เชิดเนี่ยจะอยู่หลังฉากนะครับที่เป็นม่านมูลี่นะฮะซึ่งจะอยู่ในน้ำระดับเอวนะครับเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นนะฮ
1: ะ
0: โดยใช้ไม้ไผ่ลำยาวซึ่งมีหุ่นเนี่ยติดอยู่ตรงปลายไม้ไผ่นะครับแล้วก็จะมีการเชิดดึงเข้าดึงออกนะฮะโดยจะมีกลไกด้วยการบังคับมือเป็นหลักนะฮะซึ่งไอหุ่นนะครับที่ทำจากไม้ชำฉาเนี่ยจะเบาแล้วก็พยุงน้ำหนักเมื่ออยู่ในน้ำได้นะฮะและการเชิดนะครับต้องไม่เห็นคนบังคับก็คืออยู่หลังฉากเราจะไม่เห็นคนที่เชิดอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งจะดูมีลีลามีเพลงประกอบในการเชิดด้วยนะครับก็ใช้เวลาการแสดงประมาณ1 ชั่วโมง
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าคือเรื่องราวที่นิยมนำมาเล่นแบบคนไทยจะมีเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาอะไรอย่างเงี้ยของเวียดนามมีไหมคะ
0: ของเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรนะฮะเกี่ยวกับการทำนานะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับจะมีการทำนาการจับปลานะฮะการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงควายนะครับหรือว่าสัตว์ในตำนานเช่นมังกรก็จะมีมาแสดงด้วยนะครับยังมีอย่างยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่หุ่นกระบอกน้ำทางลองอยู่ที่ฮานอยจะมีมังกรพ่นไฟด้วยนะครับก็จะมีการแสดงที่หลากหลายแล้วก็มีเพลงประกอบตลอดการแสดงครับ
1: ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าตอนนี้ยังนิยมกันอยู่ไหมคะแบบว่ายังมาเล่นกันแบบทั่วไปหรือเปล่าเอ่ย
0: การเล่นทั่วไปคงไม่เชิงนะฮะคงจะเป็นเหมือนบ้านเราการแสดงที่จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มนะฮะแต่จะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติก็คือไม่ว่าใครที่ไปเวียดนามเนี่ยต้องไปดูหุ่นกระบอกน้ำถ้าไม่ไปดูถือว่าไปไม่ถึง
1: อ
0: าจจะดูรอบเดียว2 รอบก็แล้วแต่ก็ควรจะดูนะฮะเพราะเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมเวียดนามเลยแต
1: ่
0: เพียงแต่ว่าเวลาดูอาจจะไม่เข้าใจเพราะเขาพูดภาษาเวียดนาม
1: อ๋อไม่มีซับไตเติ้ล
0: ไม่มีซับไตเติ้ลครับ
1: ค่ะอยากรู้ว่าถ้าเราอยากดูเราจะไปหาดูได้ที่ไหนคะอาจารย
0: ์เราก็ไปที่โรงละครหุ่นกระบอกน้ำทางลองนะครับจะอยู่ด้านข้างเลยเหมือนที่ผมบอกนะฮะข้างทะเลสาบหวานเกี๋ยมนะฮะค่าเข้าชมก็ตั้งแต่6ดงจนถึง 100,000 ดง
1: ดูเหมือนแพงเลยค่ะอาจารย์
0: ดูเหมือนแพงจริงๆประมาณ90 บาทถึง 150 บาทเท่านั้นเองนะครับต่อรอบแต่ต้องจองล่วงหน้านะฮะบางครั้งพอเราไปถึงตอนเช้าปุ๊บเราไปจองเลยตอนเย็นทั้งวันเต็มหมดแล้วต้องจองเป็นวันเลย
1: แสดงว่าทุกคนนี้ไปเพื่อไปดูจริง
0: ๆไปเพื่อไปดูนะฮะก็คือทัวร์จะลงพาไปดูทุกคนเลยจะได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำเวียดนามเป็นยังไงนอกจากนั้นหุ่นกระบอกน้ำนะครับก็ยังมีแสดงที่เมืองไทยด้วย
1: มีด้วยที่ไหนคะอาจารย
0: ์บางครั้งนำมาแสดงที่พัทยาก็มีที่ชลบุรีนะครับหรือว่ามีความร่วมมือก็คือไปแสดงทั่วโลกเลยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามให้กับชาวโลกได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่เป็นยังไงนะฮะถือว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่มีที่เดียวของโลกเลยนะฮะอยู่ที่ประเทศเวียดนาม
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคนไหนไปเวียดนามก็อย่าลืมไปหาดูนะคะไม่งั้นถือว่าไปไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมวันนี้ซินจ่าวเวียดนามนอกจากเรื่องราวของภาษาเวียดนามแล้วนะคะเราก็ได้รู้จักกับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำอีกด้วยคราวนี้ถ้ามีโอกาสไปเยือนเวียดนามก็อย่าลืมไปชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วล่ะค่ะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเกาหลีฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับทุกวันนี้ครับภาษามีบทบาทอย่างยิ่งในการสื่อสารยิ่งเรารู้ภาษามากขึ้นเท่าไหร่โลกของเราก็ยิ่งกว้างไกลขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าโอกาสในชีวิตก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับและหนึ่งภาษาที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทสำคัญเหลือเกินกับคนไทยในปัจจุบันนี้ก็คือภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับหลายคนที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีไม่ต้องไปเสียสตางค์เรียนครับเพียงเปิดมาที่ ETVของเราคุณจะได้เรียนภาษาเกาหลีจากเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงที่ตอนนี้นั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ท่านนี้มาจากพูซาน University of Foreign Studies นะครับสอนภาษาเกาหลีให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครับขอต้อนรับอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์วอนพูดภาษาไทยได้นะครับแล้วแหมออกเสียงได้น่ารักมากๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนภาษาเกาหลีกันวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนภาษาเกาหลีให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คนเกาหลีอยู่ที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วค่ะอยู่นานๆแล้วพวกเขาพูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีภาษาเขียน
0: มีแต่ภาษาพูดอย่างเดียว
1: ค่ะเลยก็ยืมตัวอักษรจากประเทศจีนค่ะเลยก็คิงเซจงคิดว่าประชาชนเกาหลีไม่มีภาษาเขียนไม่สะดวกเลยก็เขาสร้างตัวอักษรเกาหลีค่ะแล้วตัวอักษรเกาหลีมีแผ่นชนกับสาระคิงเซจงคิดว่าตัวอักษรแผ่นชนกับสาระก็ถ้าเป็นง่ายคนทั่วไปใช้ได้ง่ายเลยก็เขาตำรูปปากกับลิ้นด้วยค่ะ
0: รูปปากกับลิ้นเป็นที่มาของตัวอักษรเกาหล
1: ีใช่ค่ะตัวอักษรแผ่นชนะค่ะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเกียวก็ลิ้นติดเพดาน
0: เพดานเหงือกด้านบน
1: ใช่ค่ะ
0: ยอ
1: ใช่ค่ะอย่างแล้วก็มีมือรูปปากด้วยค่ะแล้วสาระก็ตำฟ้าและพื้นดินและคนด้วยค่ะแล้วก็